0: ลังอิสราเอลโจมตีฐานทัพอากาศของซีเรียจนได้รับความเสียหายศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026ทีมฟุตบอลชายไทยลงสนามนัด2พ่ายสิงคโปร์1ประตูต่อ2แต่ยังผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจขยายฐานการลงทุนในไทยเนื่องจากเชื่อมั่นเสถียรภาพและระบบโลจิสติกพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้ชูนโยบาย BOI Fast Pass ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนแบบเบ็ดเสร็จ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าพอใจผลการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนักธุรกิจชาวออสเตรเลียที่เข้าร่วมในงาน Thailand Australia Investment and Business Partnership Reception ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ณ นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียวันนี้เนื่องจากนักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจเข้ามาตั้งและขยายฐานการผลิตในไทยอย่างต่อเนื่องโดยนักลงทุนหลายรายมองไทยเป็นทางเลือกอันดับหนึ่งและมีแผนขยายการลงทุนขณะที่การลงทุนออสเตรเลียในไทยช่วงครึ่งปีแรกอยู่ที่ประมาณ 60,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียซึ่งเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นในเสถียรภาพทางการเมืองและระบบโลจิสติกของไทยส่งผลให้ยอดลงทุนในครึ่งปีแรกพุ่งสูงถึง 1.4 ล้านบาทอีกทั้งยังมีนโยบาย Thailand Fast Pass ของ BOI ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีเยี่ยมจากนักลงทุนต่างชาติ
3: มาตรงนี้นี่ก็เห็นแต่บริษัทใหญ่ๆของออสเตรเลียมุ่งหน้าไปตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยแล้วก็คนที่ไปแล้วก็บอกกำลังจะขยายคนที่ยังไม่ไปก็บอกประเทศไทยคือ choice number 1ที่เขาจะเลือกไปซึ่งตอนนี้ทาง BOI ของเราก็มีแนวทาง Thailand Fast Pass ก็คือว่าทุกอย่างมาที่ BOI ติดขัดตรงไหนให้แจ้งที่ BOI จะไปเคลียร์พวกจุดติดขัดทั้งหมดให้ไม่ใช่ว่าต้องมาวันนี้ต้องไปกระทรวงนี้กระทรวงนั้นหน่วยงานนี้หน่วยงานนั้นซึ่งก็ได้รับความสนใจเป็นมาก
2: และในวันนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือกับผู้นำออสเตรเลียที่กรุงแคนเบราเพื่อพิจารณาคลายล็อกกฎระเบียบส่งออกน้ำมันอากาศยานส่วนเกินจากกระบวนการผลิตน้ำมันดีเซลไปยังออสเตรเลียเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศและเตรียมหยิบยกประเด็นการขยายระยะเวลาวีซ่าทำงานมาเจรจาเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเชฟในร้านอาหารไทยที่กำลังเติบโตอย่างมากในออสเตรเลียพร้อมเน้นย้ำภาพลักษณ์แรงงานฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญทำงานถูกต้องตามกฎหมายเพื่อยกระดับเศรษฐกิจร่วมกันแบบวินวินซิชูเอชั่นวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานห่วงแรงงานไทยที่บาดเจ็บจากเหตุระเบิดที่ประเทศอิสราเอลสั่งเร่งติดตามอาการและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความห่วงใยแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในพื้นที่เกษตรเมืองเมทุลาทางตอนเหนือของประเทศอิสราเอลเมื่อช่วงเช้าวันนี้พร้อมกับชับฝ่ายแรงงานและกรุงเทลอาวีฟเร่งติดตามสถานการณ์ประสานการช่วยเหลือและดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นได้รับรายงานว่ามีแรงงานไทยภาคการเกษตรจำนวน6คนได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดเก่าที่ตกค้างอยู่ใต้ดินโดยมีแรงงาน2คนได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาอยู่ระหว่างการผ่าตัดส่วนอีก4คนปลอดภัยแล้วซึ่งขณะนี้ฝ่ายแรงงานอยู่ระหว่างตรวจสอบและยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องรวมถึงรายละเอียดอาการและรายชื่อแรงงานผู้ได้รับบาดเจ็บขณะที่เอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟได้เดินทางไปเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเพื่อดูแลให้ความช่วยเหลือและติดตามอาการรวมทั้งจะประสานงานกับโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและติดตามด้านการชดเชยเยียวยาต่อไป
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า433ล้านบาทเสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2569งบกลางกว่า433ล้านบาทให้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังชายแดนไทยกัมพูชาครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสระแก้วจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดโดยงบประมาณดังกล่าวจะนำไปใช้ใน3กิจกรรมเร่งด่วนได้แก่การสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัยจำนวน 1,669 แห่งการจัดสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ชายแดนพร้อมย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนเป็นอันดับแรกโครงการนี้จะช่วยเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยรองรับการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านพร้อมช่วยให้การกระจายข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วแม่นยำและทั่วถึงทุกสถานการณ์ฉุกเฉิน
0: เจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นแฟลตดินแดงพบมีการนำชื่อบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าทะเบียนบ้านและการจะทำบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลกรมการปกครองสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.คณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนที่กำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่แฟลตดินแดงในโครงการเคหะชุมชนดินแดง2เพื่อตรวจสอบกรณีการนำชื่อบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าทะเบียนบ้านและการจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบโดยนายวรศิษฐ์เลี่ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมแถลงผลการปฏิบัติการกวาดล้างบ้านกลางกรุงพบการย้ายบุคคลจำนวนมากเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่งจึงขยายผลตรวจสอบห้องที่แฟลตดินแดงทั้งหมด 5,726 ห้องพบเด็กต่างด้าวอายุ 5-15 ปีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1,366 คนและพบห้องต้องสงสัยจำนวน44ห้องที่มีเด็กต่างด้าวตั้งแต่16รายพนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง7รายแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าหน้าที่และนายหน้า3รายและพยานรับรองลายมือชื่อ1ราย
4: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญนะครับการกระทำผิดนี้ถือว่าได้เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติโดยการกระทำในลักษณะดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างไม่ใช่แค่การแย่งชิงสิทธินะครับหรือว่าสวัสดิการของคนไทยแต่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมรวมไปถึงเรื่องของความมั่นคงด้วยนะครับซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนในความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างยิ่งนะครับดังนั้นรัฐบาลจึงเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามอาชญากรรมในทุกรูปแบบนำไปสู่การบูรณาการร่วมมือของทุกภาคส่วนก็มีการเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงนะครับปราบปรามขบวนการนายหน้าและเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตนะครับแจ้งย้ายที่อยู่คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าแฟลตดินแดงนะครับเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยโดยมิชอบ
0: ด้านพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ระบุว่าจากการตรวจค้นพบห้องพักมีพื้นที่ไม่เกิน34ตารางเมตรซึ่งไม่สามารถรองรับหรือซ่อนคนจำนวน70ถึง100คนได้จึงเชื่อว่าขบวนการดังกล่าวไม่ได้ใช้ห้องพักเป็นสถานที่พักอาศัยจริงแต่ใช้ช่องทางในระบบทะเบียนราษฎร์โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการ
5: ยอดพุ่งไป 2,000 กว่าคนในการเอาเด็กเหล่านี้เข้ามาสร้างโครงสร้างทางทะเบียนแท้แล้วอาศัยทรัพยากรของคนไทยภาษีของคนไทยเพื่อใช้สิทธิ์ที่เขาพึงจะได้เพราะฉะนั้นวันนี้โจทย์ใหญ่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย mindset เดิมๆที่บอกว่าจะต้องหลบอยู่ตามชายแดนจะต้องใส่เข้าไปในบ้านที่เป็นหลังไม่ว่าจะเป็นบ้านล้างหรือไม่ล้างวันนี้ไม่ใช่วันนี้บ้านหนึ่งหลังอาจจะนอนได้เพียง3คนแต่บ้านเลขที่1หลังหรือห้องพัก1เลขมันสามารถซ่อนคนเนี่ยได้เป็นพันอันนี้คือสิ่งที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเนี่ยต้องตื่นตัว
0: ขณะที่พลตำรวจเอกอดิศรงามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันว่าพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานปราบปรามทุจริตอย่างถึงที่สุดโดยสั่งการดำเนินการทั้งทางอาญาและตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่เจ้าหน้าที่ทั้ง3รายพร้อมให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบ ล่าสุดนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการย้ายชื่อเข้าออกทะเบียนบ้านหรือการออกบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเนื่องจากเป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตโดยการเคหะแห่งชาติมีหน้าที่เพียงออกหนังสือรับรองการเป็นคู่สัญญาให้ผู้เช่าเพื่อนำไปประกอบการขอทะเบียนบ้านเท่านั้นมาลิชโยรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันระบบธนาคารพาณิชย์ยังมีความมั่นคงและสภาพคล่องสูงพร้อมเตรียมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ป้องกันการเกิดหนี้เสียเพิ่มนายสุโชติเปี่ยมชนผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบแบบจำลองและวิเคราะห์ความเสี่ยงสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าภาพรวมระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาสที่2ปี2569ยังมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยมีเงินกองทุนเงินสำรองและสภาพคล่องอยู่ในระดับสูงสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ขยายตัวที่ร้อยละ2จากสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังเป็นปัจจัยกดดันต่อคุณภาพสินเชื่อที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยและภาครัฐในช่วงก่อนหน้านี้ได้ช่วยประคับประคองภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนส่วนคุณภาพสินเชื่อ NPL หรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในระบบปรับลดลงเล็กน้อยจากการเร่งบริหารจัดการคุณภาพหนี้เสียควบคู่กับการให้ความช่วยเหลือด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ช่วยบรรเทาการไหลเป็น NPL ได้ในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามแนวโน้ม NPL มีทิศทางปรับเพิ่มขึ้นธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้เตรียมความพร้อมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมไว้ล่วงหน้าหากสถานการณ์ส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นอาทิปรับเกณฑ์ให้ยืดหยุ่นขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์ปรับลดค่างวดเพิ่มขึ้นเป็นการชั่วคราวว
0: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่13บ้านหนองแดงดาตำบลปากก่ออำเภอชานุมานจังหวัดนราธิวาสที่หมู่1บ้านมูโนะตำบลมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่5มัสยิดอันฟูรกอนตำบลสิงโตทองอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดนครนายกที่หมู่2วัดหนอง2ห้องตำบลโคกรวดอำเภอปากพลีจังหวัดชัยภูมิที่วัดโพชัยศรีตำบลห้วยแย้อำเภอหนองบัวละเวจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนและภาคธุรกิจตรวจข้อมูลนิติบุคคลได้ในราคาถูกลงคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการจากเดิมต้องซื้อข้อมูลทั้งชุด30บาทแม้ต้องการเพียงรายการเดียวต่อไปสามารถเลือกซื้อเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้รายการละ5บาทเช่นชื่อนิติบุคคลรายชื่อและอำนาจกรรมการทุนจดทะเบียนหรือที่ตั้งบริษัทโดยยังเลือกซื้อแบบครบชุดราคา30บาทได้เช่นเดิมมาตรการนี้จะช่วยลดต้นทุนลดการใช้จ่ายเกินความจำเป็นและเดินหน้าพัฒนาบริหารภาครัฐให้สะดวกเป็นดิจิตอลมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
9: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเปิดเผยว่าซีเรียเตรียมอนุญาตให้กองกำลังตุรกีเข้าประจำการในฐานทัพอากาศใกล้เมืองอเลโปทางตอนเหนือของซีเรียซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของอิสราเอลท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและตุรกีที่ตึงเครียดหลังรัฐบาลตุรกีวิพากษ์วิจารณ์ปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องพร้อมระบุว่าอิสราเอลเคยเตือนซีเรียหลายครั้งเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแต่ซีเรียไม่ได้ดำเนินการตามคำเตือนแถลงการดังกล่าวมีขึ้นเพียง1วันหลังกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศฐานทัพอากาศอาบูดูฮูในจังหวัดอิดลิบของซีเรียถึง8รอบเมื่อวานนี้ส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานของฐานทัพแห่งนี้ได้รับความเสียหายแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตขณะที่ทางการซีเรียประณามการโจมตีดังกล่าวและเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเข้าดำเนินการ
0: ประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปิเอล่าของโคลอมเบียเปิดเผยว่าเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ทางตะวันตกของประเทศเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่าประมาณ 9,570 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวมีความรุนแรงมากที่สุดของโคลอมเบียในรอบเกือบ50ปีซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต289รายบาดเจ็บ 4,000 กว่ารายและมีผู้สูญหายอีก143รายขณะที่บ้านเรือนเกือบ 27,000 หลังรวมถึงโรงพยาบาลและโรงเรียนหลายสิบแห่งได้รับความเสียหายขณะเดียวกันประธานาธิบดีเดลาเอสปิเอล่าสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเคหะของโคลอมเบียเร่งจัดทำแผนฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพร้อมขอให้สหรัฐระงับการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากโคลอมเบียเป็นการชั่วคราวเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบต่อเศรษฐกิจหลังสหรัฐปรับขึ้นอัตราภาษีสินค้าจากโคลอมเบียจากร้อยละ10เป็นร้อยละ 12.5 เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาน
1: ายมิคไคโลเฟโดรอฟอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของยูเครนเรียกร้องให้รัฐบาลยูเครนหาแนวทางเพื่อกลับมาจากการเลือกตั้งทั่วไปภายในประเทศแม้สงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียยังคงดำเนินอยู่พร้อมย้ำว่ายูเครนไม่ควรปล่อยให้ประชาธิปไตยต้องหยุดชะงักจากการรุกรานของรัสเซียอย่างไรก็ตามนายเฟโดรอฟยอมรับว่าการจัดการเลือกตั้งระหว่างสงครามยังมีข้อจำกัดโดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ทหารประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แนวหน้าและชาวยูเครนหลายล้านคนในต่างประเทศสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ทั้งนี้ยูเครนประกาศใช้กฎอัยการศึกตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากโจมตีปฏิบัติการทางทหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ซึ่งกฎหมายดังกล่าวห้ามจัดการเลือกตั้งในภาวะสงคราม
0: นายชองโนเอลบาโลรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสเปิดเผยว่าฝรั่งเศสเตรียมขับนักการทูตของอิหร่าน2คนออกนอกประเทศในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อตอบโต้กรณีเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำกรุงเตหะราน2คนถูกเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของอิหร่านควบคุมตัวและข่มขู่เมื่อเดือนที่แล้วพร้อมประณามการกระทำดังกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านประกาศห้ามเจ้าหน้าที่สถานทูตฝรั่งเศสทั้งสองคนเดินทางกลับเข้าประเทศโดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนละเมิดอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มภาคประชาชนในอิหร่านขณะที่กระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมระบุว่าอิหร่านสร้างข้อกล่าวหาดังกล่าวขึ้นมาเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ทูตฝรั่งเศสต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยแพ้สิงคโปร์1ประตูต่อ2แต่ทีมชาติไทยทำผลงานรวม2นัดเอาชนะไป4ประตูต่อ3ผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยเกมนัดแรกวันที่22สิงหาคมและนัดที่2วันที่26สิงหาคมแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบแรกหญิงเดียวเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ7ของรายการและอดีตแชมป์โลกปี2013ตบเอาชนะเนลลี่ฮานอารินมืออันดับ30ของโลกจากตุรกี 2-0 เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับอิจิกะเจสวานจากสหรัฐอเมริกาขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกตบเอาชนะรานิตามาลียานาเก้จากศรีลังกา 2-0 เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับชอนนาลีจากนิวซีแลนด์เทนนิสอาชีพสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านบาทที่เกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวทันทัพสุขสำราญมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะสิงห์มนัสอุ้ยจยกุลมือวางอันดับ5ไป 2-0 เซตทันทัพรับเงินรางวัล 120,000 บาทพร้อมรางวัลเสิร์ฟเอสสูงสุดของรายการ 32S รับเพิ่มอีก 10,000 บาทด้านหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชานเดชมีวางอันดับ2 และนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมคว้าแชมป์หลังพลิกกลับมาเอาชนะพิมาดาทองคำมือวางอันดับ3ไป2ต่อ1เซตหลังแข่งขันกันนานถึง3ชั่วโมง15นาทีพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมที่สนามเบลโดมหัวหมากโดยรายการนี้จะลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ในระดับคลาส1มีการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028มีทีมเข้าร่วมชิงชัยมากถึง38ทีมจาก21ประเทศซึ่งทีมจากไทยได้แก่ทีมเวโรโดมรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คนขณะที่นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางกลับมาจากฝึกซ้อมที่ประเทศจีนก่อนกลับไปเก็บตัวช่วงโค้งสุดท้ายที่เมืองเทียนจินก่อนสู้ศึกเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าสำหรับความหวังของไทยในกีฬาเอเชียนเกมอยู่ที่ทีมสปรินต์ชายที่มีจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์ลงแข่งขันขณะเดียวกันรายการคีรินที่มีจายและนรเศรษฐาดาลงชิงชัยคาดว่าจะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศและมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลสำหรับแฟนกีฬาจักรยานไทยเข้าชมการแข่งขันแทร็กเอเชียคัพได้ฟรีถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Thailand Cycling Association รวมทั้ง YouTube TCA Channel พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่สะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วงเวลาดังกล่าวพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์มีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ลำปางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรชัยภูมิอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารและกาฬสินธุ์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลานราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:57 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง77เซนติเมตร และเวลา 21:41 สูงกว่าระดับเพลปานกลาง1 เมตร 21 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 ต่ำกว่าระดับเพลปานกลาง43 เซนติเมตรและเวลา 15:52 สูงกว่าระดับเพลปานกลาง20 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38
11: 1 นาทีกับกปท.หากผู้ขับขี่ประสบเหตุยางรถยนต์แตกขณะขับรถให้มือทั้งสองประคองพวงมาลัยอย่างมั่นคงจากนั้นถอนคันเร่งออกพยายามควบคุมสติให้ดีอย่าตกใจมองกระจกหลังเพื่อให้ทราบว่ามีรถใดตามมาบ้างจากนั้นให้แตะเบรกอย่างแผ่วเบาและทีอย่าแตะแรงเป็นอันขาดเพราะจะทำให้รถหมุนหากเป็นรถมีคลัตช์ห้ามเหยียบคลัตช์โดยเด็ดขาดเพราะถ้าเหยียบคลัตช์รถจะไม่เกาะถนนรถจะลอยตัวและจะทำให้บังคับรถได้ยากขึ้นอีกอาจเสียหลักเพราะการเหยียบคลัตช์เป็นการตัดแรงบิดของเครื่องยนต์ให้ขาดจากเพลาและห้ามดึงเบรกมืออย่างเด็ดขาดด้วยค่ะเพราะจะทำให้รถหมุนจากนั้นเมื่อความเร็วรถลดลงพอประมาณแล้วให้ยกเลี้ยวสัญญาณเข้าข้างทางซ้ายมือและให้เปลี่ยนเกียร์ต่ำลงและหยุดรถค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าแซยิดแซยิดเป็นคำยืมมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่าแซยิกแปลว่าวันเกิดภาษาไทยนำคำว่าแซยิดมาเรียกการทำบุญให้ผู้ใหญ่ที่มีอายุครบ60ปีใช้ว่าการทำบุญแซยิดและเรียกวันเกิดครบรอบ60ปีว่าวันแซยิดส่วนวันเกิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวันเกิดในปีที่มีอายุยังไม่ถึง60ปีหรือวันเกิดในปีที่มีอายุเกิน60ปีไปแล้วไม่เรียกว่าวันแซยิดเหตุที่จีนเรียกวันอายุครบรอบ60ปีบริบูรณ์ว่าแซยิดหรือวันเกิดเพราะแต่เดิมชาวจีนใช้ปฏิทินโบราณซึ่งมีชื่อเรียกปีแต่ละปีแตกต่างกันไปครบ60ปีจึงจะเวียนกลับมาขึ้นต้นใหม่ชาวจีนจึงถือ60ปีเป็น1รอบ
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนแหล่งน้ำตามธรรมชาตินอกจากแหล่งน้ำที่อยู่ในบริเวณพักอาศัยและทำการเกษตรของชุมชนแล้วพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารยังมีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นเนื่องจากป่าไม้ช่วยดูดซับน้ำฝนเอาไว้ในผืนดินและกลายเป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำตามธรรมชาติทั้งยังช่วยลดการพังทลายของดินเมื่อเกิดน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ป่าต้นน้ำจึงเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่คนในชุมชนควรช่วยกันปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญร่วมกันอนุรักษ์และบริหารจัดการให้เหมาะสมติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเกี่ยวกับการยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐค่ะ
15: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
0: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
17: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคี และส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อรับมือกับปัญหาข้อมูลรั่วไหลพร้อมบังคับใช้ MFA ยืนยันตัวตนประชาชนป้องกันการแฮกเกอร์สวมรอยติดตามรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
18: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านเลขาค่ะ
19: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
18: ค่ะค่ะท่านเลขาคะในการยกระดับเรื่องของความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐทั้งระบบที่ทาง

0: ถ้าเกิดไปดูแล้วอันไหนไม่ได้ใช้งานนะครับเราก็อยากจะให้ทำการปิดระบบนะครับเพราะยกเลิกการใช้งานมันจะไม่ได้มีข้อห่วงใยในการไปดูแลให้มันปลอดภัยนะครับกับอีกด้านหนึ่งคือที่ยังใช้งานอยู่เนี่ยเราอยากให้เป็นการเขาเรียกว่า force reset password ความหมายก็คือให้ตัวผู้ใช้ครับได้มีการเปลี่ยนแปลง password ก่อนเป็นอันดับต้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มาคุยกันต่อว่าในส่วนที่ยังใช้งานกันอยู่เนี่ยอันไหนที่มันต้องดำเนินการในการที่จะเป็น multi-factor authent นะครับแล้วก็เราคงต้องเน้นรับฟังข้อปัญหาข้อขัดข้องเขาด้วยครับคงไม่ได้กระโดดเข้าไปสู่ในเรื่องของการที่ว่าจะลงโทษกันนะครับเพราะว่าบางระบบเนี่ยที่เราอยากไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันเนี่ยบางอันนี้มัน10กว่าปีมาก็มีเหมือนกันแล้วก็ทุกอันเนี่ยมันไม่ได้เป็นระบบที่รัฐใช้คนเดียวทั้งนั้นแหละครับมันเป็นระบบที่หน่วยงานราชการทั้งหลายทำขึ้นมาเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนมันมีประโยชน์มีวัตถุประสงค์เป้าหมายในการที่ว่าบางระบบเนี่ยมันยังจำเป็นอยู่แล้วเดี๋ยวเราคงต้องมาคุยกันว่าข้อติดขัดประการใดในการที่เราจะช่วยกันแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วยคงไม่ได้มุ่งเน้นว่าถ้าทำไม่ได้แล้วเดี๋ยวมีออปชันเดียวก็คือต้องเน้นเรื่องการลงโทษนะครับแต่ว่าที่สำคัญคือต้องมีการสำรวจครับแล้วก็ยกระดับมันให้มีความมั่นคงปลอดภัยครับ
1: ค่ะเราจะใช้เวลาในการสำรวจเนี่ยนานไหมคะ
0: ในเบื้องต้นเราพยายามให้เป็น15วันครับแล้วก็ทุกกระทรวงเนี่ยรับทราบแล้วนะอันนี้ก็มีมติครม.นะหลังจากที่เรามีเหมือนกับวอร์นิ่งเนาะบอกว่าเดี๋ยวต้องมีสิ่งนี้เนี่ยอันนี้ก็มีมติครม.ให้ได้ขับเคลื่อนร่วมกันนะ15วันของเราเนี่ยความหมายก็คือว่าทุกคนต้องไปสำรวจแล้วก็มาดูกันว่าจะปิดแก๊ปในเรื่องของพาสเวิร์ดรั่วไหลยังไงโดยเร่งด่วนแล้วหลังจากนั้นก็มีแผนกลับมาบอกเราว่าในอีก15วันที่เหลือเนี่ยอันไหนมันจะเปลี่ยนได้นะฮะแล้วก็อันไหนถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวมีทางออกยังไงเพราะว่าในความเป็นจริงมันไม่ใช่ว่าทุกระบบเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงได้นะอาจจะมีข้อจำกัดนะครับอย่างเช่นว่าคนพัฒนาเดิมอาจจะไม่ได้อยู่ในหน่วยงานบริษัทที่ได้พัฒนาไว้อาจจะไม่ได้ต่อสัญญานะครับซึ่งตรงนี้เราต้องรับฟังกันด้วยนะครับเพราะสุดท้ายมันเราอยากจะให้มีความเข้มแข็งซึ่งเดี๋ยวอาจจะมีมาตรการเสริมได้อย่างเช่นเรื่องของกรณีที่มันปรับปรุงไม่ได้เนี่ยก็จะต้องมาดูอีกทีว่าจะมีแผนในการที่จะอัปเกรดระบบใหม่หรือมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไรนะครับแต่ว่าในส่วนนี้เรื่องสำคัญเลยก็คือว่าต้องมีการสำรวจแล้วก็ยกเลิกส่วนที่ไม่ได้ใช้ปรับปรุงส่วนที่ยังใช้อยู่นะครับที่สำคัญที่เราห่วงเนี่ยเราห่วงเรื่องพี่น้องประชาชนด้วยนะครับจะสงสัยไหมว่าเปลี่ยนระบบรัฐทำไมห่วงพี่น้องประชาชน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าระบบรัฐหลายอันนะครับที่เราบอกว่า 30,000 นะครับหลายระบบเลยครับพี่น้องประชาชนคือผู้ใช้งานด้วยครับมันไม่ได้เป็นว่า 30,000 ระบบนี้ข้าราชการใช้กันเองนะฮะเพราะฉะนั้นในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะเปลี่ยนแปลงในส่วนของระบบที่ในส่วนงานรัฐใช้แต่ผู้ใช้อ่ะครับก็คือทุกคนต้องปรับตัวกันทั้งประเทศนะฮะที่จะต้องเปลี่ยนวิธีการล็อกออนนะฮะตามที่ระบบจะต้องถูกยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการพิสูจน์ทราบตัวตนกันครับ
1: แล้วที่นี้สกมชจะมีมาตรการกำกับดูแลอย่างไรคะเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนที่เคยอยู่ในระบบเก่าเหล่านั้นนะคะที่ 30,000 ระบบเนี่ยค่ะจะถูกลบออกไปอย่างปลอดภัยจริงๆไม่ได้ถูกทิ้งไว้ในเซิร์ฟเวอร์หรือว่าสำรองไว้โดยไม่มีการป้องกันนะคะ
0: ครับได้ครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราก็จะทำงานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆนะครับว่าในการที่ยกเลิกการใช้งานแล้วเนี่ยการจะเก็บข้อมูลที่มีอยู่จะต้องไม่เกิดการรั่วไหลขึ้นมาอีกคงจะต้องตามกำกับดูแลขอให้เขามีการรายงานยืนยันมาว่าดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าบังเอิญมันยังมีการรั่วไหลหรือยังไรขึ้นมาอีกเนี่ยเราคงจะร่วมมือกับทางสกสนะฮะประสานงานทำงานร่วมกันตรงนี้นะครับว่าตรงนี้เนี่ยได้มีการลบทำลายตามกระบวนการในกฎหมายของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะประกอบกันในการที่จะดำเนินการตรงนี้หากว่าไม่จำเป็นแล้วนะในส่วนของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็พรบไซเบอร์เนี่ยนะมันก็มีผลย้อนหลังด้วยนะครับตรงนี้อาจจะเป็นไปด้วยว่าที่มันมีถึง 30,000 ระบบเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าหลายระบบเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นระบบพัฒนาใหม่มันเป็นของเดิมการดูแลการย้อนกลับไปปรับปรุงมันก็เลยอาจจะยังไม่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าในครั้งนี้ก็เป็นเวลาที่เราจะต้องสังคายนานะครับในส่วนของการรีวิวเรื่องพวกนี้กันนะครับเพื่อจะได้

0: พราะระบบไฟหลายอันเนี่ยอันนี้อาจจะมีมัลติแฟกเตอร์การล็อกออนในเรื่องของการใช้ไทยดีอะไรต่างๆแล้วแต่ตอนนี้เราคงต้องไปย้อนดูแล้วครับว่า 30,000 ระบบที่เราได้ส่งลิสต์ไปให้หน่วยงานกระทรวงและกรมต่างๆได้ตรวจสอบเนี่ยถ้าไหนไม่จำเป็นก็ได้เวลาที่จะต้องยกเลิกมันไม่งั้นเดี๋ยวแฮกเกอร์เอาพาสเวิร์ดที่รั่วแล้วมาล็อกออนแล้วก็สร้างปัญหาให้เราต่อไปครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เขาจะต้องดำเนินการเนื่องในมติครม.ก็จะมีโทษทางวินัยและปกครองครับถ้าเกิดไม่ตอบสนองนะฮะแต่ว่าในความเป็นจริงก็คืออาจจะต้องดูเงื่อนไขความจำเป็นแล้วก็ความพร้อมของแต่ละหน่วยด้วยครับคงไม่ได้ไปมุ่งเน้นในเฉพาะประเด็นที่ว่าทุกคนอาจจะต้องโดนลงโทษอย่างเดียวแต่ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยตรงนี้ก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นในการจะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับ
1: ค่ะและในเรื่องของการบังคับใช้ MFA ค่ะจะถูกนำมาใช้กับระบบที่ประชาชนต้องเข้าใช้งานบริการภาครัฐด้วยหรือไม่คะและจะมีแนวทางป้องกัน
0: ครับหมดครับเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยระบบที่รั่วเนี่ยบางทีก็คือ account ที่หน่วยงานรัฐอนุญาตให้ประชาชนใช้อ่ะครับสมมติในเหตุการณ์ซึ่งอันนี้เป็นสาธารณะไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่ว่าเอาเลขทะเบียนรถป้อนเข้าไปแล้วก็ได้ชื่อคนเจ้าของรถเนี่ยบางที่ก็คือบริษัทที่ตรวจสภาพรถยนต์นะครับก็เป็นเอกชนนะครับแล้วเขาก็ต้องดูว่าในเลขทะเบียนประวัติอันนี้คือใครเป็นเจ้าของรถยังไงบ้างเพื่อจะได้เอาข้อมูลที่ถูกต้องใส่เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนครับ 30,000 ระบบเนี่ยจะไม่ได้เป็นแต่เฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงแต่ว่าประชาชนก็ต้องเรียนรู้ด้วยนะฮะเราเลยต้องให้เวลา30วันนะครับที่จะไม่ได้เป็นว่าพรุ่งนี้ต้องเปลี่ยนเลยเพราะว่าบางระบบเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องแจ้งยูเซอร์ก่อนแจ้งผู้ใช้งานก่อนทั้งในองค์กรแล้วก็ประชาชนที่เป็นผู้ใช้งานร่วมครับว่าเดี๋ยวภายในวันที่เท่าไหร่เราต้องเปลี่ยนแล้วก็ในส่วนหนึ่งเขาก็จะได้อ้างด้วยว่าที่ต้องเปลี่ยนเพราะมติครม.บอกให้เปลี่ยนด้วยนะฮะประชาชนก็จะได้เข้าใจว่าอันนี้มันเป็นความจำเป็นที่อาจจะต้องปรับตัวแล้วก็อาจจะเกิดความยุ่งยากในการเรียนรู้การล็อกออนอะไรต่างเนี่ยแต่ก็ด้วยเรื่องของปัญหาผลกระทบที่มันค่อนข้างรุนแรงเนี่ยจ๋าผมก็เชื่อว่าประชาชนหลายส่วนน่าจะเข้าใจอยู่ว่ามันเลยจำเป็นต้องเปลี่ยนในเรื่องนี้นะครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านเลขานะคะฝากถึงหน่วยงานแล้วก็ประชาชนค่ะในการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ค่ะ
0: ครับการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ครับผมอยากจะเรียกมันว่าเป็นก้าวแรกนะครับเราพยายามจะแก้ปัญหาที่เร่งด่วนตอนนี้ก่อนก็คือว่าทั่วโลกเนี่ยพาสเวิร์ดรั่วกันทั่วโลกเนี่ย 50,000 กว่าล้านแอคเคาท์นะครับแล้วก็ประเทศไทยเราก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะฮะ200กว่าล้านเราก็เลยเริ่มต้นที่สเต็ป1ก่อนคือเปลี่ยนวิธีการล็อกออนที่ต้องใช้มากกว่าพาสเวิร์ดแต่ด้วยการที่ AI Agentic AI เนี่ยมันจะเข้ามาโจมตีระบบเนี่ยขั้นตอนต่อๆไปที่เราจะต้องร่วมขับเคลื่อนต่อไปก็อาจจะต้องมีกลไกว่าคนล็อกออนเข้ามาแล้วเนี่ยเข้ามาอ่านข้อมูลอะไรบ้างเข้ามาในเวลาที่ถูกต้องหรือไม่ IP address เป็นของประเทศไทยเราหรือเปล่าหรือมาจาก IP ที่ไม่น่าเชื่อถือรวมไปถึงเรื่องกลไกในการที่จะเฝ้าระวังแล้วก็ backup เนี่ยมันเป็นส่วนที่มันจะต้องตามมาด้วยครับนะฮะไม่งั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังจะมีรูอื่นอีกที่มีโอกาสนะที่ตัวระบบจะถูกโจมตีนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เรามาชวนกันก้าวไปก้าวแรกอย่างมั่นคงด้วยรูปแบบการพิสูจน์ตัวตนที่เข้มแข็งกว่าเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะยกระดับในด้านอื่นตามมานะครับตามระดับความจำเป็นแล้วก็ความสำคัญของข้อมูลพี่น้องประชาชนที่อยู่ในระบบต่างๆครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะท่านพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: คร
2: ับ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะปฏิเสธไม่ได้ว่าไทยช่วยไทยพลัสได้เข้ามากระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยได้เป็นอย่างดีแต่หลายภาคส่วนก็กังวลต่อภาวะเศรษฐกิจหลังโครงการสิ้นสุดลงติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: ตัวเลขการใช้จ่ายกว่า3เดือนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสทะลุ100ล้านบาทสะท้อนกำลังซื้อของประชาชนที่เพิ่มขึ้นจากการที่รัฐช่วยจ่ายร้อยละ60ของการซื้อสินค้าแต่ก็มีข้อกังวลจากฝั่งผู้ประกอบการว่าหากสิ้นสุดโครงการในเดือนกันยายนนี้ยอดขายก็อาจจะลดลงและซบเซาเช่นเดิมโดยนางวีราพาสพัฒนพาณิชย์เจ้าของร้านส้มตำไก่ย่างระบุว่าการช่วยเหลือจากภาครัฐเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่อยากให้ประชาชนรอคอยเพียงความช่วยเหลือจนขาดการพึ่งพาตนเองจึงเสนอให้รัฐบาลปรับเปลี่ยนจากการให้เงินช่วยเหลือเป็นการพัฒนาคนและสร้างอาชีพเพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีรายได้ที่มั่นคง
5: การมีเนี่ยมันก็ดีนะถ้าพูดในหลักของความเป็นจริงนะคนเราเนี่ยถ้ามัวแต่งอมืองอเท้าให้รัฐช่วยตลอดเนี่ยคือจริงๆไม่ใช่สิ่งดีเราก็อยากให้คนไทยเนี่ยคือเข้มแข็งด้วยกันคือถ้าสมมติว่าตัดเรื่องคอร์รัปชันออกนะแล้วก็คือเอามาช่วยพัฒนาคนนะแล้วก็สร้างให้เขาคิดว่าคนเราเนี่ยมันต้องขยันมันต้องมีอาชีพที่ดีในการทำงานแล้วคุณก็จะมีรายได้ดีออกมาในแนวนั้นเนี่ยมันจะดีกว่า
4: เช่นเดียวกับรองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ชวนจับตาว่าในเดือนตุลาคมนี้กระแสของเศรษฐกิจที่ถูกจุดติดด้วยไทยช่วยไทยพลัสจะดีต่อเนื่องหรือไม่ด้วยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่าปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่2ในรอบ5เดือนจากปัจจัยหลักอย่างไทยช่วยไทยพลัสขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยยังมีค่าต่ำสุดในรอบ3ปีจากปัจจัยกำลังซื้อของภาคประชาชนในทุกภูมิภาคที่เปราะบางมีครัวเรือนและต้นทุนพลังงานด้านการผลิตที่ยังสูงซึ่งภาคธุรกิจยังมองไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจใน6เดือนข้างหน้าจึงต้องการให้ภาครัฐเข้ามาดูแลด้านต้นทุนการผลิตและการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
6: ว่าปัญหาของภาคธุรกิจเนี่ยจะมีความเปราะบางสูงมากขึ้นนะครับก็คือเดิมรายรับไม่เพิ่มตามเศรษฐกิจที่ซึมตัว2ต้นทุนพลังงานต้นทุนไฟฟ้าราคาไฟฟ้าที่แพงอยู่แล้ว3คือการเข้าถึงสภาพคล่องทางการเงินได้ยากการขอสินเชื่อลำบากครั้งนี้เป็นครั้งแรกๆที่จะเริ่มพูดถึงทุนต่างชาติตลอดจนการแข่งขันจากสินค้าต่างชาตินะครับแต่นั้นน่าคงเป็นภาวะที่ทางด้าน SME แล้วก็ภาคธุรกิจโดยส่วนใหญ่นะครับขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยจะออกมาในแนวว่าเศรษฐกิจยังไม่ดีนักแต่แนวโน้มปรับตัวดีขึ้นนะครับจนถึงสิ้นปีนะฮะค่อยๆดีขึ้น
4: แม้ไทยช่วยไทยพลัสจะเป็นเพียงการพยุงและกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่รัฐบาลยังคงเตรียมดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าการที่เศรษฐกิจจะเดินหน้าต่อไปได้นั้นต้องมีความสมดุลทั้งด้านการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและการบริหารงบประมาณของภาครัฐการดูแลจากนี้จึงต้องไม่ใช่รูปแบบรัฐสวัสดิการและประชานิยมซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวและก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางนันทิกากิตปาโลรายงาน
3: ไปรษณีย์ไทยเปิดตัวบริการพร้อมโพสต์ขับเคลื่อนสังคมไร้กระดาษพร้อมบูรณาการภาคีเครือข่ายเร่งแก้กฎหมายทลายกำแพงแพลตฟอร์มต่างชาติคืนสิทธิผู้บริโภคเลือกขนส่งอย่างเป็นธรรมรายละเอียดติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: ข้อข่าวเล่าประเด็น
7: ภาพลักษณ์ของบุรุษไปรษณีย์ที่คุ้นตากำลังจะถูกเสริมทับด้วยบริการในรูปแบบดิจิทัลเซอร์วิสภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เน้นคุณภาพนำหน้าสงครามราคาโดยในการเปิดตัวก้าวต่อไปของไปรษณีย์ไทยหรือเน็ตมีการเปิดตัวบริการที่น่าสนใจอย่างพร้อมโพสต์ซึ่งเปรียบเสมือนคู่แฝดของพร้อมเพย์หากพร้อมเพย์ช่วยให้การโอนเงินเป็นเรื่องง่ายพร้อมโพสต์ก็จะเข้ามาทำให้การบริหารจัดการเอกสารเป็นเรื่องง่ายภายใต้แนวคิด Documentless Life Moreบริการนี้จะเข้ามาเปลี่ยนผ่านการส่งเอกสารทางราชการที่ยุ่งยากให้กลายมาเป็นระบบดิจิทัลที่น่าเชื่อถือโดยการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆเช่นมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเกรดหรือทรานสคริปต์ ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องด้วยตราประทับของไปรษณีย์ไทยซึ่งขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการร่วมกับหลายสถาบันแล้วนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะผู้กำกับดูแลไปรษณีย์ไทยเปิดเผยว่าการดำเนินงานของไปรษณีย์ไทยหลังจากนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการลดความซับซ้อนของแอปพลิเคชันภาครัฐโดยเตรียมเชื่อมโยงพร้อมโพสต์และ Thailand Postmart เข้าสู่แอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อลดความซับซ้อนและช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้ในจุดเดียว
8: ภาครัฐเองเนี่ยเราคงไม่ได้มองการทำงานกับไปรษณีย์ในเรื่องของการแค่ส่งเอกสารหรือส่งพัสดุที่สำคัญอย่างเดียวเรามองถึงเรื่องของการขยายโอกาสของชุมชนขยายโอกาสของพี่น้องประชาชนในการที่จะพัฒนาตนเองหรือในการที่จะสามารถมีสถานที่ที่เราจะสามารถขายของทางออนไลน์ผ่านของโพสต์มาร์ทได้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราก็ขยายการบริการของไปรษณีย์เองเนี่ยค่ะในการที่จะส่งเสริมที่จะช่วยงานภาครัฐด้านต่างๆทำให้ประเทศของเราเนี่ยมีการบริการที่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรองรับของพี่น้องประชาชนในประเทศเองหรือต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาจากหลากหลายเองนะเพราะนั้นในการทำงานของทางภาครัฐเนี่ยเราพร้อมจะสนับสนุนแล้วก็พร้อมทำงานร่วมกับไปรษณีย์อย่างที่ทุกท่านเห็นค่ะ
7: อย่างไรก็ตามท่ามกลางความพยายามปรับตัวไปรษณีย์ไทยยังต้องเผชิญกับกำแพงขนาดใหญ่จากแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ต่างชาติที่มักมีข้อตกลงเฉพาะกับบริษัทขนส่งบางรายจนทำให้ผู้บริโภคขาดสิทธิ์ในการเลือกโดยประเด็นนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำลังเร่งผลักดันการแก้กฎหมายซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกองกฎหมายก่อนเสนอเข้าสู่ครม.และสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
8: คือณตอนนี้สิ่งที่พวกเราเห็นกันดีแน่นอนล่ะค่ะว่าคนที่สั่งของแพลตฟอร์มเราไม่มีสิทธิ์เลือกสิ่งสำคัญที่สุดคือณตอนนี้เป็นการพูดคุยกันเบื้องต้นว่าทำอย่างไรที่จะให้พี่น้องประชาชนมีสิทธิ์เลือกก่อนอันดับแรกในขณะที่กฎหมายยังไม่ได้มีควบคุมนะคะมีสิทธิ์เลือกแต่ทีเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับสุดท้ายอะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนกับขึ้นอยู่กับผู้ขายเองนั่นแหละค่ะว่าเขาจะเลือกอะไรไปแต่เราทำไงที่จะเปิดช่องและเปิดโอกาสให้กับทุกเจ้าอย่างเท่าเทียม
7: ก้าวย่างของไปรษณีย์ไทยในวัยกว่าศตวรรษครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การรักษาฐานที่มั่นเดิมแต่เป็นการปรับตัวสู่โลกดิจิทัลที่ต้องอาศัยทั้งนวัตกรรมและการสนับสนุนจากอำนาจทางกฎหมายเพื่อสร้างระบบนิเวศการขนส่งที่แฟร์ต่อทั้งผู้ประกอบการไทยและผู้บริโภคอย่างยั่งยืนนางนภาแสงตุ้มรายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะการให้บริการภาครัฐที่โปร่งใสตรวจสอบได้ลดดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และสามารถป้องกันความเสี่ยงการทุจริตได้ตั้งแต่ต้นทางเป็นโจทย์สำคัญที่ภาครัฐต้องเร่งขับเคลื่อนเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนและนักลงทุนต่างชาติติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
9: ความโปร่งใสคาดการได้และประสิทธิภาพในการให้บริการกำลังเป็นโจทย์สำคัญของภาครัฐไทยโดยเฉพาะเมื่อการทุจริตไม่ได้เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่เชื่อมโยงกับโครงสร้างและกระบวนการทำงานที่เอื้อให้เกิดการใช้ดุลพินิจอย่างไม่เหมาะสมปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและการตัดสินใจของนักลงทุนต่างชาติภาครัฐจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบและกระบวนการทำงานจากการมุ่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาภายหลังไปสู่การออกแบบระบบที่สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงได้ตั้งแต่ต้นทางนายสุภฤกษ์ชมชาญรองประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทยหรือ JFCCT ยืนยันว่าความโปร่งใสความแน่นอนและความรวดเร็วของภาครัฐเป็นปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนการออกแบบกระบวนการทำงานให้ตรวจสอบได้ตั้งแต่ต้นทางจึงไม่เพียงช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริตแต่ยังช่วยลดต้นทุนแฝงและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจขณะเดียวกันยังเป็นแนวทางสำคัญในการลดช่องว่างระหว่างผลการประเมินภายในประเทศกับการรับรู้ของภาคเอกชนต่างชาติที่สะท้อนผ่านดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI
10: นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยเราได้รับฟีดแบคค่อนข้างเยอะคือเรื่องของ Soft Infrastructure แรงงานองค์ความรู้ที่มีอยู่รวมถึงกระบวนการทั้งหลายแหล่ของภาครัฐที่จะต้องตอบสนองต่อธุรกิจเนี่ยยังเป็นประเด็นอยู่ในการยื่นขออนุญาตในหลายๆอย่างเนี่ยคือมาตรฐานของเราเนี่ยยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันพูดอย่างนั้นดีกว่าเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับดุลพินิจดังนั้นเนี่ยความไม่แน่นอนในการทำธุรกิจเนี่ยค่อนข้างสูงการทำธุรกิจไม่ว่าจะไทยหรือต่างชาติก็เหมือนกันก็คือเวลาคือเงินยิ่งเป็นธุรกิจที่ต้องกู้หรือใช้ไฟแนนซ์จากที่อื่นเนี่ยวันนั้นคือต้นทุนของเขาถ้า เรายื่นขออนุญาตได้เร็วแค่ไหนเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ
9: ขณะที่นายทวิชาตินินการรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กล่าวเสริมในประเด็นดังกล่าวว่าภารกิจของภาครัฐไม่ควรหยุดอยู่ที่การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA หรือการเพิ่มคะแนนดัชนี CPI ให้ดีขึ้นเท่านั้นแต่ต้องนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงระบบการทำงานภาครัฐอย่างแท้จริงทั้งการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐการจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถตรวจสอบได้และการเสริมสร้างระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยรัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาลดดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการอนุมัติอนุญาตกำหนดระยะเวลาการให้บริการที่ชัดเจนและขยายบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมมากขึ้น
11: ประเทศไทยกำลังทำอะไรหลายๆอย่างนะครับข้อแรกกฎหมายที่กำลังทำอยู่เช่นพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกที่เข้มข้นกว่าเดิมเป็นประโยชน์กับนักลงทุนกว่าเดิมซึ่งประกาศราชกิจจานุเบกษาไปแล้วและจะมีผลบังคับใช้เดือนมกราปี70ถ้ายื่นโดยตรงเอาเปเปอร์มาอย่างเงี้ยมายื่นคุณต้องตอบเขาทันทีว่าเอกสารเขาไม่ครบอะไร2คุณต้องมีระบบยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์พอยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ปุ๊บในวันถัดไปคุณต้องบอกตอบเขาทันทีว่าคุณเอกสารอะไรไม่ครบแต่ถ้าเขามายื่นเอกสารที่ขาดแล้วปรากฏว่าคุณไปบอกอีกว่ายังขาดอีก 2-3-4 ไอ้เนี่ยคุณต้องโดนสอบวินัยแล้วนะฮะ
9: จากมุมมองของทั้งภาคธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐชี้ให้เห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าการยกระดับธรรมาภิบาลภาครัฐไม่ได้สะท้อนเพียงผ่านคะแนนการประเมินหรือผลการจัดอันดับแต่ยังอยู่ที่ประสบการณ์ของประชาชนและภาคธุรกิจต่อการทำงานของรัฐด้วยดังนั้นความพยายามในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัลและการลดช่องว่างของการใช้ดุลพินิจจะเป็นอีกบททดสอบสำคัญว่าภาครัฐไทยสามารถเปลี่ยนหลักการเรื่องความโปร่งใสให้กลายเป็นความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นจริงและเป็นรูปธรรมได้หรือไม่ชวิสาประทุมมารายงาน
12: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
13: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
14: ่อต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์ครับ
15: ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวาจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาะแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน4พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอัตไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น6ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับ วันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีซังครับประสานงานโดยคุณสุภเลิศคำรุดีและ Facebook Live โดยคุณอัคเดชคำพีระนะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับตอนนี้อยู่ที่ต่างประเทศนะครับก็จะเยือนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการนะครับตลอดทั้งสัปดาห์นี้ยาวๆไปจนถึงวันที่22สิงหาคมนี้เลยนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้มีการพูดคุยนักลงทุนชาวต่างชาติและบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างแคนวานะครับก็เชื้อเชิญแล้วครับให้ขยายธุรกิจในประเทศไทยนะครับแล้วก็คุยกับกลุ่มทุนใหญ่ๆนะครับเพื่อที่จะได้ชักชวนให้เขาลงทุนแล้วก็ขยายฐานผลิตในประเทศไทยครับอันนี้ก็เป็นหลักการแล้วก็แนวทางของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในปัจจุบันนี้นะฮะคือท่านนายกไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเขาเนี่ยก็จะต้องพ่วงเรื่องของเศรษฐกิจไปด้วยนะครับในสมัยก่อนเนี่ยถ้าจะไปคุยเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยจะต้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย
2: ์
1: หรือทูตพาณิชย์เนี่ยไปด้วยเป็นอีกคณะหนึ่งนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยท่านนายกไปเองนะครับแล้วก็มีทีมไทยแลนด์ไปด้วยนะครับแต่รัฐมนตรีพาณิชย์รู้สึกจะไม่ได้ไปคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะฮะวันนี้เห็นว่าจะมีแถลงข่าวที่
2: EBT.
1: ที่ตึกข้างล่างด้วยนี่นะฮะ
2: ครับ
1: เรื่องของกระทรวงพาณิชย์นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ไปที่ต่างประเทศเนี่ยก็ไปแสดงศักยภาพว่าไทยเนี่ยพร้อมแล้วนะครับที่จะดึงดูดนักลงทุนไทยพร้อมแล้วที่จะให้ความร่วมมือในด้านต่างๆทั้งเรื่องของเศรษฐกิจความมั่นคงแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับเป็นมิตรกับทุกประเทศนะฮะอันนี้คือแนวทางในการดำเนินงานของรัฐบาลชุดนี
2: ้
1: นะฮะซึ่งทางคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็สวมบทนะฮะเซลแมนเซลแมนขายของก่อนเลยฮะ คุณอนุทินเนี่ยจบต่างประเทศแล้วก็มีความมีทักษะด้านภาษาอังกฤษแหละแล้วก็มีวาทศิลป์ในการพูดเนี่ยการพูดเชื้อเชิญแล้วก็การพูดเกี่ยวกับการโต้ตอบเนี่ยเรื่องของทางธุรกิจเนี่ยด้วยตนเองด้วยผู้นำประเทศเนี่ยย่อมมีน้ำหนักมากนะฮะย่อมมีน้ำหนักมากชาวต่างชาติได้เห็นเนี่ยก็ทึ่งในความสามารถตรงนี้นะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ท่านได้นะที่ท่านได้หารือนะฮะกับบริษัทแคนวานะครับท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้หารือกับบริษัทแคนวาฮะดัน Creative Economy ไทยสู่ตลาดโลกชูพลังวัฒนธรรมคนไทยมีทาเลนต
2: ์
1: เชื่อมครีเอเตอร์ SME สร้างรายได้ให้กับประเทศนะฮะแล้วก็ชวนตั้งนิติบุคคลดึงทาเลนต์ทำงานในไทยแหมฟังภาษาอังกฤษเยอะจังเลยฮะทาเลนต์นี่แปลว่าพรสวรรค
2: ์ครับ
1: ไม่รู้เขาจะเขียนภาษาอังกฤษมาทำไม
2: ครับ
1: นะฮะคือพูดได้ง่ายนั่นแหละก็คือจะสร้างผู้สร้างสรรค์อะไรพวกนั้นในของประเทศไทยเนี่ย
2: เ
1: รื่องของการมีพรสวรรค์และการนำพรสวรรค์เหล่านี้เนี่ยแหละนะครับมาสร้างสรรค์เป็นผลงานและสร้างรายได้ให้กับประเทศนะ
2: ครับ
1: คือความสร้างสรรค์และผลงานในสมองเนี่ยมันหยิบจับไม่ได้นะครับ
2: คุ
1: ณณัฐพงศ์เนี่ยเขาเป็นนักแต่งเพลงคุณณัฐพงศ์นี่นักแต่งเพลงนะครับคือสิ่งที่คุณ
2: อดีตครับอดีต
1: ณัฐพงศ์เนี่ยแต่งเพลงขึ้นมาได้เนี่ยมันคือแรงบันดาลใจในตัวตนของเขา
2: ครับ
1: เขาเรียกว่าอารมณ์ศิลปินซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมีมูลค่าเนี่ยไม่สามารถที่จะประเมินมูลค่าได้นะครับ
2: ครับ
1: ใช่ไหมมันไม่มีทางที่
2: ทุกคนจะทำได้
1: ถูกต้องมันเป็นงานที่รังสรรค์ด้วยแรงบันดาลใจความรู้ความสามารถของเราเหมือนงานศิลปะแหละ
2: ครับ
1: มันเกิดขึ้นมาได้เนี่ย กว่ามันจะมีมูลค่าเนี่ยก่อนที่มันจะถูกเป็นรังสรรค์ออกมาเป็นงานเนี่ยมันมีการคิดมีการทำ
2: ครับ
1: การคิดการทำอย่างนี้แหละที่เป็นสารตั้งต้นที่เรียกว่าพรสวรรค์อย่างหนึ่งของคนไทยที่มีความคิดมีความสร้างสรรค
2: ์
1: แต่ว่ายังขาดเรื่องของการพลิกแพลงหรือว่าการลงมือทำในการที่จะสร้างมูลค่าให้เกิดมูลค่าสูงสูงนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านนายกได้เล็งเห็นก็ได้พูดคุยกับบริษัทแคนวานะครับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกด้านสื่อสารด้วยภาพพร้อมหารือกับผู้บริหารแคนวาถึงความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยเพื่อนำผลงานของไทยสู่ตลาดโลกนะฮะนายกก็บอกว่า Creative Economy เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการผลักดันเพราะไทยมีบุคลากรที่มีความสามารถอัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมที่มีพลังสามารถต่อยอดเป็นสินค้าบริหารและทรัพย์สินทางปัญญานะครับสินค้าและบริการขออภัยและทรัพย์สินทางปัญญาที่มีมูลค่าในตลาดโลกมองว่าแคนวาเนี่ยสามารถช่วยเปิดพื้นที่ในการออกแบบและวัฒนธรรมไทยเข้าถึงผู้ใช้ทั่วโลกและเปลี่ยนแปลงความคิดสร้างสรรค์ของเราให้กลายเป็นอย่างเป็นรูปธรรมนะฮะอย่างที่ผมบอกคนไทยเนี่ยมีความคิดมีความสร้างสรรค์เยอะแต่การที่จะแปลงออกมาเนี่ยให้มันเป็นรูปธรรมจับต้องได้และสามารถไปขายได้เนี่ยนะฮะ
2: ครับ
1: ก็ร่วมมือกับบริษัทแคนวา อันนี้เป็นสารตั้งต้นนะฮะถ้าทำได้ทำเองทำเก่งปุ๊บเนี่ยต่อไปเราก็จะสามารถยืนได้ด้วยขาตัวเองนะครับอันนี้เหมือนให้เขาเนี่ยมาเป็นเทรนเนอร์ในการที่จะฝึกเราว่าเวลาคุณมีความคิดแบบนี้คุณมีสิ่งเหล่านี้เนี่ยเวลาคุณจะขายของยังไงเพราะส่วนใหญ่ศิลปินขายของไม่เป็นนะ
2: ครับ
1: ไม่ใช่เป็นเซลล์
2: เพราะว่าศิลปินเขาก็จะทำหน้าที่ในมุมมองของเขาไปแต่ว่าถ้าคนที่ขายของก็จะต้องมีมาร์เก็ตติ้งมี AE มีเซลอะไรไปนะ
1: ใช่
2: ครับ
1: คุณณัฐพงศ์ตอนแต่งเพลงตอนคุณทำอะไรเนี่ยคุณขายยังไงอ่ะคุณคิดยังไงคุณขายยังไงคุณคิดได้แล้วคุณขายยังไง
2: มันแล้วแต่โจทย์คุณทรงพลเพราะว่าถ้าสมมติผมแต่งหนึ่งเพลงเนี่ยมันก็จะต้องมีบางครั้งเนี่ยเราต้องเสนอให้กับทางทีมผู้บริหารของค่ายนะครับแต่ว่าถ้าสมมติในมุมมองของสมมติเขามีโจทย์มาให้เราอันนี้ก็จะค่อนข้างที่จะเจาะจงไปเราจะได้รู้ว่าทิศทางที่เขาอยากได้เป็นแบบไหน
1: แล้วอารมณ์ไหนคุณถึงจะคิดได้บางทีมันก็นานใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่บางทีเนี่ยก็นานแต่บางทีก็วันนี้เอาพรุ่งนี้ก็มีมันมีความแล้วแต่โจทย
1: ์ทำได้ด้วยใช่ไหมนั้น
2: ทำได้ครับ
1: สมัยก่อนไม่ได้ใช้ AI ด้วยไม่มี AI
2: ไม่มีเลยสมัยก่อนนี้ใช้ความรู้สึกล้วนแล้วก็ความเข้าใจในการที่ตีความเรื่องราวต่าง
1: ๆเนี่ยแหละคือมนุษย์เราเนี่ยความสร้างสรรค์เนี่ยมันคิดเป็นมูลค่าไม่ได้นะครีเอทีฟอะไรพวกนี
2: ้
1: ความสร้างสรรค์การรังสรรค์ผลงานเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะทำก็ได้นะฮะอย่างผมเนี่ยแคบมากเลยคิดอะไรแล้วก็อยู่ในกรอบการจะคิดนอกกรอบการจะสร้างสรรค์รังสรรค์ผลงานเนี่ยมันไม่ใช่ตัวผมใช่ไหมคือบางคนเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละคนแต่บางคนเนี่ยสร้างสรรค์มีความคิดที่ทะลุนอกกรอบคนแบบนี้เนี่ยแหละที่จะสามารถนำสิ่งต่างๆเนี่ยที่เป็นนวัตกรรมสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งใหม่ๆเนี่ยมาสู่คนรุ่นหลังๆได
2: ้
1: นะครับอันนี้คือความน่าสนใจของความสร้างสรรค
2: ์
1: และพรสวรรค
2: ์
1: ที่ดีของคนไทยนะฮะอีกเรื่องนึงฮะก็คือว่าการหารือเรื่องถึง local creator นะฮะ local creator และ SME ไทยนะครับนักสร้างสรรค์ท้องถิ่นไหมเนี่ย
2: ครับก็อารมณ์ประมาณแบบคนที่อยู่ในท้องถิ่น
1: อยู่ในชุมชน
2: เป
1: ็นนักเล่าเรื่อง
2: ใครก็ได้
1: ใช่
2: ครับ
1: เขามีนักเล่าเรื่องชุมชนนั่นแหละเวลาคุณจะไปเที่ยวในที่ใดที่หนึ่งเนี่ยจะมีไกด
2: ์
1: เขาเรียกว่านักเล่าเรื่องเขาก็จะเล่าสตอรี่ของชุมชนอะไรต่างๆ
2: ครับ
1: รวมถึงเขาก็สามารถที่จะพัฒนาข้าวของผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยให้มันดูมีค่ามีราคาพอฟังเนื้อเรื่องของชุมชนปุ๊บเนี่ย คุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าคุณอยากจะซื้อสินค้าชิ้นนี้แล้วสินค้าชิ้นนี้ก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นเช่นหินก้อนนึงเนี่ยคุณเอาไปวางขายแล้วไม่มีใครซื้อแต่ถ้ามีคนมาเล่าให้คุณฟังว่าหินก้อนนี้เนี่ยตั้งแต่สมัยพระชัยวรมันที่เท่าไหร่และหินก้อนนี้เนี่ยมันผ่านศึกผ่านสงครามในยุคนั้น มันมีความสำคัญอย่างงู้นอย่างนี้มันน่าซื้อม
2: ัน
1: แปลมูลค่าม
2: ันมี storytelling
1: ถูกต้อง
2: ครับ
1: คือเราต้องสร้างต้องรู้จักสร้างเนี่ย storytelling อย่างที่คุณ
2: ครับ
1: ถ้าผมบอกก็คือเรื่องราวความเป็นมาเนี่ยกว่าจะมาเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นมีคุณค่ามีราคาและนำไปสู่ในเชิงพาณิชย์ต่อไปนะครับซึ่งในประเด็นนี้นะครับก็ส่งเสริมฮะให้มีการนำงานออกแบบ วัฒนธรรมเข้าสู่แพลตฟอร์มมากยิ่งขึ้นและเปิดโอกาสให้ไทยครีเอเตอร์ได้รับค่าตอบแทนจากผลงานของตัวเองทำรายได้สู่ตลาดโลกไหลกลับเข้าสู่ประเทศไทยซึ่งแคนวาฮะตั้งเป้าเพิ่มจำนวนแคนวาครีเอเตอร์คนไทยประมาณ190คนเป็น 1,000 คนในปี71
2: ครับ
1: นายกชวนแคนวาขยายธุรกิจในไทย
2: ครับ
1: รวมทั้งนำบุคลากรที่มีความสามารถจากต่างประเทศร่วมกับคนไทยให้มากขึ้นเพื่อที่ถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและความสร้างสรรค์ในประเทศแล้วก็เชิญชวนร่วมงานใกล้ชิดกับ BOI ลงทุนโครงการพัฒนาทักษะเชื่อมช่องว่างด้านบุคลากรเพิ่มศักยภาพแรงงานและบุคลากรภาครัฐแล้วก็ SME ฮะ
2: ครับจริงๆแคนวาเนี่ยเป็นที่นิยมในประเทศไทยมากๆนะคุณทุกคนนะเพราะว่าอย่างเด็กๆเนี่ยสมัยก่อนถ้าพวกเราทำพรีเซนต์ผลงานเนี่ยเราใช้ PowerPoint
1: Microsoft PowerPoint
2: เ
1: จ้าเดียวผูกขาดเลย
2: ครับ
1: ต้องไปเรียนต้องไปศึกษาแคนวานี่มันดียังไงคุณอธิบายสิ
2: เนี่ยอย่างแคนวานะครับตอนนี้คือสามารถทำ PowerPoint ได้ด้วยทำภาพได้ด้วยอย่างภาพที่คุณอานนท์ทำในทุกๆวันคุณทรงพล
1: คือมันทำเหมือน PowerPoint แต่มันง่ายกว่า
2: ใช่
1: ง่ายยังไง
2: ก็คือมันจะมีโค้ดเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทมเพลตให้เลย อยากได้แบบไหนเลือกได้เลยสมมติว่าเราอยากจะทำ SME 1อย่างเงี้ย
1: ครับ
2: เราอยากต้องคิดโลโก้ในการเปิดแบรนด์ของเราแต่ว่าเราไม่มีไอเดียเลยCanva มีให้
1: เขาคิดให้เรา
2: เขาคิดให้เราเขาสามารถเลือกเราสามารถเลือกได้เลยว่าที่เขาทำมาเป็นแบบไหนแล้วเราก็สามารถใส่ดีไซน์ในความคิดของเราเนี่ยลงไปใน Canva ได้ด้วยยิ่งถ้ามีโปรเนี่ยก็คือยิ่งเรียกว่าง่ายกว่าเดิม
1: ง่ายกว่าเดิม
2: ใช่ครับ ก็จะเป็นการช่วยในเรื่องของการบริหารกระบวนการความคิดแล้วก็เป็นตัวที่แบบว่าเปิดวาล์วให้กับคนที่อยากจะมีความคิดสร้างสรรค์ได
1: ้คือมันเป็นการพัฒนาต่อยอด
2: ครับ
1: เวลาคุณคิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งปุ๊บเนี่ยบางทีมันตันนะคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
1: มันตันปุ๊บเนี่ยเวลาไอ้โปรแกรมพวกนี้เนี่ยเราพิมพ์ไปปุ๊บเนี่ยเรามีสิ่งที่มันติดตันอยู่ตรงเนี้ยแล้วพอมันสร้างขึ้นมาปุ๊บเราก็ปิ๊งงั้นเราควรจะต่อตรงนี
2: ้ครับ
1: อันนี้มันช่วยได
2: ้
1: นะที่สำคัญเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างในโลกเนี่ยมันง่ายขึ้นแล้วนะครับสื่อสารจากคำพูดออกมาเป็นภาพ
2: ครับ
1: คือสมัยก่อนจะทำอินโฟกราฟิกจะทำการขายอะไรบางอย่างเนี่ยต้องไปจ้างนะ
2: ครับ
1: อันนี้ใช้โปรแกรมเดียวนะฮะตอบโจทย์ทุกอย่าง
2: ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ตอนนี้ท่านนายกก็พูดคุยแล้วบอกว่าในส่วนของไทยครีเอเตอร์และก็ในส่วนของ SME ไทยเนี่ยจะได้ต่อยอดที่แคนวากำลังมองอยู่ด้วยนะครับ
1: ครับก็คือไทยสู่ตลาดโลกชูพลังวัฒนธรรมนั่นเองนะฮะผมตั้งข้อสังเกตนิดนึงคำหนึ่งที่หายไป
2: ครับ
1: ซอฟต์พาวเวอร
2: ์
1: หายไปไหนอ่ะ
2: ก็
1: จริงจริงจริงเนี่ยเอาไปเชื่อมงานนี้ได้นะ
2: ครับแต่ว่าอาจจะมองอีกมุมนึงหรือเปล่าม
1: ันการเมืองหรือเปล่า
2: อาจจะโยงไปตรงนั้น
1: จริงจริงจริงเวลาคุณไปต่างประเทศสมัยก่อนเดี๋ยวรัฐบาลชุดก่อนนู้นเลยนะ
2: ครับ
1: ซอฟต์พาวเวอร
2: ์อันนี้ก็เป็นไปได้เพราะถ้าพูดคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเราจะนึกถึงพรรคเพื่อไทย
1: ถูกต้อง
2: แต่ว่าอันนี้พอมีการปรับเปลี่ยนแต่ว่าจริงๆแล้ว
1: คำนี้เงียบไปเลยอ่ะ
2: แต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายคือเป้าหมายเดียวกัน
1: เป้าหมายเดียวกันแหละ
2: ครับ
1: ชูพลังวัฒนธรรมไทยให้คนไทยเนี่ยสามารถแสดง อัตลักษณ์ของไทยได
2: ้ครับ
1: เชื่อว่าคนไทยมีพรสวรรค์ซึ่งไม่ใช่ความเชื่อนะฮะ
2: ครับ
1: เป็นเรื่องจริงฮะ
2: นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ไปเรียกว่าพูดคุยกับทางในส่วนของผู้นำนะของบริษัทแคนวานะครับอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับสำหรับ
1: กับผมเนี่ยรอคอยตั้งแต่เมื่อวาน
2: ผมเนี่ย
1: แล้วเราก็บ่นกันเอ๊ะทำไมกระทรวงดีอีประชาสัมพันธ์ได้เงียบมากเลยฮะ
2: ผมบ่นตั้งแต่จนถึง2ทุ่มอ่ะเพราะว่าผมจะต้องส่งบทให้คุณไง
1: กระทรวงดีอีอย่าเพิ่งโกรธผมนะครับกว่าผมจะรู้เนี่ยว่าไทย AI Passport เนี่ยจะลงทะเบียนวันนี
2: ้
1: ตอน 9:00 น.แล้วต้องเตรียมอะไรบ้างเนี่ยเนี่ยผมเพิ่งรู้ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ย
2: ครับ
1: เมื่อคืนด้วยซ้ำ
2: ผมรู้เมื่อเช้านี้เลย
1: บางคนรู้เมื่อคืนเร็วสุดอะเมื่อคืน
2: ครับ
1: แต่ผมก็เหมือนกับคุณอะผมส่งให้คุณเนี่ยผมเพิ่งรู้เหมือนกันเอาไทย AI Passport เป็นไง
2: คร
1: ับ
2: ตอนนี้เรียกอย่างถูกต้องก็คือไทย AI Passport นะครับเพราะว่าในเว็บไซต์ก็คือขึ้นเลยว่าไทย AI Pass นี
1: ่
2: ชัดเจนตอนแรกเรากำลังสับสนว่าจะเรียกอะไรดี
1: ใช
2: ่ TH ไทยไทยแลนด์นะวันนี้เป็นไทย AI Passport นะครับซึ่งวันนี้เป็นการเปิดลงทะเบียนวันแรกนะครับสำหรับโครงการนี้นะครับไทย AI Passport คือ5ล้านคนนะครับ5ล้านยูเซอร
1: ์
2: ที่จะได้รับการใช้ระบบ เรียกว่าเป็น AI Premium หรือว่า AI Pro ฟรีนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับกระทรวง DE มีการเปิดเผยนะครับจากทางสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับเปิดเผยให้ประชาชนไทยอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทย AI Passport หรือว่า THAI Passport ล่วงหน้าครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ19สิงหาคม2569ผ่านทางเว็บไซต์ de.aipass.net นะครับเพื่อสมัครแล้วก็ยืนยันตัวตนรวมถึงการสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้ AI Pass นะครับซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์ม AI ภายใต้โครงการนี้นะครับซึ่งจะมีการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการวันที่31สิงหาคม2569นี้ส่วนในทางสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับยืนยันว่าโครงการดำเนินการด้วยระบบชำระค่าบริการตามผู้ใช้งานจริงนะครับก็คือจะมีการลงทะเบียนภาครัฐจะมีการชำระค่าบริการให้นะครับสำหรับผู้ที่ใช้งานระดับ Innovator ที่มีการใช้งานจริงตามเงื่อนไขของโครงการอัตราเนี่ยจะอยู่ที่24บาท70สตางค์ต่อคนนะครับแล้วก็ต่อเดือนด้วยนะครับก็คือเดือนละ24บาท70สตางค์สำหรับแต่ละคนนะอันนี้รัฐจะออกให้เพื่อที่จะมาเบิกจ่ายในงบประมาณให้สอดคล้องในการใช้งานแล้วก็เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดนะครับโครงการนี้รองรับอยู่ที่5ล้านคนครอบคลุมหมดเลย คุณสมบัติคือเป็นคนไทยที่มีสัญชาติไทยและก็อายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปเท่านั้น คุณสมบัติมีแค่2อย่างเท่านั้นนะครับ
3: หมายสิ1 15ปีขึ้นไป
2: 15ปีขึ้นไปและเป็นคนไทย
3: โอเค
2: เท่านั้นพอนะครับสามารถร่วมโครงการนี้ได้นะครับก็เข้าไปที่ www.de.aipass.net นะครับซึ่งตอนนี้เมื่อสักครู่นะครับผมเข้าไปเนี่ยก็คือ
3: เป็นไงเป็นไง
2: เห็นว่ามีการแจ้งรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมอยู่นะครับ
3: ล่มไหมล่มไหม
2: ไม่ล่มไม่ล่ม
3: ไม่ล่มเพราะว่ายังไม่เปิด
2: ยังไม่เปิดจะเปิด 9 โมงนะครับก็คือวันนี้เนี่ยเปิดให้ลงทะเบียนตอน 9 โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับจบรายการเราก็คือเตรียมตัวเลย
3: เอาละครับ 9 โมงนะฮะ
2: 5ล้านสิทธิ์นะครับ5ล้านสิทธิ์เท่านั้นนะครับก็จะมีการให้บริการคือสมมติว่าเราไปลงทะเบียนเนี่ยแล้วใครที่ใช้งาน AI อยู่นะครับก็จะได้ใช้ในส่วนของแพลตฟอร์มต่างๆที่เป็นบริการพรีเมียมหรือว่าบริการโปรเนี่ยฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกว่า14รายนะครับมากกว่า30โมเดลด้วยกันนะครับอย่าง ChatGPT Claude Gemini นะครับ GrokSona Deep Research นะครับแล้วก็ GPT Image รวมถึงอีกหลากหลายอันอย่างของไทยก็มีนะ
3: ได้มั้ยเนี่ย
2: Deep Sea ไม่ได้ร่วมนะ
3: ให้เขาเลือกข้างแล้ว
2: ยังครับอันนี้คือน่าจะมีการทำในเรื่องของ TOR
3: Notebook LM ก็น่าจะมีเน
2: า
3: ะ
2: Notebook LM ก็จะอยู่ใน Gemini
3: Quen มันสลับแปลภาษา
2: ครับแล้วก็ของไทยก็มีนะครับปทุมมา LLM นะครับอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ลองไปดูรายละเอียดกันในเว็บไซต์ได้นะครับตอนนี้เข้าไปเนี่ยเราจะเห็นหน้าแบบรายละเอียดชัดเจนคือเราจะมีบอกเลยว่าแต่ละอันเนี่ยมีแบรนด์ไหนบ้างแอปพลิเคชันไหนบ้างที่จะมาร่วม
3: DeepSeek นี่ไง DeepSeek มีของจีน
2: ด้วย
3: แสดงว่ามีทั้งจีนมีทั้งของฝากฝั่งยุโรป
2: Meta ก็มีนะของ Facebook
3: Meta ของ Facebook
2: ครับ
3: ของจีนนะรู้จักอันเดียวคือ DeepSeek อ่ะ
2: ครับAlibaba
3: AI นะไม่รู้ของอะไร
2: Alibaba ก็จีน
3: Alibaba ก็จีนนะฮะก็นั่นแหละมันจะได้พวกคนถามเลือกข้างหรือเปล่า
2: ครับ
3: ไม่มีทั้งจีนของทั้งจีนทั้งฝรั่งอ่ะเอางี้ดีกว่า
2: ครับ
3: ใครสนใจเนี่ยคุณต้องเตรียมอะไรบ้าง
2: ครับ
3: แอปพลิเคชันยืนยันตัวตนทางรัฐหรือไทย ID
2: ครับ
3: ทางรัฐหรือไทย ID อยากได้อย่างหนึ่งนะครับ
2: ครับ
3: เข้าไปเขาเรียกว่าเข้าไปแหละอัปเดตก็ได
2: ้อัปเดตไปโหลดไว้ก่อนก็ได้
3: บางทีเปิดปุ๊บเนี่ยคืออัปเดตนั่งรออ่ะ
2: เมื่อเช้านี้ผมเข้าไปในไทยรัฐไม่ใช่ทางรัฐทางรัฐขออภัยทางรัฐของผมเข้าไปเนี่ยคือกว่าจะคือต้องลงทะเบียนใหม่หมายถึงว่า
3: ไม่ได้ใช้นาน
2: ไม่ได้ใช้นาน
3: เพราะคุณโหลดไปตั้งแต่สมัยแจกเงินหมื่นใช่ไหม
2: ใช
3: ่เหมือนกันคือตอนนั้นแจกเงินหมื่นก็โหลด
2: ครับ
3: แล้วก็ผิดหวังก็ไว้อย่างนั้นเลยบางคนบอกลบ
2: ครับ
3: บางคนบอกลบ
2: แต่จริงแอปนี้ดีเพราะว่ามีหลากหลายบริการของภาครัฐอยู่ในนั้น
3: จริงจริงจริง
2: นะครับแล้วก็หรือว่าไทยดีก็ได้นะครับ
3: ไทยดีก็ได้เพื่อยืนยันตัวตน
2: ถูกต้อง
3: นี่คืออันดับหนึ่งคุณต้องมีแอปทางรัฐหรือแอปไทย ID ในการลงทะเบียน
2: ครับ
3: ไทย AI Passport อันนี้หนึ่งนะฮะ
2: ครับ
3: สองเตรียมบัญชีอีเมลที่ใช้งานจริงให้พร้
2: อม
3: คือบัญชี Google
2: ครับ
3: Microsoft หรือ Apple นะฮะเพื่อลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบเขาก็มี3อีเมลเท่านั้นแหละ
2: ครับ
3: Google นั่นคือ Gmail Microsoft นะฮะ
2: ครับ
3: Microsoft นี่ Outlook ใช่ไหม
2: Outlook
3: ครับแล้วก็ Apple
2: ครับ
3: เพื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะฮะก็5ล้านราย5ล้านรายเริ่ม9โมง
2: ครับ
3: อืม
2: เราก็จะต้องเป็น1ใน5ล้านให้ได้นะคุณทรงพลนะ
3: ใช่
2: เพราะเราใช้งานจริงๆนะครับน้องนักเรียนเนี่ยก็ใช้เหมือนกันในการมาในเรื่องของการศึกษา
3: ไม่หรอกผมไม่เคยใช้เวอร์ชั่นโปร
2: ครับ
3: ใช้เวอร์ชั่นโปรไม่ใช่พรีเมียมนะ
2: ก็
3: รู้สึกว่ามันก็เอาคืองานผมอะมันไม่ได้ละเอียดมากแล้วมันก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดตรงเนี้ยการวิจัยเนี่ยมันใช้ได้ดีมาก
2: ครับ
3: หรือการทำแผนการขายมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันก็จะทำได้ดีเช่นเดียวกัน
2: ครับ
3: มันสามารถวางแผนการตลาดแล้วก็อะไรใดๆได้นะครับแต่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยการใช้เนี่ยเห็นบอกว่าใช้ได้ประมาณ1 ปี
2: น
3: ะครับให้คุณลองใช
2: ้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมขออภัยครับ1กันยายนยาวไปจนถึงอีกปีนึงอ่ะ
3: เห็นเขาบอกไปแล้วเริ่มใช้งาน31 สิงหาคม
2: ใช่
3: 31สิงหาคมลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31สิงหาคม
2: อ
3: ันนี้คือลงทะเบียนนะฮะ
2: ครับ
3: AI 14ค่ายแล้วก็ให้ทุกอาชีพด้วยนะครับส่งเสริมทุกอาชีพนักเรียนนักศึกษาข้าราชการผู้ประกอบการอื่น
2: ๆ
3: เตรียมความพร้อมคนไทยเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
2: ครับสิ้นสุดโครงการก็คือ31สิงหาคมปีหน้าเลย2570นะครับ
3: สิ้นปีงบประมาณพอดีอ่ะ
2: สิ้นปีงบประมาณหน้านะครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับใครที่สนใจอยากจะร่วมโครงการเป็นอันนี้เป็นสำหรับประชาชนทุกท่านสามารถร่วมได
3: ้ครับ
2: เป็นคล้ายๆของสิทธิสวัสดิการนะแต่ว่าไม่เชิงนะครับ
3: คือแต่ว่ามัน5ล้านไงไอ้ทำไมมันต้อง5ล้านอะ
2: งบประมาณมีเท่านี้หรือเปล่า
3: ใช่ไหมเงินเท่านี้ได้เท่านี้นึกว่าเขาดูจากอ๋อคนใช้ดิจิทัลอยู่ประมาณนี้ซึ่งผมว่าเยอะนะจริงๆอะเยอะกว่านี้แต่ดีแล้วล่ะมันทำให้ส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยใครที่ไม่เคยใช้ก็ได้ใช้
2: ครับ
3: ใครที่ไม่เคยใช้ได้ใช้คนที่เคยใช้แล้วเนี่ยก็จะได้ใช้สิ่งที่มันดีกว่านะสิ่งที่มันดีกว่านะ
2: ครับ
3: มาดูเรื่องของอาชญากรรมกันบ้างเมื่อวานนี้ก็อึกทึกคึกโครมฮะในพื้นที่แถบดินแดงนะฮะแฟลตดินแดงเนี่ยก็มีการกวาดบ้านกลางกรุงนะฮะกวาดแล้วเจออะไรครับก็เจอสิ่งที่มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั่นแหละเรื่องนี้เนี่ยมันก็คือมีคนมาร้องเรียน
2: ครับ
3: ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะเมษาพฤษภามิถุนาที่ผ่านมานะฮะ บอกว่าเฮ้ยมันมีการสวมสิทธิ์คนต่างด้าวด้วยบัตรสีชมพูเนี
2: ่
3: ยในบ้านหนึ่ง
2: ครับ
3: นะฮะแล้วขยายผลไปขยายผลมาเนี่ยก็ทั้งพื้นที่เลยแฟลตดินแดง
2: ครับ
3: 7 จุด
2: ครับ
3: คือความมีพิรุธก็คือว่า1ทะเบียนบ้าน1ทะเบียนบ้านเนี่ย
2: ครับ
3: มีคนอยู่นะฮะคือแฟลตดินแดงอ่ะห้องหนึ่งมันไม่ใหญ่ถูกไหม
2: ครับ
3: มีคนอยู่35คน
2: โอ้โห35 คนถ้านอนเรียงกันเนี่ย
3: เอา5คนให้มันรอดก่อน
2: อึดอัดนะ
3: มันเอา5คนให้มันรอดก่อนไง
2: ครับ
3: แล้วสำคัญเนี่ยก็คือต่างด้าวหมดเลยต่างด้าวหมดเลย
2: ครับ
3: นะฮะมันก็เลยเอ๊ะมันแปลกๆไงเขาก็เลยสงสัยกันละครับว่าเอ๊ะมันมีขบวนการเนี่ยเรียกรับเงินเป็นขบวนการอะไรใดๆหรือเปล่า
2: ครับ
3: จุดแรกที่จะต้องไปจับไปเจอเนี่ยนะฮะก็หลักฐานในพื้นที
2: ่ครับ
3: นะหลักฐานในพื้นที่ว่ามันมีอย่างไรและเขาก็เชื่อว่ามีข้าราชการเนี่ยนะฮะอยู่เบื้องหลังเรื่องนี
2: ้
3: ซึ่งก็ไม่เกินความจริงฮะ
2: ครับ
3: ข้าราชการกรุงเทพมหานครฮะ
2: ครับ
3: เขาถูกกล่าวหาว่ามาจากเป็นสำนักงานเขตดินแดง
2: ครับ
3: นะสำนักงานเขตดินแดงนะครับตอนนี้ก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเรื่องที่เข้าไปจับกลุ่มเมื่อวานนี้นะฮะก็นำโดยมท.4ฮะคุณวรสิทธิ์เลียวประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะฮะไปพร้อมด้วยคุณณฤชาโคสาศิวไลอธิบดีกรมการปกครองพลตรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพันตำรวจโทสิริพงศ์ศรีตุลารองเลขาปปท.ฮะส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่นะฮะค้น7เป้าหมายนะครับพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปทุมด้วยนะครับไม่ใช่กรุงเทพอย่างเดียวนะฮะปทุมด้วยกวาดบ้านกลางกรุงบุกทลายเครือข่ายทุจริตออกบัตรสีชมพูนะฮะขึ้นต้นด้วยเลข7ให้กับต่างด้าวที่แฟลตดินแดงนะครับอย่างที่ผมบอก
2: ครับ
3: มีการออกบัตรสีชมพูเนี่ยเป็นจำนวนที่ผิดปกติทั้งหมดเนี่ย 2,347 รายเอ๊ะทำไมสูงนะครับแล้วก็ขยายผลจากคดีสวมสิทธิ์นะฮะสัญชาติที่อำเภอวังน้อยอยุธยาเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและประชาชนแจ้งเบาะแสแจ้งเบาะแสว่ามันมีอะไรไม่ชอบมาพากลแถวแฟลตดินแดงเนี่ยแหละมีการย้ายชื่อคนต่างด้าวเนี่ยเข้ามาในทะเบียนบ้านสูงผิดปกติเนี่ย
2: ครับ
3: ห้องนึงเนี่ยนะครับต่ำๆเนี่ย16คน
2: ครับ
3: ในทะเบียนบ้านบางห้องเนี่ย30กว่าคน
2: ครับ
3: แล้วย้ายภายใน2วันก็เลยสงสัยว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมีเอี่ยวหรือเปล่า ครับเพราะคนที่จะอนุมัติอนุญาตได้คือเจ้าหน้าที
4: ่
3: ถูกไหมฮะ
4: ครับ
3: เขาก็เลยไปสอบกันปรากฏว่าก็เจอจริงๆฮะเจอจริง
4: ๆครับ
3: ในพื้นที่นะฮะเจอจริงๆในพื้นที่ว่าเฮ้ยมันมีการสวมสิทธิ์มันมีการออกบัตรเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับคือออกบัตรสีชมพูเนี่ยจะทำให้คนต่างด้าวเนี่ยได้รับสิทธิพื้นฐานคือรักษาพยาบาลการศึกษาขออนุญาตทำงานทำธุรกรรมกับรัฐแล้วก็เปิดบัญชีธนาคารด้วยนะครับซึ่งเสี่ยงที่จะถูกนำไปใช้เป็นบัญชีม้าเครือข่ายสแกมเมอร
4: ์
3: นะครับก็นั่นแหละฮะมันมีการปลอมลายมือชื่อและเซ็นเอกสารล่วงหน้าอะไรกันด้วยไปตรวจที่เกิดเหตุนะครับก็ดูแล้วก็โอ้โหได้ผู้ต้องหาเนี
4: ่
3: ยเยอะเหมือนกันนะครับเรื่องนี้เนี่ยถ้าลงลึกในรายละเอียดเนี่ยมีคนไปแจ้งก่อนแล้วครับมีคนไปแจ้งที่สำนักงานเขต
4: ครับ
3: แต่เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เขตเมินรับเรื่องแถมตำรวจก็เมินรับเรื่อง
4: ครับ
3: นะครับคนที่เขาไปแจ้งเนี่ยเขาบอกว่าถูกป้าน้อยนายหน้าใหญ่ว่าจ้าง 5,000 แลกเอาชื่อเข้าบ้านแล้วก็พบว่าเอกสารเนี่ยถูกปลอมลายเซ็นมีชื่อต่างด้าวทะลุ64คนเข้าไปอยู่ในบ้านเขา
4: ครับ
3: เขาเดือดร้อนเขาก็เลยไปแจ้งตำรวจไม่รับเรื่องแจ้งเจ้าหน้าที่เขตก็เมินรับเรื่องสุดท้ายคนนี้เขาต้องไปแจ้งปปท.เหตุมันเลยเกิดแบบนี
4: ้
3: นะฮะผู้ร้องเรียนเขาเปิดเผยว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยความผิดปกติเมื่อพาน้องสาวไปทำเรื่องที่เขตไหนไม่บอก
4: ครับ
3: จึงสอบถามว่านางสาวพึ่งน้องสาวคนละแม่เนี่ยทราบว่าป้าน้อยย่านแฟลตเดียวกันจ้างด้วยเงิน 5,000 แลกกับการนำต่างด้าว3คนซึ่งเป็นพ่อแม่ลูกเข้าทะเบียนบ้านเพื่อเรียนหนังสือแต่เมื่อตรวจสอบกลับพบว่าต่างด้าวทะลักเข้าบ้านตนหลาย10คน
4: ครับ
3: แถมพบลายเซ็นน้องสาวถูกปลอมแปลงไปด้วยพูดง่ายๆตัวเองเป็นเจ้าบ้าน
4: ครับ
3: นะเขามาขอบอกเธอเอาต่างด้าวเข้าบ้าน3คนฉันให้ 5,000 ก็เอายอมดูสิพอยอมครั้งเดียวนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมาจากไหนก็ไม่รู
4: ้
3: มาเป็นกองทัพ
4: โอ้โห
3: 10 20คนเข้าบ้านเขาก็เลยบอกเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้แล้วไปแจ้งความร้องเรียนไปแจ้งเขตก็เงียบไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เงียบถูกเจ้าหน้าที่ปัดความรับผิดชอบยิ่งไปกว่านั้นป้าน้อยนะต้องชื่อป้าด้วยนะยังรู้ความเคลื่อนไหวทันทีเนื่องจากมีตำรวจและเจ้าหน้าที่เขตโทรรายงาน
4: ก็แสดงว่าคนฝั่งนั้นถ้าอันนี้จากคำให้การนะ
3: แสดงว่าเขาพวกเดียวกัน
4: ครับ
3: ไอ้คนแจ้งก็เลยบอกโอ้ยแจ้งตำรวจแจ้งเจ้าหน้าที่เขตปรากฏว่าพวกเดียวกันก็เลยไปแจ้งปปท.จนนำไปสู่การกวาดล้างครั้งใหญ่ครั้งนี้นะ
4: ครับนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานหลากหลายภาคส่วนนะครับมีการ
3: หลายภาคส่วนแต่ข้าราชการที่เกี่ยวข้องนะฮะคือเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครรวม3รายเนี่ยถูกจับกุมแล้วแล้วก็ได้ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเตรียมสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนควบคู่กับการดำเนินคดีอาญาอย่างร้ายแรงด้วยนะฮะผู้ว่ากรุงเทพสั่งการให้เร่งตรวจสอบเชิงลึกต่อไปนะฮะปัจจัยเสี่ยงอะไรต่างๆข้อมูลการย้ายเข้าผิดปกติต้องเข้มงวดทางเอกสารด้วยนะฮะ
4: ไปถามผอ.เขตดินแดงนะครับคุณปานิสราเนตรทานทอง
3: ปานิสราเหรอ
4: เนตรปานิสรา
3: ไม่ใช่พันแก้ว
4: ไม่ใช่ คุณท่านผอ.เนี่ยบอกว่าก็เพิ่งย้ายมา
3: เ
4: พิ่งย้ายมาเมื่อปี68ไม่ทราบรายละเอียดเดี๋ยวขอพูดคุยกับทางผู้ใหญ่ก่อนทางผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
3: เป็นอะไรย้ายมาปุ๊บโดนเลย
4: ครับ
3: ท้องถิ่นก็เหมือนกันนะ
4: ครับ
3: อธิบดีเพิ่งย้ายมาก็โดนเลย
4: นะครับอันนี้ก็คือความคืบหน้านะครับแต่ว่าทางอีกหนึ่งที่เนี่ยก็คือการเคหะแห่งชาติก็ออกมาชี้แจงว่าไม่เกี่ยวนะ
3: ไม่เกี่ยวคือเข้าไปสถานที่ไงคือการเคหะแห่งชาติเนี่ยก็คือสถานที่ที่ถูกใช
4: ้
3: ที่เกิดเหตุแต่เขาไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยนะเขาก็พูดประมาณนี้เอาละครับพักสักครู่ฮะ
4: ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้า
5: หลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: พี่สแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชี

0: ส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
1: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
0: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
2: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
3: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
2: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
3: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
4: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
5: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
6: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องของการสร้างเสริมศักยภาพด้านการจัดการน้ำเสียด้วยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในโรงงานแปรรูปยางพาราระดับชุมชนครับนวัตกรรมนี้มีรายละเอียดอย่างไรเราไปพูดคุยกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์ตันชัชวาลนักวิจัยอาวุโสสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
7: สวัสดีครับ
8: ขอรบกวนด้วยนะครับ
7: ครับ
8: ผมทรงฤทธิ์ตันชัชวาลนะครับเป็นนักวิจัยอาวุโสนะครับสังกัดศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวครับผม
7: ครับอาจารย์ครับอยากถามถึงในเรื่องของแรงบันดาลใจจุดเริ่มต้นครับในการลุกขึ้นมาประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมตรงนี้มีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับ
8: ก็จริงๆแล้วนะครับผมเองก็ไม่ได้อยู่ดีจะลุกขึ้นมาพัฒนานวัตกรรมนี้หรอกนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากผู้บริหารของวนะครับเล็งเห็นความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมแต่ได้รับทราบปัญหาจากหน่วยงานในพื้นที่ว่าโรงงานแปรรูปยางพาราโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับโรงงานระดับชุมชนและสหกรณ์กองทุนสวนยางเนี่ยมีปัญหาเรื่องการจัดการน้ำเสียเนื่องจากว่านะครับกระบวนการจัดการน้ำเสียของเกษตรกรเนี่ยมันต้องใช้น้ำที่มันอยู่ในกระบวนการผลิตเนี่ยมันต้องมีน้ำค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการล้างยางการล้างอุปกรณ์หรือการทำความสะอาดในกระบวนการผลิตนะครับทำให้น้ำเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยมีสารอินทรีย์และความสกปรกค่อนข้างสูงนะครับขณะเดียวกันนะครับระบบบำบัดเดิมที่อดีตเนี่ยเคยมีมาก่อนนะครับแต่หลายพื้นที่เนี่ยใช้งานมานานมากแล้วนะครับแล้วก็อุปกรณ์บางส่วนเนี่ยมีความชำรุดเสียหายแล้วก็ขาดการดูแลอย่างต่อเนื่องเนี่ยคือถ้าระบบบำบัดเนี่ยมันไม่สามารถทำงานได้หรือทำงานได้ไม่ดีเนี่ยก็อาจจะเกิดกลิ่นนะครับน้ำเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยมีกลิ่นแล้วก็น้ำทิ้งไม่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมนะครับผมก็เลยได้รับมอบหมายนะครับจากท่านผู้บริหารเนี่ยให้ร่วมกับทีมวิจัยนะครับดำเนินการพัฒนาโครงการแล้วก็ขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับหรือวช.เพื่อนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีเนี่ยเข้าไปช่วยแก้ปัญหาและช่วยให้กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์กองทุนสวนยางเนี่ยมีแนวทางในการจัดการน้ำเสียที่เหมาะสมครับผม
6: ครับนวัตกรรมชิ้นนี้มีหลักการการทำงานยังไงครับอาจารย์ครับ
8: คือแนวคิดเบื้องต้นก็คือเราไม่ได้มองว่าน้ำเสียเนี่ยเป็นของที่ต้องกำจัดนะครับแต่เราจะพยายามเปลี่ยนน้ำเสียเนี่ยให้กลับมาเป็นทรัพยากรที่ใช้ใหม่ได้นะครับ
6: ครับ
8: หลักการทำงานเนี่ยเป็นการนำเทคโนโลยีทางชีวภาพเนี่ยมาจัดการน้ำเสียจากการแปรรูปยางพาราอย่างเป็นลำดับขั้นนะครับ
6: ครับ
8: ขั้นแรกเนี่ยก็จะเริ่มจากการลดความสกปรกของน้ำเสียก่อนโดยใช้ระบบบำบัดเบื้องต้นนะครับซึ่งอาจเป็นถังกรองไร้อากาศนะครับหรือในพื้นที่ที่มีบ่อบำบัดเดิมอยู่แล้วเนี่ยเราก็พยายามนำบ่อเดิมของสหกรณ์เนี่ยกลับมาใช้ประโยชน์เพื่อลดความสกปรกก่อนที่จะกลับนำกลับเข้าสู่ระบบหลักนะครับจากนั้นเนี่ยน้ำก็จะถูกนำเข้าสู่ระบบ MBR นะครับหรือเราจะเรียกว่าเป็นถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนนะครับคือถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายๆก็คือในระบบเนี่ยเราจะมีจุลินทรีย์ช่วยกินแล้วก็ย่อยสิ่งสกปรกในน้ำแล้วใช้แผ่นกรองที่มีความละเอียดสูงหรือเมมเบรนเนี่ยช่วยกรองตะกอนและสิ่งสกปรกออกอีกชั้นหนึ่งคือน้ำเนี่ยหลังจากผ่านกระบวนการนี้แล้วเนี่ยก็จะมีคุณภาพที่ดีขึ้นเป็นอย่างมากนะครับ และสามารถพิจารณานำกลับไปใช้ในกระบวนการผลิตได้แทนที่จะใช้น้ำใหม่ทั้งหมด

0: แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราให้ความสำคัญก็คือระบบควบคุมอัตโนมัติและการติดตามจากระยะไกลนะครับเพราะสากลหรือกลุ่มเกษตรกรเนี่ยไม่ได้มีความเขาเรียกว่าไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยประจำอยู่ตลอดนะครับระบบเนี่ยจึงจะช่วยให้ผู้ดูแลเนี่ยสามารถติดตามการทำงานและทราบได้เร็วขึ้นเมื่อเกิดความผิดปกติเกิดขึ้นครับผม
1: ครับนวัตกรรมนี้ครับมีความท้าทายในการทำงานยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
0: ก็คือหลังจากได้รับทราบปัญหานะครับผมก็จะขอสรุปง่ายๆนะครับเป็น3เรื่องนะครับก็คือเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ต้นทุนแล้วก็คนนะครับในเรื่องแรกเนี่ยในด้านของเทคโนโลยีเนี่ยเนื่องจากว่าน้ำเสียจากการแปรรูปยางพาราเนี่ยไม่ใช่น้ำเสียที่สามารถจัดการได้ง่ายๆนะครับเพราะมีทั้งสารอินทรีย์แล้วก็มีความเป็นกรดแล้วก็มีเศษยางปะปนอยู่เศษยางเหล่านี้แหละครับผมที่มันสามารถเข้าไปอุดตันในท่อในปั๊มและเครื่องเติมอากาศหรือระบบกรองได้นะครับนอกจากนี้นะครับไอ้ปริมาณและความสกปรกของน้ำเสียเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันทุกวันเปลี่ยนไปตามปริมาณการผลิตของแต่ละสากลและฤดูกาลด้วยระบบที่ออกแบบเนี่ยจึงต้องมีความยืดหยุ่นและสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้เรื่องที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของต้นทุนและก็ความคุ้มค่านะครับไอ้เทคโนโลยี MBR เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีข้อดีก็คือให้คุณภาพน้ำที่ดีนะครับแล้วก็ใช้พื้นที่เนี่ยไม่มากนะครับแต่ก็ต้องใช้ทั้งเงินลงทุนค่าไฟฟ้าและค่าบำรุงรักษาเนี่ยโดยเฉพาะการดูแลเมมเบรนเนี่ยก็จะมีต้นทุนค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดูเฉพาะว่าระบบเนี่ยบำบัดได้ดีหรือไม่อย่างเดียวไม่ได้นะครับ
1: ครับ
0: แต่ต้องถามต่อว่าผู้ใช้เนี่ยสามารถลงทุนและสามารถดูแลระบบต่อไปในระยะยาวได้หรือไม่นะครับส่วนเรื่องสุดท้ายเนี่ยเรื่องที่3เนี่ยซึ่งผมคิดว่าสำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของคนนะครับเพราะว่าหลายๆสากลเนี่ยไม่มีผู้เชี่ยวชาญนะครับหรือผู้ดูแลระบบโดยเฉพาะคนที่ดูแลระบบเนี่ยก็อาจจะเป็นคนของสากลเองซึ่งอาจจะต้องรับผิดชอบงานหลายๆอย่างไปพร้อมกันนะครับดังนั้นเนี่ยต่อให้เราจะมีเทคโนโลยีที่ดีขนาดไหนก็ตามเนี่ยแต่ถ้าคนในพื้นที่เนี่ยไม่เข้าใจแล้วก็ไม่

0: ภาครัฐเนี่ยควรทำหน้าที่เป็นทั้งผู้กำกับดูแลนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนควบคู่กันไปครับไม่ควรเน้นเฉพาะการตรวจสอบหรือการบังคับใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียวนะครับคือถ้าจะสรุปให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยผมคิดว่ามันมี3เรื่องสำคัญนะครับต
1: ้
0: องดำเนินการคือ1ก็คือการป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้นทางนะครับคือภาครัฐเนี่ยควรส่งเสริมให้สถานประกอบการเนี่ยลดการใช้น้ำลดของเสียและนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดนะครับเพราะยิ่งเราลดปัญหาได้ต้นทางเนี่ยภาระในการบำบัดแล้วก็การแก้ปัญหาที่ปลายทางเนี่ยก็จะยิ่งลดลงนะครับซ
1: ึ่
0: งที่2ก็คือสนับสนุนเทคโนโลยีที่ใช้งานได้จริงนะครับคือการใช้อุปกรณ์และระบบทั้งเสียบำบัดเพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจไม่เพียงพอนะครับเพราะถ้าไม่มีคนดูแลไม่มีงบประมาณในการบำรุงรักษาหรือผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้เนี่ยระบบก็อาจหยุดใช้งานได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาครัฐเนี่ยควรลงทุนทั้งในเรื่องเทคโนโลยีคนความรู้และระบบติดตามช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะครับและเรื่องสุดท้ายเนี่ยก็คือการสร้างความร่วมมืออันนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ประสบผลสำเร็จเนี่ยต้องมองเรื่องเนี่ยเป็นการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไม่มีหน่วยงานไหนหรอกครับที่สามารถแก้ปัญหาได้เพียงลำพังต
1: ้
0: องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐผู้ประกอบการนักวิจัยชุมชนแล้วก็ประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นภาครัฐเนี่ยจึงควรมีทั้งมาตรฐานที่ชัดเจนมีการกำกับดูแลอย่างเหมาะสมและในขณะเดียวกันเนี่ยก็ควรสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการที่ลงทุนในเทคโนโลยีสะอาดลดการใช้น้ำลดพลังงานหรือน้ำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เนี่ยผมคิดว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้ยั่งยืนเนี่ยต้องเปลี่ยนจากการรอแก้ปัญหาที่ปลายทางมาเป็นการป้องกันตั้งแต่ต้นทางนะครับเพื่อให้การใช้ทรัพยากรเนี่ยเป็นไปอย่างคุ้มค่าและทำให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมครับผม
2: ครับครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านอาจารย์มากครับที่มาพูดคุยกันนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับอาจารย์ทรงฤทธิ์ตันชัชวาลนะครับนักวิจัยอาวุโสสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวครับก
1: ับ
2: นวัตกรรมจัดการน้ำเสียนะครับด้วยเทคโนโลยีชีวภาพลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในโรงงานแปรรูปยางพาราระดับชุมชนครับ
1: ครับช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับจากการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA ครับขอประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวบนถนนสุขุมวิทช่วงซอยเทศบาลบางปู55ซอยเทศบาลบางปู77นะครับกำหนดแล้วเสร็จนะครับถึงในปี2570นี้ปัจจุบันมีการดำเนินงานไปแล้วกว่า 63% นะครับสำหรับแผนงานในเดือนสิงหาคม2569นี้นะครับจะมีรายละเอียด6งานด้วยกันงานแรกนะครับติดตั้งอุปกรณ์ภายในบ่อพักบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกบริเวณหน้าศรีอัมพลถึงหน้าซอย TJC นะครับ2นะครับคืองานปรับปรุงคุณภาพดินหน้าบ่อพักบริเวณทางเข้าออกนิคมอุตสาหกรรมบางปู3งานติดตั้งท่อ RTRC และ Grouting Material นะครับภายในท่อคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างบ่อพักชั่วคราวสำหรับจัดเรียงท่อ HDPE บริเวณหน้าโรงแรมบางปูอินภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปูครับงานที่4คืองานลากสายและงานต่อหัวสายไฟฟ้าแรงสูงและแรงกลางนะครับบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าบริเวณหน้าสถานตากอากาศบางปูถึงหน้าสว่างคณิวาสนะครับและถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกบริเวณซอยวิทยุการบินถึงหน้าเมืองโบราณงานที่5คืองานติดตั้งตู้ยูนิตซับสเตชันบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกบริเวณหน้าซอยวิทยุการบินถึงหน้าเมืองโบราณนะครับและอีกหนึ่งงานนะครับนั่นคืองานติดตั้งฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าและวางท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงดันต่ำด้วยวิธีขุดเปิดบนทางเท้าถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าตั้งแต่ซอยเทศบาลบางปู64ไปจนถึงซอยเทศบาลบางปู96และทางเท้าถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกครับตั้งแต่ซอยวิทยุการบินถึงหน้าซอยหมู่บ้านกิตินครซึ่งการทำงานดังกล่าวนะครับมีความจำเป็นที่จะต้องมีการปิดเบี่ยงการจราจร2ช่องทางด้วยกันบนถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าคลองด่านตั้งแต่ซอยวิทยุการบินไปจนถึงทางเข้านิคมอุตสาหกรรมบางปูและปิดการจราจร2ช่องทางขวาบนถนนสุขุมวิทหน้าปากน้ำตั้งแต่สถานตากอากาศบางปูนะครับไปจนถึงสว่างคณิวาสในช่วงเวลาตั้งแต่4ทุ่มจนถึงตี5ของทุกคืนนะครับและก็จะพยายามให้มีผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุดครับทางนี้ครับทาง MEA ได้มีการเน้นย้ำการทำงานในทุกโครงการคือต้องไม่สร้างปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำรวมถึงต้องปฏิบัติงานตามมาตรการการกำกับการควบคุมปฏิบัติงานคืนผิวจราจรนะครับเป็นการชั่วคราวใน

0: เป็นบ่อพ่อดอกขออภัยครับบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างเคร่งครัดนะครับควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญด้านมาตรฐานความปลอดภัยอย่างสูงสุดซึ่งประชาชนก็สามารถแจ้งเหตุได้นะครับถ้าเกิดเหตุที่มีอะไรติดขัดหรือว่าอยากจะมีข้อเสนอแนะให้กับผู้ประสานงานโครงการนะครับคุณนุชรีต้นวงครับหมายเลขโทรศัพท์097-341-5756คุณนุชรีต้นวงหมายเลขโทรศัพท์097-341-5756หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยนะครับคุณกันตพัฒน์ประภูชกาหมายเลขโทรศัพท์064-458-0975คุณกันตพัฒน์ประภูชกาหมายเลขโทรศัพท์064-587-0975นะครับหรือว่าติดต่อได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ครับไปดูเรื่องของการจัดระเบียบอาวุธปืนกันบ้างนะครับ
0: ครับ
1: ไปดูเหตุที่มันเกิดกันก่อนนะฮะคือเมื่อวานมีเรื่องเศร้า
0: ครับ
1: มีหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยไปเช่าปืนเวลาคุณไปสนามยิงปืนเนี่ย
0: ครับ
1: คุณก็ไม่ได้พกปืนไป
0: ครับ
1: จะไปใช้ปืนที่สนามเนี่ยเขาก็จะมีให้เช่าเรื่องของเรื่องเนี่ยคือหนุ่มคนเนี้ยเขาก็ไปเช่าปืน
0: ครับ
1: แต่เขาก็ไม่ได้ไปยิงที่สนามไม่ได้ไปยิงที่สนาม
0: ครับ
1: ปรากฏว่าก็ไปขอที่สนามบอกเฮ้ยปืนอันเนี้ยเดี๋ยวยิงตอนนี้เครียดเดี๋ยวออกไปสูบบุหรี่หน่อยออกไปสูบบุหรี่พร้อมกับปืนที่สนามแล้วปรากฏว่าก็ใช้ปืนดังกล่าวนั่นนะฮะที่เช่ามาเนี่ยยิงตัวเองเสียชีวิตปลิดชีพตัวเอง
0: ครับ
1: นะฮะคืออันนี้คือมองได้ว่าผมมองเองนะคือต้องการที่จะจบชีวิตตนเอง
0: ครับ
1: แต่ไม่มีเงินซื้อปืนก็เลยไปเช่าปืนจากสนามยิงปืนไปยิงตัวเองตายมันเลยเกิดเรื่องเศร้าตรงนี
0: ้ครับ
1: นะฮะแล้วก็ที่เกิดเหตุเนี่ยพันตำรวจเอกทัศกรก้อนทองฮะผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบางบัวทองฮะก็ได้รับแจ้งเนี่ยว่ามีผู้เสียชีวิตที่สนามยิงปืนแห่งหนึ่งที่บางบัวทองนนทบุรีก็ไปพร้อมกับลูกน้องอ่ะก็ร่วมกับตันยูก็ไปนะครับก็เป็นชายผู้หนึ่งก็เสียชีวิตนะฮะเพราะว่าคือจากการสอบถามครูฝึกก็บอกว่าผู้เสียชีวิตเช่าปืนจากสนามแห่งนี้เป็นประจำ
0: ครับ
1: นี่ไม่ใช่ครั้งแรกฮะคือเขาไม่ใช่คนแปลกหน้า
0: ครับ
1: พอเช่าปืนปุ๊บเนี่ยก็พยายามนำปืนที่เช่าเนี่ยยิงออกนอกสนามเจ้าหน้าที่ครูฝึกก็บอกว่าห้ามเอาไว้แล้วห้ามนำอาวุธปืนออกไปแต่ผู้ตายก็บอกว่าออกมาสูบบุหรี่แป๊บเดียว
0: ครับ
1: ก็คือคนนี้ก็มาบ่อยก็อ้างว่าออกไปสูบบุหรี่แป๊บเดียวเอาปืนไปด้วยแล้วก็ฉวยโอกาสใช้อาวุธปืนอันเนี้ยยิงตัวเองเสียชีวิตนอกสนามฝึกยิงปืนนะฮะถามผู้เสียชีวิตถามญาติผู้เสียชีวิตก็บอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยมีประวัติเป็นโรคซึมเศร้า
0: ครับ
1: เบื้องต้นก็ตำรวจเก็บรอยนิ้วมือนะครับแล้วก็ปืนที่ใช้ยิงนะฮะเพื่อประกอบสำนวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปฮะส่วนเรื่องการควบคุมอาวุธปืนฮะโดยรัฐบาล
0: ครับเรื่องนี้นะครับคุณปกรณ์นินทประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องกฎหมายนะครับ ก็มีการพูดถึงแนวทางในการควบคุมอาวุธปืนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยการแก้ไขปัญหาเรื่องอาวุธปืนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคำสั่งจากทางคุณอนุทินนะ
1: ครับ
0: ที่มีคำสั่งให้ทุกหน่วยงานเนี่ยมาดูแลอย่างกระทรวงมหาดไทยที่ท่านดูแลเองเนี่ยก
1: ็
0: จะต้องมีการรัดกุมมากยิ่งขึ้นนะครับแก้ไขกฎหมายต่างๆนะครับคุณปกรณ์ก็มาดูเรื่องนี้ในเรื่องของการดูเรื่องกฎหมายนะครับรายละเอียดที่สังคมห่วงเนี่ยก็คือเรื่องการครอบครองแล้วก็การพกพาไปนะครับคุณปกรณ์บอกว่าก็ต้องดูแลตั้งแต่ต้นทางทั้งในเรื่องของการจำหน่ายมีไว้ครอบครองแล้วก็ใบอนุญาตเช่นเดียวกันกับเครื่องเรื่องของเครื่องกระสุนนะครับที่จะต้องมีการขอใบอนุญาตต้องมีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำด้วยมือส่งผลให้ใบอนุญาตเนี่ยกระจัดกระจายจากนั้นก็จะต้องทำให้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนำมานับแล้วก็กระทบต่อยอดกันได้นะครับก็คือจะใช้เทคโนโลยีมาช่วยนะครับในการตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็ในเรื่องของการใบออกใบอนุญาตเนี่ยก็จะได้เกิดความรวดเร็วขึ้นแล้วก็สามารถควบคุมได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนต้องดูในเรื่องของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือไม่นั้นนะครับคุณประกรณ์บอกว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยมี3ส่วนคือตั้งแต่ร้านค้าจำหน่ายปืนเลยนะครับก็จะมีการให้ร้านค้าเนี่ยมีความรับผิดชอบในเรื่องของการดูแลการขายรวมถึงการควบคุมร่วมด้วยนะครับเช่นเดียวกันกับในส่วนของต่างประเทศนะครับที่มีการพิจารณาพฤติกรรมของผู้ซื้อรวมถึงการปฏิเสธขายแม้ว่ามีใบอนุญาตด้วยตรงนี้ก็จะต้องมีการตรวจสอบในเรื่องของสุขภาพจิตด้วยนะครับในการที่จะมาเป็นตัวชี้วัดในการขายอาวุธปืนนะครับขณะที่เจ้าที่ก็ต้องมีความเข้มแข็งขึ้นควบคู่กันไปด้วยคุณประกรณ์เนี่ยบอกว่าปัจจุบันเป็นเรื่องที่ยากในการควบคุมอาวุธปืนนะครับเนื่องจากว่าปืนเนี่ยได้รั่วไหลไปในมือของหลายกลุ่มส่วนเรื่องการคืนนั้นเนี่ยกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่าง างการดำเนินการอย่างที่คุณสมบูรณ์เคยเล่าให้ฟังว่าในอดีตเคยมีนะกรณีการคืนปืนเถื่อน
1: ใช่
0: นะครับ
1: นิรโทษกรรมคือถ้าใครมีปืนเถื่อนปืนไม่ถูกกฎหมายเนี่ยเอามาคืนกับเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที
0: ่
1: คุณก็จะได้รับการนิรโทษกรรมคือไม่ต้องรับโทษอ่ะ
0: ครับ
1: เ
0: ออตรงนี้คุณประกรณ์ก็บอกว่าอดีตเคยมีแต่ว่าถ้าในเรื่องของการที่จะมาคืนปืนนั้นเนี่ยกระทรวงมหาดไทยก็อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่มองว่าก็จะสามารถลดปืนประเภทต่างๆได้เหมือนกันนะนะครับในส่วนนี้ก็เป็นความคิดเห็นของทางท่านรองนายกประกรณ์แล้วก็ยังบอกอีกนะครับว่านโยบายที่เกี่ยวกับปืนแต่ละประเทศเนี่ยมีไม่เหมือนกันยกตัวอย่างของสหรัฐอเมริกานะครับมีเสรีนะสามารถใช้ปืนได้อย่างเสรีแต่ว่าร้านค้าเนี่ยก็คือจะต้องเข้มข้นนะครับควบคู่ไปกับการดูแลอาวุธปืนเครื่องกระสุนต่างๆหรือว่าพฤติกรรมผู้ซื้อก็ต้องควบคู่ในเรื่องของการดูแลที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นปฏิเสธการจำหน่ายแม้ว่ามีใบอนุญาตมาก็แล้วแต่ถ้าสมมติว่าพฤติการมันดูไม่เหมาะสมนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนมองว่ายังไงแต่ว่าขณะที่ประเทศอื่นๆก็ควบคุมมากเช่นเดียวกันไทยแม้ว่ามีการสะสมแต่มองว่าในกลุ่มนี้เนี่ยไม่ค่อยถูกนำมาใช้ก่อเหตุสักเท่าไหร
1: ่
0: แต่ปัญหาปัจจุบันเนี่ยก็เกิดจากปืนเถื่อน
1: ส่วนใหญ่ปืนเถื่อน
0: ครับ
1: คนที่สะสมเยอะๆเนี่ยอย่างคุณอะไรนำสกุลสะสมทรัพย์อ่ะ40กระบอก
0: ครับ
1: คุณชาดา23กระบอกคุณสุชาติ12กระบอก
0: ครับ
1: ก็ไม่ได้ใช้หรอกเขาก็คือเท่าที่ถามเนี่ยเขาบอกว่าปืนแต่ละกระบอกเนี่ยมันมีความเป็นมามีสตอรี่แล้วแต่ละประเทศเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกัน
0: ครับ
1: ก็เป็นของสะส
0: ม
1: นะครับไม่ได้ไปใช้ก่อเหตุอาชญากรรมแต่อย่างใดเพราะการมีปืนเยอะเนี่ยก็เป็นนักสะสมอ่ะ
0: ครับ
1: เหมือนสะสมพระเครื่องอ่ะเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรถูกไหม
0: ครับ
1: แต่ปัญหาของเรื่องเนี้ยมันคือเรื่องของทะเบียนอาวุธปืน
0: ครับ
1: คือฟังจากข่าวนี้ทั้งหมดเนี่ยของเราเนี่ยยังใช้ระบบกระดาษคุณนึกออกไหม
0: ครับ
1: เรื่องของทะเบียนอาวุธปืนใช้ระบบกระดาษแล้วก็ไม่ได้มีการตรวจสอบอัปเดตเนี่ยทะเบียนของอาวุธปืนสักเท่าไหร
0: ่
1: เพราะปืนเนี่ยเมื่อเจ้าของปืนเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องโอนให้กับทายาท
0: ครับ
1: คำถามคือว่าถ้าเกิดเอาอาวุธปืนทั้งหมดเนี่ยที่มันมีทะเบียนเนี่ยขึ้นทะเบียนเป็นในระบบดิจิทัลกรอกเลขไปปุ๊บเนี่ยมันขึ้นว่าใครเป็นเจ้าของเลยเนี่ยมันจะสามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้นแล้วก็มันมีทะเบียนเยอะพอสมควรที่เจ้าของปืนเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแล้วปืนเนี่ยยังไม่ได้โอน
0: อยู่ตรงไหนก็
1: หรือโอนไปแล้วโอนให้กับใครเนี่ยก็ไม่ทราบ
0: ครับ
1: ถูกไหมฮะตรงนี้มันเป็นฐานข้อมูลที่ทางภาครัฐเนี่ยควรที่จะลุกขึ้นมาทำเป็นระบบดิจิทัลนะครับเชื่อมโยงกันตำรวจฝ่ายปกครองอะไรกดเวลามีเหตุอะไรปุ๊บกดรหัสซีเรียลของปืนนั้นเข้าไปปั๊บเนี่ยจะได้รู้ว่าใครเป็นเจ้าของออกมาเมื่อไหร่บ้านอยู่ที่ไหนตรงเนี้ยถ้าทำได้ก็จะถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะสมัยนี้ก็ไม่น่าจะยากใช่ไหมฮะดิจิทัล
0: เชื่อมโยงเรื่องระบบดิจิทัลก็เป็นเรื่องที่ภาครัฐกำลังมุ่งเน้นอยู่แล้วด้วย
1: นะฮะส่วนจะไปเทียบกับอเมริกาที่เขามีอาวุธปืนได้อย่างเสรีเนี่ยมันไม่ได
0: ้ครับ
1: วัฒนธรรมอเมริกาเนี่ยคือคุณไปบ้านเขานะฮะยุกยิกปุ๊บเนี่ยเขายิงก่อนถามที่หลัง
0: ครับ
1: ของบ้านเราถามก่อนยิงที่หลังถูกไห
0: ม
1: ใครแล้วก็ยิงของเขายิงก่อน
0: เอาเลยล่ะ
1: ยิงก่อนเลย
0: คร
1: ับแล้วทุกบ้านเนี่ยเขาก็มีความคิดของเขานะ
0: ครับ
1: ทุกบ้านมีปืนพอทุกบ้านมีปืนปุ๊บคุณเป็นโจรเนี่ยคุณกล้าเข้าไปบ้านเขาไหมครับ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นวิธีของเขานะครับ
0: เป็นการป้องกันที่เป็นเรียกว่าเหมือน
1: เขามีปืนเสรีทุกบ้านมีปืน
0: ครับ
1: แล้วโจรจะเข้าบ้านไหม
0: ปืนโจร
1: ก็ลองเข้ามาก็ยิงอ่ะ
0: ครับ
1: ยิงก่อนถามที่หลังอเมริกาเขาแบบนี
0: ้ครับ
1: แต่เราจะเอาแบบนี้เหรอ
0: ก็
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้ไง
1: เราจะทำเหมือนเขาไม่ได้เพราะเขาสร้างประเทศมาจากปืน
0: ครับ
1: ถูกไห
0: ม
1: เพราะเขาเข้าไปปุ๊บเนี่ยมีชนพื้นเมืองอินเดียแดงอยู
0: ่
1: คาวบอยเคยดูหนังไหม
0: ครับ
1: นั่นแหละก
0: ็เป็นที่มาที่ไปใช่ไหม
1: เป็นที่มาที่ไปนั่นแหละคือเรื่องของปืนเนี่ยมันก็ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตชาวอเมริกันนะแต่ว่าของไทยเนี่ยมันไม่ใช
0: ่
1: นะดังนั้นแล้วเนี่ยการแก้ไขปัญหาอาวุธปืนเนี่ยก็ทำระบบฐานข้อมูลแบบดิจิทัลเพื่อควบคุมการมีใบอนุญาตการครอบครองการจำหน่ายเอาไว้ก่อนส่วนปืนเถื่อนเนี่ยก็ต้องปราบอะโดยตำรวจนะฮะปืนเถื่อนก็ต้องปราบแบบเถื่อนไห
0: ม
1: มันไม่รู้เหมือนกัน
0: แต่ว่าต้องมีกฎหมายควบคุมนะ
1: มีกฎหมายควบคุมมีกฎหมายควบคุม
0: ครับ
1: มันก็จะมีแนวทางอีกอันหนึ่งนะฮะมาดูอีกอันหนึ่งฮะสคบ
0: ครับ
1: คุณสุภาพมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะท่านก็กำกับดูแลนะฮะสคบค
0: ือ
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะฮะก็มีคนมาร้องเรียนบอกว่าไปซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศล่วงหน้า
0: ครับ
1: เลือกที่นั่งอะไรเสร็จสับอาหารอะไรเสร็จสับปุ๊บเนี่ยพอถึงวันจริงเนี่ยไปถึงสนามบินแล้วเฮ้ยขึ้นเครื่องไม่ได
0: ้
1: ยังไง
0: ที่นั่งเกินเหร
1: ใช
0: ่ครับ
1: คือไปสืบสอบมาแล้วเนี่ยประสานกับสายการบินที่ร้องเรียนแล้วเขาชี้แจงว่าที่เที่ยวบินดังกล่าวเนี่ยมีจำนวนจอง191รายขณะที่มีที่นั่งจริงๆ189ที่นั่งเกินมา2ที่นั่ง
0: ครับ
1: คำถามผมมีตั๋วยืนด้วยเหรอครับ
0: มาจากไหน
1: เก้าอี้เสริมเหรอครับเครื่องบินไม่มีนะฮะตั๋วยืนหรือเก้าอี้เสริ
0: ม
1: นะฮะเขาก็เลยมาร้องเรียนดิอ้าวทำไมอ่ะก็ฉันจองตั๋วไปแล้วฉันจะไปทำงานทำอะไรของฉันเสียหายนะคะชดเชยเป็นเงินเนี่ยมันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้ไงสายการบินก็บอกว่าได้หาผู้โดยสารที่จะสมัครใจสละที่นั่งแล้วแต่ไม่มีผู้ใดประสงค์
0: เป็นอย่างนั้นหรือ
1: เฮ้ยมันไม่ถูกไงเสนอเงินชดเชย 1,500 บาทเปลี่ยนเที่ยวบินใหม่ให้มอบคูปองอาหาร
0: ครับ
1: แต่ผู้ร้องไม่ยอมครับตัวเองเสียหายอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นผมก็ไม่ยอมคุณจะเอา 1,500 เปลี่ยนเที่ยวบินใหม่ให้คูปองอาหารนี่มันตบหัวรูปเหล่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
0: ครับ
1: นะคุณสุภมาศบอกเพิ่มเติมว่าขยายผลไปสู่การตรวจสอบเชิงระบบแล้วเงื่อนไขสัญญาอะไรต่างๆนะครับแล้วก็การเลือกที่นั่งอะไรต่างๆแล้วก็มีการคือมองระยะยาวต้องมีแนวทางในการกำหนดให้ธุรกิจสายการบินเป็นธุรกิจควบคุมตามสัญญาจะมาทำตามอำเภอใจไม่ได้นะครับส่วนเลขาสคบคุณรณรงค์ภูลพิพัฒน์บอกว่ากรณีปฏิเสธรับขนอะไรพวกนี้นะฮะก็ผิดกฎหมายนะครับก็ผิดตามข้อสัญญาเนี่ยแหละฮะดังนั้นแล้วเขาก็มีฉบับที่101ตามข้อบังคับนะฮะก็จะมีสิทธิ์ในการเยียวยาได้รับอาหารเครื่องดื่มติดต่อสื่อสารที่พักแล้วก็แนวทางในการเดินทางทดแทนแล้วก็ค่าใช้จ่าย 1,500 ตามที่สายบินต้องการเยียวยานั่นเอง
0: ครับ
1: นะฮะแต่ถ้าโดนอย่างนี้บ่อยๆมันก็โดนเอาเปรียบนะฮะ
0: ครับ
1: คร
0: ับและนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับพวกเรา2คนลาไปก่อนครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
1: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการจากนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียก่อนหารือเต็มคณะอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
3: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
3: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการจากนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียก่อนหารือเต็มคณะและเป็นสักขีพยานลงนามแถลงการร่วม2ฉบับผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ
7: เช้าวันนี้เวลา 9:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นกรุงแคนเบอร์ราซึ่งเร็วกว่าไทย3ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภริยาเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณอาคารรัฐสภาออสเตรเลียโดยมีนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียให้การต้อนรับมีการยิงสลุด19นัดนายกรัฐมนตรีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศท่ามกลางการบรรเลงเพลงชาติไทยและออสเตรเลียก่อนแนะนำคณะทางการของทั้งสองฝ่ายทั้งนี้พิธีเป็นไปอย่างสมเกียรติสะท้อนมิตรภาพและความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างสองประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีลงนามในสมุดเยี่ยมและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก่อนหารือข้อราชการแบบเต็มคณะเพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านสำคัญจากนั้นนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายเป็นสักขีพยานการลงนามแถลงการร่วม2ฉบับว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจก่อนร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังมีกำหนดการพบหารือกับนายแองกัสเทเลอร์ผู้นำฝ่ายค้านออสเตรเลียและเยี่ยมคารวะนางแซมมอสตินผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียณธรรมเนียบรัฐบาลออสเตรเลียวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลีย
1: สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเร่งรัดหน่วยงานภาครัฐ300กรมเร่งตรวจสอบและรีเซ็ตรหัสผ่านระบบงานภายใน15วันยกระดับความปลอดภัยข้อมูลประชาชนไม่ให้รั่วไหล
8: พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.เปิดเผยว่าจากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมดำเนินการรีเซ็ตรหัสผ่านระบบสารสนเทศทั้งหมดภายใน15วันมีระบบของรัฐที่ต้องเร่งตรวจสอบ 30,000 ระบบโดยสกมช.ได้วางแผนดำเนินการ2ส่วนหลักได้แก่ระบบที่ไม่ได้ใช้งานให้ทำการปิดระบบทันทีเพื่อลดช่องโหว่ส่วนระบบที่ยังใช้งานอยู่จะต้องทำ การรีเซ็ตรหัสผ่านหรือบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดพร้อมกับยกระดับการเข้าสู่ระบบให้มีการยืนยันตัวตนหลายชั้นครอบคลุมไปจนถึงระบบที่เปิดให้ประชาชนเข้าใช้งานเช่นระบบการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถยนต์กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการสื่อสารและแจ้งผู้ใช้งานรับทราบภายใน1เดือนและระหว่างดำเนินการทุกหน่วยงานสามารถขอรับการช่วยเหลือจากสกมช.รับมือกับข้อจำกัดด้านต่างๆหากเพิกเฉยต่อมติดังกล่าวจะมีบทลงโทษทางวินัยและทางปกครองกำกับอยู่มาริชโยรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญสำรวจจุดเสี่ยงและทดสอบระบบหอเตือนภัยรับมือฝนตกหนักในช่วงนี้
9: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาดสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่โดยลงพื้นที่อำเภอชานุมานเพื่อสำรวจพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงภัยน้ำหลาก2จุดได้แก่บ้านบุงเขียวและบ้านหินขันตำบลโคกงอำเภอชานุมานจากการสำรวจพบว่าระดับน้ำปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์น้ำมากห่างตลิ่งประมาณ30เซนติเมตรมีแนวโน้มลดลงอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าช่วงนี้จนถึงวันที่21สิงหาคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีร่องมรสุมพาดผ่านซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำได้นอกจากนี้ได้ทดสอบระบบหอเตือนภัยณบริเวณโรงเรียนบ้านนาสีดาตำบลชานุมานผลปรากฏว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติครอบคลุมพื้นที่แจ้งเตือนภัย4หมู่บ้านทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องมือและระบบสื่อสารเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศ์สิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
11: ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-39-8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
12: ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพอเราคงไม่ใช่ผู้กำกับแต่เราคือผู้สนับสนุนที่ทำให้ตัวเอกเช่นคุณได้พบกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพอพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพอ1186 Line Official @OIC Connect คอปพอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ

0: เว้นระยะห่างครึ่งหนึ่งของความเร็วเช่นหากกำลังขับตามกันด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้เว้นระยะจากคันหน้า40เมตรอย่าลืมนะคะรู้กฎมีวินัยมีน้ำใจเพื่อถนนที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน
1: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
2: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
3: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาร์ฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0383980038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz และนี่คือรายการเกษตรอินดี้ออกอากาศเป็นประจำทุกวันพุธเวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ท่านสามารถติดตามรายการของเราได้2ช่องทางคือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz และทาง Facebook Pageสวท.ชลบุรี 99.75 ในวันนี้ตรงกับวันพุธที่19สิงหาคม2569กระผมนายสุภกรวัฒนะนักวิชาการเกษตร8รับหน้าที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรีส่งมอบสาระความรู้ดีๆให้ท่านผู้ฟังตลอด1ชั่วโมงเต็มกันครับในวันนี้ทางการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับเกียรติจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรีให้มาร่วมจัดรายการในวันนี้โดยหัวข้อที่เราจะนำมาเสนอข้อมูลสาระดีๆให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันก็จะมีในเรื่องของ1แนะนำหน่วยงานของการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.และแนะนำการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา2ยางพาราไทยยืน1ด้านคุณภาพสู่มาตรฐานโลก3. สวนยางอารยเกษตรจากเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสร้างสวนยางยั่งยืนตัวอย่างสวนยางเกษตรกรต้นแบบจังหวัดศรีสะเกษและ4ครับการดูแลสวนยางในหน้าแล้งและสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยางครับก่อนที่จะได้รับสาระความรู้ดีๆจากทางการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดฉะเชิงเทราก็ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังแนะนำหน่วยงานของการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.
1: รู้ไหมว่าเราใกล้คุณแค่ไหนแล้วทุกการเติบโตของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชเศรษฐกิจของประเทศอย่างยางพาราที่หลายล้อมในวงจรชีวิตของคุณเริ่มจากที่ใดการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.องค์กรนำด้านยางพาราระดับโลกในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบเรามุ่งก้าวไปอีกขั้นของภาคอุตสาหกรรมยางพารายกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตการค้านวัตกรรมยางผลิตภัณฑ์ยางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวคิด ESG ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแลเพื่อสร้างฐานการผลิตที่เข้มแข็งสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อวงการยางพาราระยะยาวให้เติบโตควบคู่ไปกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วยการขับเคลื่อนบทบาทด้านการส่งเสริมและด้านธุรกิจเราส่งเสริมให้มีการปลูกแทนยางเก่าด้วยยางพันธุ์ดีหรือไม้ยืนต้นชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจสร้างสวนยางยั่งยืนตามมาตรฐานสากลทำเกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสานเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้เกษตรกรพัฒนาสู่เศรษฐกิจสีเขียวและสังคมคาร์บอนต่ำบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตในสวนยางลดปริมาณการปล่อยหรือดูดกับก๊าซเรือนกระจกสร้างศูนย์กลางการขายคาร์บอนเครดิตให้กับเกษตรกรชาวสวนยางในภูมิภาคเอเชียส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่เพื่อแบ่งปันทรัพยากรการผลิต Sharing Economy ผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มพัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขันของเกษตรกรสู่การแปรรูปที่ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดตลอดเวลาที่ผ่านมาเราสนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจให้สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางสนับสนุนนักวิจัยเพื่อพัฒนาศึกษาคิดค้นนวัตกรรมที่มุ่งลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรขยายผลเพิ่มมูลค่ายางพาราเชิงพาณิชย์สร้างสินค้าที่มีความโดดเด่นและแตกต่างพร้อมส่งเสริมใช้ยางภายในประเทศและขยายฐานตลาดการส่งออกจะตั้งศูนย์บริการและตั้งเขตเศรษฐกิจส่งเสริมนวัตกรรมยางพาราขยายกำลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมยางพาราเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศรักษาเสถียรภาพด้านราคาสร้างระบบสวัสดิการให้เกษตรกรชาวสวนยางเพื่อดูแลให้ความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมทุกมิติรวมถึงดำเนินการตลาดผ่านตลาดกลางยางพารา8แห่ง ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคและขยายเครือข่ายตลาดกลางมากกว่า250แห่งครอบคลุมพื้นที่ยางพาราทั่วประเทศโดยให้บริการซื้อขายผลผลิตยางพาราคุณภาพในราคาที่เป็นธรรมผ่านระบบประมูลที่ทันสมัยโปร่งใสจนได้รับความไว้วางใจจากผู้ซื้อและผู้ขายมาอย่างยาวนานด้านธุรกิจเรามีโรงงานแปรรูปยางพาราที่ได้มาตรฐานตั้งอยู่ใกล้พื้นที่สวนยางของกยท.กว่า 40,000 ไร่และพื้นที่สวนยางของเกษตรกรทำให้ได้เปรียบด้านการจัดหาและขนส่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาผลิตและจำหน่ายเป็นยางแผ่นรมควันยางแท่งน้ำยางคนและไม้ยางรวมถึงให้บริการผลิตยางแก่ผู้ที่สนใจในรูปแบบ OEM Original Equipment Manufacturer ผลักดันอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางขั้นปลายน้ำภายใต้การควบคุมคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มผู้ค้าเพิ่มความเชื่อมั่นและสร้างโอกาสทางธุรกิจมากขึ้นจากทุกบทบาทของกยท.จึงมั่นใจได้ว่าเราพร้อมเดินหน้าพัฒนาและเติบโตไปด้วยกันกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรชาวสวนยางภาครัฐและภาคธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางมีคุณภาพชีวิตที่ดีรายได้มั่นคงสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางมีความเข้มแข็งยั่งยืนผู้ประกอบกิจการยางดำเนินธุรกิจอยู่ในระบบตลาดได้อย่างมีเสถียรภาพผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์ยางมาตรฐานระดับสากลจนเกิดการตระหนักและรับรู้ถึงคุณค่าของการใช้ยางธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรมสร้างฐานและศูนย์รวมการบริการขนาดใหญ่ย้ำแนวทางการพัฒนาภาคเศรษฐกิจและสังคมที่คำนึงถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล Green Economy เพื่อให้อุตสาหกรรมยางเกิดความยั่งยืนทั้งห่วงโซ่อุปทานนำสู่การต่อยอดกิจกรรมทางธุรกิจการค้าและการลงทุนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในทุกไลฟ์สไตล์เพื่อผลักดันประเทศไทยทะยานสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราของโลกที่สร้างมูลค่าสินค้ายางพาราทั้งระบบไม่ต่ำกว่าปีละ 500 ล้านบาทการยางแห่งประเทศไทยเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
0: ครับหลังจากที่เราได้รับทราบประวัติความเป็นมาของการยางแห่งประเทศไทยภารกิจและหน้าที่ของการยางแห่งประเทศไทยกันแล้วต่อไปก็มารับทราบพื้นที่และความรับผิดชอบของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดฉะเชิงเทราต่อได้เลยครับพื้นที่ความรับผิดชอบของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดฉะเชิงเทรามีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด8จังหวัดประกอบด้วย1กรุงเทพมหานคร2สมุทรปราการ3ปทุมธานี4ฉะเชิงเทรา5ชลบุรี6นครนายก7ปราจีนบุรีและ8จังหวัดสระแก้วนะครับซึ่งในส่วนของจังหวัดสระแก้วก็จะมีการยางแห่งประเทศไทยสาขาสระแก้วรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้วด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดในบริบทภาพรวมของพื้นที่ความรับผิดชอบของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดฉะเชิงเทราพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบใกล้พื้นที่ตรงไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามนะครับขอความช่วยเหลือหรือให้ทางเจ้าหน้าที่ของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดฉะเชิงเทราได้อำนวยความสะดวกนะครับได้ดูแลพี่น้องทั้งสองทั้งการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดและการยางแห่งประเทศไทยสาขาสระแก้วนะครับช่วงนี้ขออนุญาตได้นำพาทุกท่านได้ท่านผู้ฟังได้รับฟังบทเพลงเพราะๆจากทางสถานีสร้างหมุน1บทเพลงครับ

0: ครับหลังจากที่รับทราบพื้นที่ความรับผิดชอบของทางการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าในส่วนของพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเรื่องของยางพาราก็เป็นพืชเศรษฐกิจนะครับที่ทางการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดฉะเชิงเทราได้ดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ฉะเชิงเทราเองชลบุรีนะครับรวมถึงจังหวัดอีกหลายๆจังหวัดนะครับรวมทั้งหมด8จังหวัดนะครับภายใต้พื้นที่ความรับผิดชอบของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับผมเองขออนุญาตนำเรียนทุกท่านนะครับได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นว่ายางพารานะครับเป็นพืชเศรษฐกิจและมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะครับผ่านทางมีเดียนะครับแนะนำในส่วนของยางพาราไทยยืนหนึ่งด้านคุณภาพและมาตรฐานโลกนะครับมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างนะครับถึงบอกว่ายางพาราไทยยืนหนึ่งด้านคุณภาพและมาตรฐานโลกขอเชิญทุกท่านรับฟังและรับชมวิดีโอครับ
1: ยางพาราไทยสู่สากล
2: การทำสวนยางแบบอารยเกษตรหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการให้ปุ๋ยวันนี้ใช้โดรนได้
3: ทุกคนคิดถึงยางพาราจะคิดถึงอะไรกันคะถ้าหากว่าเราคิดถึงก็คงจะคิดถึงหมอนนี่ใช่ไหมคะมันก็จะมีแบบความนุ่มๆ นะหรือจะเป็นเตียงเป็นที่นอนนอนแล้วก็คือนุ่มสบายเหมาะสมกับสรีระของเราหรือจะเป็นนี่ค่ะเป็นหมอนข้างนะคะแต่ใครจะไปคิดล่ะคะว่ายางพาราเอาไปทำนี่ได้ค่ะนี่คือหมวกนิรภัยที่ทำจากยางพาราจริงๆนะคะไม่ใช่แค่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่เห็นที่เป็นสิ่งรอบตัวเรานะคะยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นยางรถยนต์นี่คงเห็นได้ชัดเจนว่ายางรถยนต์นี่เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ทั่วโลกให้การยอมรับว่ายางพาราของไทยมีคุณภาพมากๆซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะผู้มีส่วนสำคัญมากที่สุดเลยก็คือการยางแห่งประเทศไทยที่จะนำพายางพาราของไทยไปสู่สากลค่ะถ้าพูดถึงยางพาราก็ต้องการยางแห่งประเทศไทยค่ะในงานสำคัญระดับชาติที่ผลักดันและดูแลยางพาราไทยให้มีคุณภาพได้มาตรฐานรวมถึงดูแลพี่น้องเกษตรกร

0: การทำสวนยางแบบอารยเกษตรศาสตร์ตัวที่หนึ่งก็คือเรื่องของศาสตร์สากลศาสตร์สากลวันนี้เนี่ยเกษตรกรที่จะไปปลูกยางเนี่ยต้องรู้แล้วว่าดินของตัวเองมีความอุดมสมบูรณ์อยู่เท่าไหร่พันยางที่เหมาะสมกับพื้นที่ตรงนั้นควรจะเป็นพันยางอย่างไรการให้ปุ๋ยวันนี้ใช้โดรนได้นะครับศาสตร์เหล่านี้เป็นศาสตร์สากลซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์แล้วตัวที่สองที่การยางเจอนะครับเราก็คือเราเรียกว่าปราชญ์ชาวบ้านเรื่องศาสตร์ชุมชนมีการใช้พื้นที่นานะปรับปรุงพื้นที่นาจนกระทั่งปลูกยางได้และเปลี่ยนรูปแบบการเก็บเกี่ยวใช้ฮอร์โมนเอทิลีนแล้วก็ใช้ระบบเจาะร่วมกับการให้น้ำนะครับตัวสุดท้ายเลยนะครับที่ต้นน้ำเนี่ยเรากำลังอธิบายเกษตรกรว่าคุณต้องใช้ศาสตร์พระราชาในการดำรงชีพก็คือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการทำสวนยางคุณมีรายรับเท่าไหร่คุณมีรายจ่ายเท่าไหร่สุดท้ายต้องมีเหลือ
1: ปัจจุบันทั่วโลกมีความต้องการใช้ยางพารามากถึง15ล้านตันแต่ผลิตได้เพียง14ล้านตันนี่จึงเป็นโอกาสของไทยที่จะเพิ่มปริมาณการผลิตเพื่อส่งออกและครองเจ้าตลาดค่ะซึ่งการเจาะตลาดส่งออกไปสู่สากลจะเป็นส่วนสำคัญให้เศรษฐกิจจากยางพาราไทยยั่งยืนมากยิ่งขึ้นโดยตลาด EU เป็นหนึ่งตลาดที่พร้อมรับยางพาราอีกมากและเสนอราคาที่ดีด้วย
0: อย่างวันนี้ทุกคนทราบนะครับว่ายางส่วนหนึ่งเราก็ส่งไปยุโรปยุโรปกำหนดว่ายางเนี่ยจะต้องเป็นมาตรฐาน EUDR ที่เรียกว่า EU Deforestation Regulation เนี่ยก็คือยางจะต้องไม่มีการบุกรุกป่านะยางจะต้องไม่ทำผิดกฎหมายแรงงานของประเทศนั้นๆเรื่องการใช้พื้นที่และสิ่งที่สำคัญต้องตรวจสอบย้อนกลับได้ว่ายางที่ไปผลิตเป็นยางล้อเนี่ยนะครับเส้นส่งออกไปที่ฝรั่งเศสในยางล้อเส้นเนี่ยต้องตรวจสอบย้อนกลับได้ว่ามันมาจากประเทศไทยตรงไหนพื้นที่อย่างไรวันนี้เนี่ยเราได้ทดลองซื้อขายแล้วหลายๆบริษัทเลยนะเอกสารในการตรวจสอบย้อนกลับในวันนี้สามารถยืนยันได้ว่าเราสามารถตรวจสอบได
2: ้แอนรู้สึกว่าแอนภูมิใจมากเลยค่ะที่ยางพาราของไทยมีคุณภาพได้รับการยอมรับจากทั่วโลกนะคะแล้วก็ไปทำผลิตภัณฑ์ได้มากมายดังนั้นถ้าหากว่าเกษตรกรไทยของเรารวมถึงผู้ประกอบการรักษาคุณภาพแบบนี้เอาไว้แอนมั่นใจเลยค่ะว่ายางพาราไทยเรานั้นจะยืนหนึ่งในตลาดสากลค่ะ
3: ครับก็ผ่านไปแล้ว2ช่วงรายการนะครับก็เป็นเรื่องเนื้อหาสาระของทางการยางแห่งประเทศไทยของจังหวัดฉะเชิงเทราของเรานะครับที่ได้นำเรียนข้อมูลเนื้อหาสาระดีๆมีประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับก็คือเรื่องของสวนยางอารยเกษตรจากเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสร้างสวนยางยั่งยืนพร้อมตัวอย่างสวนยางเกษตรกรต้นแบบจังหวัดศรีสะเกษนะครับสวนยางอารยเกษตรสวนยางยั่งยืนนะครับมีประโยชน์มีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้างทำไมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดฉะเชิงเทราถึงอยากจะนำเสนอข้อมูลเรื่องสวนยางอารยเกษตรนะครับจากเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสร้างสวนยางยั่งยืนนะครับขออนุญาตนำเรียนทุกท่านนะครับผ่านวิดีโอเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนขอเชิญทุกท่านรับชมครับ
4: การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษยินดีนำเสนอเกษตรกรชาวสวนยางรุ่นใหม่และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางต้นแบบ RAOT มีดีบอกต่อภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรชาวสวนยางรุ่นใหม่ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ฟาร์มคุณยายเดิมทีเป็นพื้นที่ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกสู่สวนยางพาราแบบผสมผสานที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน
5: แต่ก่อนแม่กับยวนย่างพ่อแม่พาอยู่บ้านพ่อแม่ก็พากันออกมาอยู่บ้านน้อยบ้านทุ่งน้อยพ่อแม่ก็สิเห็นแม่เฮ็ดนี้เป็นของแม่เฮ็ดกินแม่ก็ได้เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินมาปลูกป้อมันก็เบิดบ่มีราคมแล้วค่ะเศร้าบัดนี้ลูกสาวลูกเขยว่าเฮ็ดอยากปลูกย่างแม่ก็เลยว่าสิเฮ็ดไปแม่ให้เฮ็ดเป็นเงินเป็นคำพอได้อยู่ได้กินเห็นทางไก่เขาเฮ็ดเราแม่ก็ย่อให้เฮ็ดกินไปลูกว่าแม่บ่มีปัญญาเฮ็ดไปแล้วมันแก่แล้วเนาะย่อให้ลูกเฮ็ดกิน
4: คุณสมานเริ่มการทำสวนยางพาราเพื่อความมั่นคงในครอบครัว
6: ไปทำงานรับจ้าง

0: อยู่กรุงเทพไปรับจ้างเพิ่นเดินทางไปส่งของได้ไปเห็นเขาปลูกสร้างสวนยางนะครับใจเจ้าของก็มักเหลียวในทางด้านการเกษตรนะครับก็เลยหันมาบ้านมาปรึกษาว่าเพิ่นมักคือกันบ่อยากปลูกสร้างสวนยางบ่อยากมีชีวิตที่มั่นคงอยากมีอาชีพของเจ้าของบ่ต้องไปเป็นลูกน้องเขาบ่ได้ไปรับจ้างเขาเฮ็ดมาสร้างอยู่กับผู้เลี้ยงมากับครอบครัวเพื่อสร้างความอบอุ่นนะครับก็เลยหันกลับมาบ้านมาปรึกษาเพิ่นก็โอเคนํานะครับเพิ่นโอเคนําเพิ่นก็อยากมีสวนยางอยากมาเฮ็ดนะครับก็ได้มาเฮ็ดสวนยางมาปลูกสร้างไว้ก่อนในระยะแรกนะครับก็ยังไปรับจ้างเขาอยู่แล้วก็เดินทางไปเห็นทางอื่นเขามีการเฮ็ดโขกน้องหน้าเฮ็ดทฤษฎีใหม่1ไร่ได้ 100,000 พุ่นน่ะก็เลยมาคิดอยากเฮ็ดคือเขาแต่ว่าสิเฮ็ดจังได๋ก็เลยมาปรึกษาทางพ่อและย่านว่าสิเฮ็ดได้คือเขาบ่เข้าไปในการยางนะครับได้ไปอบรมศึกษาดูงานได้มีการไปเบิ่งสวนเขาเฮ็ดเป็นแบบใดต้นแบบเขาเป็นแบบใดนะครับก็เลยเอามาปรับในตัวนี้นะครับกับได้ไปเห็นสัตว์ประชานะครับเฮ็ดให้มันมีอยู่มีกินสร้างได้ให้มันมั่นคงยั่งยืน
1: จากสวนยางพาราเชิงเดี่ยวทำรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายคุณเรนูได้เพิ่มการทำเกษตรแบบผสมผสานนำไปสู่ความมั่งคั่งในครอบครัว
2: ที่เฮาปรึกษากันในครอบครัวแล้วเนาะค่ะว่าอยากทำเกษตรก็เลยพากันปลูกยางไว้สักพักนึงพอถึง อายุย่างพอเปิดกีดก็มาเริ่มเปิดกีดย่างพอมีรายได้จากยางพาราค่ะเมื่อก่อนนั้นก็พอใช้เพราะว่าลูกยังน้อยว่าเขามีรายได้จากยางพาราแบบเชิงเดียวต่อมาพอลูกใหญ่รายได้ที่เขาได้จากยางพาราเริ่มมาพอใช้ก็เลยมาปรึกษากันในครอบครัวว่าเขาควรจะเฮ็ดจังไหนเขาจะสิมีรายได้เพิ่มบวกกับการได้ไปอบรมศึกษาดูงานจากหน่วยงานการย่างแม่ก็เลยได้นำองค์ความรู้เหล่านั้นมาปรับประยุกต์ใช้โดยได้นำศาสตร์ภาษาของพ่อหลวงเราเก่ามาปรับประยุกต์ใช้ในสวนยางพาราของเขาแบบเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเริ่มจากการปลูกพืชผักสวนครัวลวกกินได้การทำปศุสัตว์การทำประมงเช่นการเลี้ยงหอยเลี้ยงปูเลี้ยงกบเลี้ยงป้าค่ะแต่ปศุสัตว์แม่ก็จะมีเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ไข่หมูหลุมเลี้ยงหนูผูกค่ะกับพอเฮาเลี้ยงสักพักนึงก็สิแม่ก็สิเกิดปัญหานิดหน่อยในการปฏิบัติงานเนาะอย่างเช่นบางเทื่อน้ําเฮาบ่พอใส่ในสวนในการทำประมงนะคะแล้วก็การทำตลาดของแม่ก็สิบ่ทันได้เก่งพ่อลูกสาวก็เลยออกความคิดว่าเดี๋ยวสิซอยในจุดนี้
1: จากองค์ความรู้ทั้งหมดคุณเรนูได้นำความรู้จากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ภายในสวนให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีการจัดสรรปันส่วนปลูกพืชแบบผสมผสานพืชรั้วกินได้มีการจัดการความสมบูรณ์ในการวางบ่อนำไปสู่การกำหนดชนิดและประเภทในการเลี้ยงรวมไปถึงพื้นที่ขอบสวนโดยเกิดการจัดวางอย่างเหมาะสมในบริเวณพื้นที่ภายในสวนทั้งหมดโซล่าเซลล์ที่ตอบโจทย์กับปัญหาความแห้งแล้งซึ่งการยางแห่งประเทศไทยได้อุดหนุนภายใต้งบประมาณเกษตรกรรมต้นแบบจากอาชีพของพ่อแม่คุณสุภานิดาหรือน้องมิวซึ่งเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่ได้ผ่านการอบรมจากศูนย์เรียนรู้จังหวัดกระบี่ได้นำองค์ความรู้มาผนวกกับสิ่งที่ได้ขับเคลื่อนมาแล้วมาพัฒนาฟาร์มและต่อยอดเสริมรายได้ไปสู่ความยั่งยืน

ก็มีการมาต่อยอดในเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ทำออกมาแล้วทีนี้มีปัญหาก็คือในกระบวนการที่จะต้องนำไปจำหน่ายตอนนั้นกำลังศึกษาอยู่ก็มีการต่อยอดด้วยการหาช่องทางในการโพสต์ขายในโซเชียลของเราก็จะมี Facebook ออนไลน์มี Instagram นะคะก็เอาไปโพสต์เชิญชวนให้ลูกค้าเขาเข้ามาค่ะอินบ็อกซ์เข้ามาซื้อในส่วนนี้ค่ะก็ถือว่าได้การตอบรับที่ดีค่ะเช่นหอยเชอรี่สีทองของเราทีนี้เราก็นำมาแปรรูปเป็นหอยบาร์บีคิวเสียบไม้เป็นหอยนึ่งสมุนไพรค่ะแบบแกะเอาแค่เนื้อขายค่ะหอยเชอรี่สีทองที่เราขายแบบดิบแบบเป็นตัวจะอยู่ที่กิโลละ200บาทแปรรูปแบบแกะเนื้อก็จะได้อยู่ที่กิโลละ450บาทค่ะหนูพุกเราก็จะขายเป็นแบบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ทำเป็นหนูเนื้อสด

0: ากช่วยติดตามนะคะคือช่องทาง YouTube ฟาร์มคุณยายนะคะแล้วก็เพจฟาร์มคุณยายค่ะ
1: สวนยางแบบผสมผสานก้าวเข้าสู่ตลาดออนไลน์ความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เองที่นำพาน้องมิวไปอีกขั้นสู่การเป็นเกษตรกรชาวสวนยางรุ่นใหม่อย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์ของการยางแห่งประเทศไทย
0: มีโอกาสได้ไปเข้าร่วมโครงการแกงสมาร์ทฟาร์เมอร์ของการยางแห่งประเทศไทยค่ะไปเรียนรู้ที่ศูนย์การเรียนรู้ที่จังหวัดกระบี่ก็ได้องค์ความรู้มาหลากหลายมากเลยค่ะเยอะแยะมากมายแล้วก็เราก็ได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายของกลุ่มพี่ๆเพื่อนๆค่ะที่เราได้ไปเข้าร่วมโครงการด้วยกัน

0: นี่ก็คือหนึ่งนวัตกรรมนะคะก็คือบัวผ้าใบผ้าเคลือบยางพาราค่ะเราได้มีการมาต่อยอดในส่วนของเรานะคะก็คือเป็นบ่อกระชังบกค่ะสามารถเลี้ยงปลาเลี้ยงกบได้ค่ะ
1: บ่อเคลือบน้ำยางที่ได้เกิดขึ้นในบริเวณนี้เป็นการอุดหนุนภายใต้งบประมาณจากการยางแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้มีความมั่นคงและยั่งยืนโดยมีทั้งบ่อเคลือบน้ำยางที่มีโครงสร้างแข็งแรงอีกทั้งยังมีเรื่องระบบน้ำสนับสนุนที่มาใช้ในส่วนนี้ด้วย
0: และทีนี้องค์ความรู้ที่ได้มานะคะเราก็จะมีการมาต่อยอดเพิ่มขึ้นก็คือการวางแผนในอนาคตเราจะมีการจัดระบบในการทำสวนยางการปลูกพืชผสมผสานให้เพิ่มมากขึ้นค่ะในกิจกรรมในสวนยางของเราแต่ก่อนเราทำอาชีพกรีดยางเพียงอย่างเดียวรายได้เฉลี่ยต่อปีประมาณ 70,000 บาทต่อปีค่ะทำให้รายได้ครอบครัวของเราไม่เพียงพอต่อมาเราเริ่มมาทำเป็นสวนยางแบบผสมผสานในสวนยางเพิ่มมาเป็นกิจกรรมประมาณ9กิจกรรมค่ะซึ่งรายได้ต่อปีเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 650,000 บาทค่ะหากค่าใช้จ่ายคงเหลือประมาณ 290,000 บาททีนี้เราก็มีการจัดสรรแบ่งส่วนเงินเป็นส่วนๆไว้เพื่อเก็บแบ่งไว้ใช้จ่ายภายในครัวเรือนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเอาไว้หมุนเวียนในสวนค่ะมันมีความสุขมากที่ได้ลงมือทำจริงๆแต่ก่อนคิดว่ามันเป็นเรื่องยากมากๆสำหรับเราคนรุ่นใหม่เพราะว่าส่วนมากจบมามีงานทำมีเงินจบพอแล้วหันมาทำเกษตรได้อยู่กับครอบครัวได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มองไปมุมไหนก็มีแต่สีเขียวรู้สึกชื่นใจทุกครั้งหายเหนื่อยเลยค่ะมันไม่ใช่แค่ได้เงินแต่ว่ามันเป็นความสุขทางใจค่ะอยากให้ทุกคนหันมาลองดูค่ะ
1: เศษไม้ใบยางของเหลือใช้ภายในสวนรวมไปถึงมูลจากการทำปศุสัตว์ทุกอย่างล้วนถูกเปลี่ยนให้เป็นพลังงานชีวมวลและปุ๋ยหมุนเวียนนำไปสู่ซีโร่เวสต์อย่างแท้จริงซีโร่เวสต์คือการใช้ทรัพยากรโดยไม่ให้เหลือทิ้งจัดการทุกสิ่งอย่างคุ้มค่าไม่ปล่อยให้เป็นขยะแต่หมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งสิ่งที่เหลือใช้จากสวนยางไม่ว่าจะเป็นเศษอาหารไม่ว่าจะเป็นมูลสัตว์ก็จะนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในครอบครัวโดยที่แก๊สหุงต้ม1ถังราคา450บาทต่อถังใช้ได้ระยะเวลา1เดือนแต่การใช้แก๊สหุงต้มมาเพื่อที่จะทดแทนสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ถึง300บาทต่อเดือนแก๊สหุงต้ม1ถังนั้นจะใช้เวลาในการใช้ร่วม3เดือนเมื่อใช้ควบคู่กันกับแก๊สชีวภาพ
2: ครับในเรื่องถังแก๊สชีวภาพทางองค์การบริหารส่วนตำบลพลยางได้ศึกษาและส่งต่อให้ราษฎรประจำตำบลพลยางทุกหมู่บ้านและส่วนหนึ่งได้มาส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ที่นี่ที่ฟาร์มคุณยายเพื่อให้ลดรายจ่ายในครัวเรือนเกี่ยวกับการหุงต้มและมีการมาศึกษาดูงานที่นี่เป็นแหล่งหนึ่งของตำบลพลยางเพื่อให้คนต่างจังหวัดหรือต่างตำบลอำเภอได้มาเห็นของจริงได้รู้ประสบการณ์เรียกว่าทำได้จริงนะครับก็ได้ส่งต่อเพื่อศึกษาเรียนรู้ต่อไปในเขตจังหวัดอื่นด้วยครับ
3: ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลพลยางครับก็ได้นำนโยบายนี้ครับไปในการประกวดแข่งขันนะครับบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของสำนักงานกระจายอำนาจนะครับซึ่งปี2568นะครับเราก็ได้เข้ารอบได้ที่17นะครับได้รางวัลประมาณ 400,000 บาทนะครับของปี2568นะครับองค์การบริหารส่วนตำบลจะนำไปพัฒนาในปีต่อไปนะครับขอบคุณครับ
1: ด้วยการทำสวนยางแบบผสมผสานอย่างต่อเนื่องคุณเรนูจึงก้าวขึ้นมาเป็นเกษตรกรรมต้นแบบและได้รับการยกย่องผ่านกิตติบัตรและรางวัลต่างๆที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความสำเร็จ
4: ครับโครงการอาชีพเสริมที่การยางแห่งประเทศไทยได้สนับสนุนนั้นเป็นความตั้งใจในการที่จะเสริมสร้างศักยภาพยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่มีความตั้งใจหัวไวใจสู้และก็มีต้นทุนทางความคิดริเริ่มในการที่จะประกอบอาชีพเสริมเพื่อเป็นโอกาสให้กับครัวเรือนของตนเองซึ่งในสถานที่แห่งนี้ฟาร์มคุณยายซึ่งมีคุณเรนูนวลจันทร์และคุณสมานนวลจันทร์นะครับพร้อมด้วยน้องมิวซึ่งเป็นยังสมาร์ทฟาร์เมอร์นะครับที่ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนานาชาตินำองค์ความรู้ทั้งหมดนะครับมาเพื่อที่จะพัฒนาฟาร์มแห่งนี้โดยเฉพาะในเรื่องของรายได้ที่มีต่อครัวเรือนซึ่ง จะทำให้ครัวเรือนนั้นมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบสถาบันเกษตรกรและก็เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่พร้อมมุ่งมั่นครับที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรทุกรายที่เป็นเกษตรกรหัวใจสู้มีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ในการเข้าถึงโอกาสและงบประมาณที่การยางแห่งประเทศไทยอุดหนุนเพื่อเป็นการพัฒนาอาชีพและอนาคตที่ยั่งยืนและมั่นคงต่อไปครับ
5: ครับสำหรับช่วงท้ายของรายการอีกหนึ่งเรื่องนะครับเนื้อหาสาระดีๆที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับอยากจะนำเสนอสาระดีๆซึ่งเป็นสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยางของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับทางการยางแห่งประเทศไทยก็คือเรื่องของสวัสดิการกยท.ในส่วนของกรณีเสียชีวิตสวัสดิการเงินช่วยเหลือให้แก่ทายาทเกษตรกรชาวสวนยางในกรณีเสียชีวิตรับค่าปลงศพรายละ 30,000 บาทยื่นขอนะครับภายใน90วันนับถัดจากวันที่เกษตรกรชาวสวนยางเสียชีวิตลงนะครับผู้เสียชีวิตต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับกยท.ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางนะครับได้ที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดใกล้บ้านท่านนะครับเสียชีวิตตั้งแต่วันที่15กันยายน2566เป็นต้นไปนะครับผู้ยื่นคำขอรับสวัสดิการต้องเป็นผู้จัดการงานศพโดยมีหลักฐานประกอบการพิจารณาตามที่การยางแห่งประเทศไทยกำหนดครอบคลุมการเสียชีวิตทุกกรณีครับช่วงนี้หมดเวลาของรายการของเราแล้วกับผมนายสุภกรลหนะนักวิชาการเกษตร8ต้องขอลาทุกท่านไปพร้อมๆกับวิทยาแล้วพบกับรายการเกษตรอินดี้ได้ใหม่ในวันพุธหน้าเวลาเดียวกันนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีแถลงผลหารือผู้นำออสเตรเลียเดินหน้ายกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์4ด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
1: นายกรัฐมนตรีแถลงผลหารือผู้นำออสเตรเลียเดินหน้ายกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์4ด้านพร้อมจัดทำเอกสารความร่วมมือสำคัญ2ฉบับรับมืออาชญากรรมข้ามชาติและขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีร่วมแถลงข่าวกับนายแอนโทนีเอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียหลังการหารือทวิภาคีที่กรุงแคนเบอร์ราโดยย้ำความมุ่งมั่นยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยและออสเตรเลียให้ใกล้ชิดเป็นรูปธรรมมากขึ้นในโอกาสการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ14ปีและก่อนครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือ4ด้านได้แก่การเมืองและความมั่นคงโดยเฉพาะการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมการศึกษาวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนตลอดจนความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีรวมถึงออสเตรเลียสนับสนุนกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยินดีต่อเอกสารสำคัญ2ฉบับได้แก่แถลงการร่วมว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อรับมืออาชญากรรมออนไลน์การค้ามนุษย์ยาเสพติดและการฟอกเงินและแถลงการผู้นำว่าด้วยการยกระดับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเพื่อขยายการค้าและการลงทุนโดยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียหรือทาฟต้าวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลีย
1: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลัน
7: นางจอมขวัญสักกามาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสดังนั้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอีกทั้งขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างใกล้ชิด กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนราธิวาสขยายเส้นทางชายแดนภาคใต้กรุงเทพสุไหงโกลกบูเกตาเริ่มให้บริการวันที่1กันยายนนี้
8: นางอ่อนอุตสาทองเรืองนิ่มนายสถานีเดินรถนราธิวาสและรักษาการนายสถานีเดินรถสุไหงโกลกเปิดเผยข่าวดีว่าบริษัทขนส่งจำกัดบขส.ได้เดินหน้าขยายการให้บริการประชาชนโดยเตรียมเปิดบริการเส้นทางกรุงเทพมหานครสุไหงโกลกบูเกตาตั้งแต่วันที่1กันยายน2569นี้เป็นต้นไปเชื่อมการเดินทางจากชายแดนไทยสู่ประเทศมาเลเซียระยะทาง 1,267 กิโลเมตรค่าโดยสาร 1,261 บาทโดยกำหนดจุดรับส่งณสนามกีฬาเทศบาลตำบลบูเกตาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสและจุดจำหน่ายตั๋วโดยสารตั้งอยู่ณบริเวณใกล้กับธนาคารกรุงไทยสาขาอำเภอแว้งเก่าทั้งนี้กำหนดให้บริการรถโดยสารปรับอากาศชั้น1พิเศษ32ที่นั่งวันละ2เที่ยวโดยเที่ยวขาไปรถจะออกจากกรุงเทพมหานครหมอชิด2เวลา 14:00 น.เที่ยวกลับจะออกจากบูเกตาเวลา 12:00 น.นอกจากนี้ทางปคส.ยังเปิดให้บริการรับส่งพัสดุในเส้นทางดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนสำหรับผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ tcl99web.transport.co.th Facebook Fanpage ปคส.หรือโทร02-936-2841 ต่อ48วิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวท.ชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ นิว
9: คปภ.ชวนวางแผนบริหารความเสี่ยงทางการเงินในช่วงที่เศรษฐกิจผันผวนและค่าครองชีพสูงแม้หลายคนอาจเลือกประหยัดด้วยการไม่ทำประกันภัยแต่ความจริงแล้วยิ่งเศรษฐกิจฝืดเคืองเรายิ่งควรมีหลักประกันรองรับความเสี่ยงเพราะหากเกิดเหตุไม่คาดฝันเช่นอุบัติเหตุการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตเงินเก็บที่สะสมไว้อาจหมดไปในเวลาอันรวดเร็วคปภ.แนะนำไมโครอินชูรันส์หรือประกันภัยรายย่อยแบบ100 200และ222ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยคุ้มครองประชาชนในราคาที่เข้าถึงได้โดยมีจุดเด่นคือเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงหลักร้อยบาทต่อปีไม่กระทบค่าใช้จ่ายประจำเดือนเงื่อนไขไม่ซับซ้อนให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและค่าใช้จ่ายในการจัดการศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยตามเงื่อนไขกรมธรรม์อีกทั้งยังสามารถซื้อได้สะดวกผ่านโทรศัพท์มือถือร้านสะดวกซื้อหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสใกล้บ้านอย่าปล่อยให้ความไม่แน่นอนมาทำลายเงินเก็บที่หามาอย่างเหน็ดเหนื่อยเพราะประกันหลักร้อยคุ้มครองหลักแสนคืออีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างหลักประกันให้กับตนเองและครอบครัวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186
10: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
11: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
10: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
11: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
12: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช.ที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ.1186คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
13: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจรวงจร

รรมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจ

0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-39-8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
1: มาเล่นเกมตกหลุมรักกันไหม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านย้ำบูรณาการทุกภาคส่วนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านย้ำบูรณาการทุกภาคส่วนพร้อมดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงและเร่งเยียวยาตามหลักเกณฑ์
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนกรุงแคนเบราออสเตรเลียได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านว่าได้รับรายงานจากกระทรวงมหาดไทยและสั่งการทุกส่วนราชการระดมความช่วยเหลือลงพื้นที่อย่างเต็มที่โดยมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลการแก้ปัญหาภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่สำหรับภาคเหนือมอบหมายให้นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์กำกับดูแลพร้อมส่งทีมลงพื้นที่ขณะที่จังหวัดน่านประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วทำให้สามารถระดมและเบิกจ่ายความช่วยเหลือในพื้นที่ได้ทันทีพร้อมย้ำให้ดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงอย่างทั่วถึงทั้งอาหารเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคพร้อมระดมกำลังทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือโดยเฉพาะพื้นที่ถนนถูกตัดขาดนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเยียวยาหากน้ำท่วมต่อเนื่อง3วันจะให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ทั้งเงินเยียวยารายครอบครัวและงบประมาณซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายวาสนาตระเกียรรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่21สิงหาคม
7: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่15จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากแม่ฮ่องสอนพิษณุโลกเพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้จนถึงวันที่21สิงหาคมเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า200มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สหรัฐแจ้งข้อกล่าวหาชาวอิหร่าน17คนฐานมีส่วนเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการโจมตีทางไซเบอร์และขโมยข้อมูลจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐกระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อชาวอิหร่านทั้งหมด17คนที่ทำงานร่วมกับสถาบันมัฟนาของอิหร่านซึ่งถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังปฏิบัติการโจมตีทางไซเบอร์และขโมยข้อมูลจากมหาวิทยาลัยบริษัทเอกชนและหน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐในนามของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านรวมถึงหน่วยงานรัฐบาลและมหาวิทยาลัยของอิหร่านทั้งนี้ปฏิบัติการดังกล่าวของสถาบันมัฟนามุ่งเป้าโจมตีมหาวิทยาลัยหลายร้อยแห่งทั้งในสหรัฐและอีกหลายประเทศรวมถึงบริษัทเอกชนหลายสิบแห่งและหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐอย่างน้อย5แห่งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556ถึงปี2560โดยมีบัญชีอีเมลของอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วโลกตกเป็นเป้าหมายมากกว่า 100,000 บัญชีและถูกเจาะเข้าสู่ระบบสำเร็จประมาณ 8,000 บัญชีรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Neo
9: ทุกเป้าหมายของชีวิตเริ่มต้นได้ด้วยการวางแผนประกันชีวิตคืออีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้คุณและครอบครัวทั้งคุ้มครองชีวิตและสุขภาพวางแผนการศึกษาของบุตรหลานส่งเสริมการออมเพื่อวัยเกษียณและยังใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดวางแผนวันนี้เพื่อความอุ่นใจในทุกช่วงของชีวิตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคปภ.สายด่วน1186หรือ www.oic.or.th คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
10: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
11: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
12: หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ

0: ก๊าซหุงต้มช่วยให้การทำอาหารสะดวกแต่ก่อนใช้งานอย่าลืมตรวจเช็คเพื่อความปลอดภัย
1: ควรเลือกใช้ถังก๊าซที่ได้มาตรฐานตั้งถังในที่อากาศถ่ายเทสังเกตสภาพถังก๊าซว่าไม่มีรอยบุรั่วหรือเป็นสนิมรุนแรงตรวจสอบวาล์วและสายยางว่าไม่แตกร้าวพร้อมรัดเข็มขัดให้แน่น
0: ได้กลิ่นก๊าซให้ปิดวาล์วทันทีเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศและห้ามจุดไฟหรือเปิดปิดสวิตช์ไฟในบริเวณนั้น
1: ตรวจเช็คถังก๊าซเป็นประจำเพียงไม่กี่นาทีก็ช่วยป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้ทุกคนในครอบครัว
0: ด้วยความห่วงใยจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคลังภาคตะวันออก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาร์ฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038 398038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน

สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเรโดไลฟ์นะครับประจำวันที่19สิงหาคม2569นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมคณากรประกอบชัยชนะเหมือนเช่นเคยนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะ 11:00 น.ถึง 12:00 น.โดยประมาณนะครับวันนี้ก็เกริ่นออกตัวไว้ก่อนนะก่อนเข้ารายการปวดหัวนะครับปวดศีรษะซัดพาราไป2เม็ดนะครับจัดๆเลยอาจจะพูดแบบเบลอๆไปบ้างนะฮะต้องขออภัย เริ่มกันที่นะครับราคาน้ำมันอัปเดตกันหน่อยนะครับก็ถือว่าประเทศไทยช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นนะครับราคาน้ำมันขึ้นตามตลาดโลกแหละนะครับขึ้นทุกประเภทเลย85สตางค์นะครับดีเซลธรรมดาใน38บาท39สตางค์เบนซินนะโซฮอ E20 เนี่ย32บาท69สตางค์โซฮอ91ครับ37บาท32สตางค์โซฮอ95 37บาท69สตางค์นะครับก็สึกจะขึ้น85สตางค์มา2รอบแล้วอาทิตย์ละครั้งนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นหลายคนนี่ก็ต้องเริ่มเกาะติดราคาน้ำมันในตลาดโลกเหมือนกันนะถึงบอกว่าดูข่าวแล้วก็บอกกำลังขึ้นเนี่ยช่วงเย็นๆเนี่ยก็เติมซะก่อนก็ดีนะจะได้เป็นการประหยัดไปได้หน่อยหนึ่งนะครับนี่ก็ราคาน้ำมันเป็นไปตามตลาดโลกที่อเมริกากับอิหร่านก็ดูจะไม่ได้ข้อตกลงนะครับพอไม่ได้ข้อตกลงกันเนี่ยน้ำมันมันก็ราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับส่วนข่าวสารของเราก่อนเข้ารายการนี้ก็มีข่าวของดารานะคุณเรย์แมคโดนัลด์เสียชีวิตนะครับที่บ้านพักย่านพัฒนาการนะบอกว่าดูกล้องวงจรปิดแล้วก็หมดสติไปตรงโซฟาชั้นล่างนะครับก็อายุ49เท่านั้นเองนะก็ถือว่าเป็นศิลปินดาราชื่อดังตอนวัยรุ่นเนี่ยเขาเป็นพิธีกรคู่กับคุณชาคริตแย้มนามแล้วก็จำได้เลยว่าเล่นภาพยนตร์กับทาทยังนะเรื่องโอนิเกทีฟรักออกแบบไม่ได้โอ้โหผมดูหลายรอบเลยชอบมากเลยนะครับก็เพิ่งรู้นะว่าก็รุ่นราวคราวเดียวกันนะครับแล้วก็อายุแค่49เองนะเสียชีวิตแต่ว่าสาเหตุเนี่ยก็ต้องรอชันสูตรศพกันอีกครั้งแล้วกันนะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับส่วนข่าวสารครับไปกันที่ข่าวแรกเลยนะวันนี้ก็ถือว่าเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนะท่านผู้ชมครับตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่เลยบพ.เขาก็ส่งเซลล์บอดคาสต์นะครับในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็มีภาพมีคลิปกันออกมานี่แหละนะครับว่าแจ้งเตือนน้ำท่วมที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะฝนตกต่อเนื่องอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มก็ย้ำว่าขอให้ยกของขึ้นที่สูงแล้วก็หากต้องการอพยพนะก็แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อบต.หลังจากนั้นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับทางเว็บไซต์นะของปอพอของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านนะของสวทน่านเนี่ยเขาก็โพสต์คลิปนะครับน้ำเริ่มล้นตลิ่งเซาะถนนเนี่ยหลายจุดเลยนะครับแล้วก็มีการเตือนจากปอพอด้วยนะครับและก่อนเข้ารายการเมื่อสักครู่นี้เองนะก็มีเซลล์บอดแคสต์อีกรอบหนึ่งตอน 9:50 นาทีนี่เองนะครับก็คือฝนตกหนักจังหวัดน่านให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งคราวนี้เตือนหลายอำเภอแล้วนะก็คืออำเภอเมืองน่านบ้านหลวงเวียงสานาน้อยนาหมื่นและภูเพียงนะครับก็แจ้งเตือนว่าให้ยกของเนี่ยขึ้นที่สูงนำยานพาหนะไปไว้ที่ปลอดภัยนะครับ เก็บของมีค่าระวังไฟดูดและกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยก็ขอให้ไปยังศูนย์พักพิงเพราะฉะนั้นที่เตือนชัดๆนี่ก็คือทรัพย์สินข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยทีวีตู้เย็นเนี่ยก็ขอให้ยกขึ้นที่สูงอันนี้สำคัญนะผมเนี่ยเคยอยู่ในเหตุการณ์ตอนพายุเกท่วมเนี่ยตู้ยงตู้เย็นโทรทัศน์ไม่ได้ยกเลยพัดลมเนี่ยไปหมดนะเพราะฉะนั้นอาจจะยกขึ้นที่สูงแล้วก็จริงๆคนที่อยู่ในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วแหละว่าเวลาน้ำท่วมหนักๆเนี่ยจุดนั้นเนี่ยจะท่วมประมาณไหนแค่ไหนเนาะนะครับรถนี้ก็สำคัญนะเพื่อความชัวร์เนี่ยก็ควรจะเอาไปจอดในอำเภอที่สูงของจังหวัดเลยอะถ้าเป็นอยู่จังหวัดน่านนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็นึกว่าไปจอดไม่เนินสูงขึ้นมาสักเมตรนึงจะรอดบางทีมันไม่รอดสินะฮะมันก็ท่วมอยู่ดีเพราะงั้นไปอำเภอที่แบบ
ที่ปกติจะไม่ท่วมดีกว่าหรือว่าจุดไหนของอำเภอเนี่ยนะที่ไม่ท่วมนะไปจอดไปเลยเพื่อความปลอดภัยดีกว่านะเก็บทรัพย์สินมีค่าเพราะระวังจะลอยไปกับน้ำระวังไฟฟ้าดูดแต่โดยปกติแล้วพื้นที่ไหนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเนี่ยพอไฟฟ้าก็จะตัดอยู่แล้วล่ะนะครับแต่บ้านไหนที่ปลั๊กไฟอยู่ต่ำแล้วก็กลุ่มเปราะบางนะครับก็ย้ายไปยังศูนย์พักพิงเพราะอย่างน้อยอำเภอเมืองน่านบ้านหลวงเวียงสานาน้อยนาหมื่นภูเพียงเนี่ยอันนี้ก็น่าจะนะครับน่าจะรู้อยู่แล้วล่ะนะครับว่ามีศูนย์พักพิงอยู่ที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าในส่วนของผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางนะครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าต้องการอพยพเนี่ยนะครับก็แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นได้เลยนะครับนอกเหนือจากนี้ครับภาพข่าวต่อไปเลยนะฮะจังหวัดน่านนะครับเขาก็มีการแจ้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของถนนขาดนะสะพานชำรุดก็แจ้งเตือนนะครับเนี่ยหลายๆจุดนะท่านผู้ชมครับก็มีอินโฟกราฟิกเพราะฉะนั้นใครมีญาติพี่น้องอยู่ในพื้นที่จังหวัดน่านภาคเหนือก็นะครับระมัดระวังกันด้วยนะครับเนี่ยสะพานลำน้ำกุ่ยนะขาดมีเสาไฟฟ้าล้มนะครับรถทุกชนิดผ่านไม่ได้ที่อำเภอสันติสุขอวนนะครับดินถล่มต้นไม้ล้มรถเล็กผ่านไม่ได้ถนนลอยฟ้าปัวบ่อเกลือสะพานขาดรถทุกชนิดผ่านไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็ชัดเจนเลยในจังหวัดน่านนะครับเพราะนะกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาก็เตือนนะว่าจริงๆแล้วมันก็มีหลายวันนะที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักนะครับแล้วก็ให้ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะท่านผู้ชมครับอ่ะนี่คือก็ส่งกำลังใจให้กับประชาชนในหลายพื้นที่ล่ะนะครับจริงๆแล้วคือภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยให้ระมัดระวังในช่วง 2-3 วันนี้ที่ฝนจะตกหนักนะครับระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ขอให้ติดตามรับข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐอย่างใกล้ชิดนะครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะท่านผู้ชมครับเรื่องของ THAI Passport นะครับเมื่อเช้าก็เปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าแล้วนะผมก็ไปทดลองลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลงได้นะท่านผู้ชมครับก็ต้องเตือนว่าใจเย็นๆกันหน่อยนะใจเย็นๆกันหน่อยเวลาลงนะครับก็เอาแบบง่ายๆก่อนเลยนะเข้าไปที่เว็บไซต์คือถ้าจริงมันพิมพ์ยากนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็เข้า Google แล้วก็พิมพ์ว่าลงทะเบียน THAI Passport นะแล้วก็จะมีลิงก์ให้เรากดนะ THAI Passportไปที่ DE กระทรวง DE นี่แหละนะ aipass.net จะเข้าไปแล้วก็มันจะมีให้กดว่าลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าพอท่านกดนะครับเขาก็จะให้เรายืนยันสิทธิ์ให้ยืนยันตัวตนเนี่ยเราก็เลือกง่ายๆนะครับก็คือใช้แอปไทยดีนั่นแหละท่านผู้ชมง่ายสุดนะครับแล้วก็จะให้เรากรอกข้อมูลชื่อวันเดือนปีเกิดระดับการศึกษาระดับรายได้การแล้วก็ความเข้าใจถึงเรื่อง AI ต่างๆเหล่านี้แหละนะครับก็พอลงผ่านระบบก็จะบอกว่าท่านลงทะเบียนล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วเหมือนกับถ้าใครดูทางไลฟ์อยู่นะนี่เป็นของผมนี่แหละนะครับลงเรียบร้อยระบบจะเปิดใช้งาน31สิงหาคมนี้แหละโอ้โหท่านผู้ชมและจะเปิดให้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์สูงสุด5ล้านคนตั้งแต่9นาฬิกาที่ผ่านมานะก็ยังคือดีเขายังไม่ได้บอกว่าจนถึงเวลานี้ผ่านไป 2-3 ชั่วโมงเนี่ยนะครับลงกันไปกี่คนแล้วก็ยังไม่ทราบนะเพียงแต่ว่าพอเรากดรับสิทธิ์ล่วงหน้าแล้วกำลังรอที่จะยืนยันตัวตนผ่านไทยดีเนี่ยระบบจะให้เรารอประมาณสัก2นาทีเป็นอย่างต่ำท่านต้องใจเย็นคือถ้าท่านลงกับมือถือเนี่ยก็รอหน่อยแต่ถ้าลงกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเนี่ยมันจะมีเวลานับให้เลยว่า2นาทีแต่มันก็ไม่ตรงหรอกพอบอก2นาทีผ่านไปเป็นนาทีแล้วก็ยังขึ้น2นาทีก็รอหน่อยผมรอ5นาทีอ่ะนะเพราะฉันก็รอนิดนึงนะครับแต่ตอนลงด้วยมือถือมันไม่เห็นมันก็อาจจะไม่ทราบว่ามันหมุนๆเราก็นึกว่าระบบแฮงหรือเปล่ามันไม่แฮงนะมันก็รอพอรอปุ๊บพอผ่านนะเขาจะให้ลงผ่านเมลหรืออะไรก็แล้วแต่ก่อนในยืนยันแล้วก็เราไปยืนยันตัวตนเลือกผ่านไทยดีแล้วก็กรอกข้อมูลนะครับ
วันเดือนปีเกิดอะไรนี่แหละนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะระดับการศึกษาระดับเงินเดือนแล้วก็ระดับความเข้าใจเรื่อง AI ว่าท่านนี้ระดับไหนต้นกลางหรือว่าระดับสูงนะครับจะได้ใช้ซึ่งอันนี้สุดยอดมากนะท่านผู้ชมเพราะว่าต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เราปฏิเสธไม่ได้นะเรื่องของ AI อย่างผมทำงานในแต่ละวันนี่ก็ใช้เยอะนะครับอย่างน้อยๆเวลาทำคลิปเนี่ยก็ใช้ AI มาตัดพื้นหลังนะครับบางทีก็ใช้เจนภาพอินโฟกราฟิกก็มีนะครับแต่ก็จะใช้ไม่มากเพราะว่าผมจะใช้ผ่านมือถือนะครับซะเป็นส่วนใหญ่นะครับคุณสมบัติของการลงทะเบียน THAI Passport เนี่ย5ล้านคนเนี่ยคือครอบคลุมหมดเลยนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐประชาชนผู้ประกอบการที่อยากจะเริ่มใช้ AI แบบเต็มรูปแบบคือแบบปลดล็อกอะว่างั้นเถอะไม่แบบไม่ต้องแบบมีล็อกว่าเอ้ยต้องเล่นโปรคือไม่ต้องไปเสียตังค์เองภาครัฐจัดการให้เลยนะครับที่สำคัญนะท่านผู้ชมดูสิเขาจะรวบรวมผู้พัฒนา AI เนี่ย14ราย30โมเดลเนี่ยมารวมกันอยู่ที่แพลตฟอร์ม AI Passport คือเราไม่ต้องไป ChatGPT ไม่ต้องไป Gemini ไม่ต้องไปอะไรอ่ะ Nano Banana Pro นะ C-Dance 2.0 อะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ต้องเข้าไปพวกนี้ไปที่นี่เลยนะครับหลังจากเราลงทะเบียนผ่านและ31สิงหาคมคือไปที่ AI Passเขาจะรวบรวม AI ต่างๆเหล่านี้แหละให้เราเข้าไปเลือกใช้ได้อย่างเต็มที่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันปลดล็อกให้เราเลยในลองเป็นใช้ได้1ปีคือเราเนี่ยสามารถที่จะเข้า AI ในระดับโปรได้เลยอะไรที่มันแบบล็อกไว้ปกติสมมุติใครที่ใช้ Canva หรือว่า CapCut ก็จะรู้นะพอเราไม่ได้เป็นโปรเนี่ยไม่ได้เสียตังค์เนี่ยแหมมันติดขัดไปหมดจะใช้เอฟเฟกต์นู่นก็ไม่ได้จะเจนนี่ก็ไม่ได้จะลบพื้นหลังก็ไม่ได้โอ้โหมันติดขัดเหลือเกินแต่เนี่ยแบบโปรเลยดีมากนะดีมากเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนไปลงซะนะครับเพราะว่าเขาตั้งเป้ารองรับประชาชน5ล้านคนเพราะฉะนั้นก็จะได้รู้กันแหละว่าคนไทยเกือบ70ล้านคนเนี่ยมีความต้องการที่จะใช้AI เนี่ยมากน้อยแค่ไหนเนี่ยจะได้รู้กันในวันนี้นะครับลงกันเลยเต็มที่เลยท่านผู้ชมนะผมว่าเป็นโครงการที่ดีมากนะคุ้มนะครับแล้วก็ที่สำคัญจะได้เป็นการฝึกทักษะเราไปในตัวเลยนะครับผมเนี่ยปกติเนี่ยพวกโปรแกรมต่างๆเนี่ยผมก็จ่ายเงินอยู่แล้วใช้เงินส่วนตัวแต่รอบนี้ จะได้ใช้สิทธิ์ของรัฐสักทีนะครับอ่ะลงไม่ยากนะอย่างที่บอกนะท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าลงผ่านมือถือเนี่ยมันจะมีช่วงเวลารอนิดนึงนะใจเย็นๆนะครับใจเย็นบางคนนึกว่ามันแฮงนึกว่ามันค้างนะครับอันนี้น่าสนใจแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์จริงระบบจะเปิดใช้งานคือ31สิงหาคมนี้นะครับ THAI Passport นะครับพูดง่ายคือรวบรวมนะครับAI ชั้นนำเนี่ย30โมเดลเอามารวมอยู่ที่เดียวให้เราใช้กันแบบระดับโปรเลยโอ้โหอะไรจะดีขนาดนี้ท่านผู้ชมดีมากเลยนะนะครับไปต่อกันที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปปาฐกถาพบปะนักลงทุนภาคธุรกิจของออสเตรเลียที่นครซิดนีย์ก็ไปเชิญชวนภาคธุรกิจของออสเตรเลียมาลงทุนประเทศไทยพูดง่ายๆนะครับแล้วก็นายกก็ชู2เรื่องสำคัญเรื่องแรกก็บอกว่าเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นประตูสู่อาเซียนนะครับมาลงทุนในไทยไม่ได้หมายความว่าจะมาลงทุนกับคนไทย70ล้านคนนะแต่อาเซียนเนี่ย700ล้านคนแล้วก็มีไทยนี่เป็นศูนย์กลางนี่ฮะอย่างแรกอย่างที่2นะฮะนายกอนุทินเขาก็ชูเรื่อง Thailand Fast Pass นะครับเร่งรัดการอนุญาตการอนุมัติอนุญาตนะครับให้นักลงทุนที่จะมาขอลงทุนในประเทศไทยได้เร็วขึ้นสะดวกขึ้นไม่ต้องไปผ่านหลายขั้นตอนแบบ one stop service รวดเร็วเลยแล้วก็ที่สำคัญนะนายกบอกว่าไทยกับออสเตรเลียเนี่ยก็มีโอกาสที่จะขยายความร่วมมือสำคัญนะก็คือเกษตรและอาหารพลังงานสะอาดดิจิทัลและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
การผลิตขั้นสูงและการศึกษาเกษตรและอาหารนี่ก็ถือว่าเป็นจุดแข็งของไทยเราอยู่แล้วนะครับพลังงานสะอาดก็เช่นเดียวกันนะครับเห็นนายกบอกว่าออสเตรเลียเนี่ยเขาอยากได้พวกของน้ำมันสำหรับเครื่องบินนะครับเจ็ตฟิวนะครับก็นายกบอกว่าเดี๋ยวก็ลองดูนะครับแล้วก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในนี้ก็สำคัญนะเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็คือเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนอย่างเวลาสมมติว่านักเที่ยวจะไปเที่ยวจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งนะไม่ใช่แค่ไปซื้อของฝากอะไรต่างๆแต่ไปสัมผัสซึมซับวิถีชีวิตต่างๆเขาด้วยนะครับการผลิตขั้นสูงอันนี้ก็แน่นอนนะเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็การศึกษานะครับจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยก็ไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียเยอะมากนะคือบางคนอยากจะไปเรียนอยากจะได้ภาษาก็ไม่จำเป็นจะต้องไปถึงอเมริกาไปยุโรปนะไปออสเตรเลียก็ได้เหมือนกันนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับท่านผู้ชมครับนายกก็ไปต่ออีกจุดหนึ่งนะครับก็ไปที่สำนักงานใหญ่แคนวาครับภาพข่าวต่อไปเลยนะฮะนายกนะไปที่สำนักงานใหญ่แคนวาที่ออสเตรเลียนะครับเนี่ยเราก็เลยได้ทราบนี่แหละอ๋อแคนวาเนี่ยเป็นของออสเตรเลียนะที่เราใช้มาเป็นตัวที่มาฆ่าPhotoshop นะโดยเฉพาะเลยนะผมเนี่ยก่อนหน้านี้คือแบบฝึกปรือเรื่อง Photoshopนะครับแล้วไม่คิดว่าจะเลิกใช้นะจนไอ้แคนวาเนี่ยมาเนี่ยเราก็ยังไม่ใช้นะเพราะเราถือว่าเราถนัด Photoshop พอเริ่มใช้เท่านั้นเราโอ้โหลืม Photoshop ไปเลยนะทุกวันนี้ให้กลับไปใช้ก็ไม่ใช้ละใช้ไม่เป็นแล้วด้วยเนี่ยเพราะมันใช้แคนวาหลายปีแล้วนะครับเนี่ยสำนักงานใหญ่เขาอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับอยู่ซิดนีย์นะครับนายกก็ไปพูดคุยกับผู้บริหารแคนวานี่แหละนะครับเรื่องความร่วมมือเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแคนวาเนี่ยมันจะมีหลายๆเช่นคนที่ใช้เป็นประจำจะรู้มีเทมเพลตนะครับเทมเพลตเหล่านี้เวลาเราใช้แบบโปรเนี่ยเราก็จะใช้ฟรีนะครับแต่แคนวาเนี่ยเขาก็เสียสตางค์ในการไปซื้อพวกเทมเพลตเหล่านี้จากครีเอเตอร์ของแต่ละประเทศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปขยายความร่วมมือในการที่จะผลิตครีเอเตอร์รุ่นใหม่ๆนะครับปัจจุบันเนี่ยบอกว่ามีครีเอเตอร์คนไทยนะที่ขายงานให้กับแคนวาในประมาณ190คนก็จะเพิ่มเป็น 1,000 คนในปี2571นะก็จะได้เพิ่มรายได้ให้กับครีเอเตอร์คนไทยนำรายได้เข้าสู่ประเทศด้วยโดยใช้ความสามารถเรื่องของนะเทคโนโลยีเรื่องของภาพเรื่องของ AI ต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นโปรแกรมพื้นฐานสำหรับคนทั่วโลกไปแล้วนะผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะทั่วโลกก็น่าจะใช้เหมือนคนไทยแหละนะครับทุกวันนี้ก็จะมีคันว่าแคปคัตอะไรต่างๆนะนอกเหนือจากพวก AI เต็มรูปแบบอย่าง ChatGPT Gemini คันว่านี่มีAI ดีนะสามารถผลิตภาพคลิปเสียงต่างๆได้เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นความร่วมมือที่นายกรัฐมนตรีก็ไปเชื่อมเลยนะแล้วก็ไปหารือเรื่องการให้โอกาสกับไทยครีเอเตอร์ที่จะได้รับค่าตอบแทนจากผลงานตนเองนะทำรายได้จากตลาดโลกไหลกลับเข้าสู่ประเทศไทยนะครับไปต่อกันที่คุณสุชาติชมกลิ่นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับบอกว่าไปในฐานะนะตัวแทนรัฐบาลนะครับมอบหมายจากท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลไปรับฟังความคิดเห็นข้อเรียกร้องจากเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งและพี่น้องประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรีเกี่ยวเนื่องจากมีข่าวว่าจะมีการปรับพื้นที่ EEC เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกซึ่งเดิมเนี่ยมันครอบคลุมก็คือฉะเชิงเทราชลบุรีระยองอาจจะขยายรวมปราจีนบุรีไปด้วยเพราะฉะนั้นท่านรัฐมนตรีสุชาติก็ไปย้ำว่าปราจีนบุรีไม่ได้อยู่ใน EC นะครับ EC ก็ยังมี3จังหวัดแหละชลบุรีระยองฉะเชิงเทราขอให้ประชาชนมั่นใจนะว่าไม่ได้อยู่ในแผน EC รัฐบาลจะพิจารณาอะไรเนี่ยมันต้องอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงและการมีส่วนร่วมของประชาชนเรื่องการเดินหน้าการพัฒนาประเทศเนี่ยก็ต้องควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยไม่ใช่พัฒนาด้านเศรษฐกิจเพียงด้านเดียวนะครับย้ำว่า EEC ณวันนี้ก็ยังมีเพียง3จังหวัดนะก็คือชลบุรีระยองฉะเชิงเทราปราจีนบุรีเนี่ยยังไม่ได้อยู่ใน EEC นะครับท่านรัฐมนตรีสุชาติก็บอกนะว่า
ปราจีนบุรีเนี่ยมีจุดเด่นคือเป็นทั้งพื้นที่เกษตรเป็นทั้งแหล่งน้ำเป็นทั้งพื้นที่ป่ามีชุมชนเพราะฉะนั้นก็ต้องรักษาสมดุล นะครับเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจการดูแลสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สมดุลกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้นี่ก็เพิ่งทราบนะว่าก็มีส่วนหนึ่งของปราจีนบุรีนะที่เขาก็ไม่อยากจะให้เข้าเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนะครับอาจจะมองว่ามันก็จะได้รับผลกระทบเรื่องคุณภาพชีวิตแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เป็นการไปยืนยันก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับว่า EC เนี่ยก็เป็นการต่อยอดนะมาจากนะครับเรื่องของ Eastern Seaboard Eastern Seaboard ก็ชลบุรีระยองเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็พอเป็น EC ก็เพิ่มฉะเชิงเทราเข้ามาเป็น3จังหวัดซึ่งเป็น3จังหวัดที่มีความแตกต่างนะครับเน้นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเดิมเนี่ยมันจะมีแบบรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินแบบไร้รอยต่อเงี้ยนะครับมาจากดอนเมืองบางซื่อมักกะสันสุวรรณภูมิฉะเชิงเทราชลบุรีศรีราชาพัทยาและอุตภเวาเนี่ยรถไฟความเร็วสูง9สถานีนะครับมีการพัฒนาสนามบินอุตภเวารองรับเรื่องของพาณิชย์มากขึ้นมีการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟส3มีการพัฒนา

New S curve แล้วก็ New S curve นะครับ First S curve แล้วก็ New S curve นะอุตสาหกรรมพวกดิจิตอลพวกการบินเรื่องของสุขภาพอะไรต่างๆเหล่านี้แหละนะครับท่านผู้ชมครับก็ต่อยอดมาหลายปีนะตอนนี้รถไฟความเร็วสูงนี่ดูจะไปช้าสุดนะครับไม่รู้จะเกิดหรือเปล่านะนะครับแต่ก็อันนี้ก็ชัดเจนว่าปราจีนบุรีก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ EEC นะครับไปต่อกันที่คุณสุภมาศอิสระภักดีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบก็เปิดเผยนะครับว่าภายหลังผลการไกล่เกลี่ยข้อร้องทุกข์ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ข้อยุตินะครับก็มีตัวแทนจากสคบเนี่ยไปร่วมนะท่านผู้ชมครับหลังจากมีผู้บริโภคนะครับ เดือดร้อนนะครับหลังจากที่ไปกู้นะซื้ออสังหาริมทรัพย์แต่ว่าห้องชุดชำรุดกู้ไม่ผ่านอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับผลการไกล่เกลี่ยนะครับท่านผู้ชมครับสคบบอกว่าดำเนินการจนได้ข้อยุติ3รายครอบคลุมห้องชุดรวม5ห้องผู้ประกอบการตกลงคืนเงินให้ผู้บริโภคนะ8ล้านบาทโอ้โหนะท่านผู้ชมครับอย่างกรณีแรกเนี่ยผู้ร้องได้ทำสัญญาว่าจะซื้อขายห้องชุดย่านเจริญนคร2ห้องเมื่อตรวจรับพบความชำรุดหลายรายการน้ำก็รั่วเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ทำงานผนังมีรอยร้าวก็เลยคนที่ไปซื้อบอกโอ้โหยังไม่ได้เข้าอยู่เลยแบบนี้แล้วเพราะงั้นไม่เอาแล้วขอเงินคืนแล้วกันนะปรากฏว่าเจ้าของห้องเนี่ยบอกไม่คืนเงินนะทั้งที่บ้านห้องชุดที่จะเข้าอยู่มันไม่ได้มาตรฐานนะก็สุดท้ายไก่เกลี่ยนะเจ้าของโครงการก็ตกลงคืนเงินให้7ล้าน7แสนบาทกรณีที่2นะครับพูดง่ายว่าจะไปซื้อห้องชุดเนี่ยคอนโดเนี่ยว่างั้นเถอะนะครับมีการจ่ายมัดจำไปก่อน 55,000 แต่พอไปยื่นขอสินเชื่อไม่ผ่านจะทำไงก็ต้องขอมัดจำคืนเนี่ย 50,000 กว่าบาทนะครับเจ้าของโครงการก็จะไม่คืนโอ้โหนี่ก็โหดเกินนะมันไม่ใช่ 5,000 นะจะเป็น 55,000 นะสุดท้ายไก่เกลี่ยก็คืนนะครับนี่แหละนะแล้วก็กรณีที่3เป็นห้องชุดย่านพระราม4ก็เหมือนกันไม่ได้อนุมัติสินเชื่อคืนนะเพราะฉะนั้นก็ขอเงินคืน 245,000 บาทเห็นมั้ยครับท่านผู้ชมครับหลายๆกรณีนะผู้บริโภคเนี่ยอาจจะไม่ทราบเรื่องของสิทธิ์ของท่านเองนะครับเพราะฉะนั้นมีปัญหาไม่ว่าจะไปซื้อสินค้าหรือไปรับบริการต่างๆที่ท่านจ่ายเงินไปเนี่ยแล้วไม่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานนะท่านร้องสคบนะเขาจะช่วยมานะครับไกล่เกลี่ยช่วยดูเรื่องคดีความให้กรณีไกล่เกลี่ยไม่ได้เนี่ยนะเขาก็จะช่วยให้นะไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างกรณีนี้หลายคนอาจจะนึกว่าคงไม่ได้เงินคืนแล้วล่ะมันจำได้คืนเห็นไหม250,000กับ240,000บางคนนึกว่าเอ้ยจ่ายเงินไปแล้วปรากฏว่าวันจะไปรับห้องวันที่ไปเซ็นสัญญาปรากฏว่าห้องมันไม่ได้มาถามเหมือนกันท่านสมมติท่านซื้อรถยนต์สักคันนึงแล้ววันไปรับรถโอ้โหเฮ้ยรถเป็นรอยมีอะไรมันไม่ถูกต้องนี่มันไม่อย่างที่เราตกลงกันไว้เราก็มีสิทธิ์ที่จะไม่รับก็ได้นะแล้วก็เราต้องได้เงินคืนด้วยไหมฮะเนี่ยก่อนเนี่ยได้คืน7,700,000สิทธิต่างๆเนี่ยผู้บริโภคหลายรายบางครั้งอาจจะยังไม่ทราบเนี่ยก็ได้รับทราบนะครับไปต่อกันที่ท่านพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะเมื่อวานก็เผยถึงกรณีสังคมกังขาเนี่ยเรื่องการปล่อยตัวนายเล่าตาแซลลี่ผู้ต้องอดีตผู้ต้องหาขังคดียาเสพติดคือตอนแรกเนี่ยก็ตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแต่ปรากฏว่าไปมาเนี่ยโอ้โหได้รับพระราชทานอภัยโทษ6ครั้งติดจริงๆไม่ถึง10ปีช็อกเลยหลายคนตกใจเพราะเขาเป็นรายใหญ่ไงนะรายใหญ่เพราะฉะนั้นกระทรวงยุติธรรมเขาจะดำเนินการอย่างแรกเลยเนี่ยเขาก็สั่งให้กรมราชทัณฑ์เนี่ยเร่งทำข้อชี้แจงอย่างละเอียดถึงกระบวนการพิจารณาชั้นนักโทษและขั้นตอนการขอพระราชทานอภัยโทษประชาชนจะได้หายคลางแคลงใจคือแต่สุดท้ายบางส่วนก็อาจจะยังไม่เห็นด้วยนะเพราะฉะนั้นส่วนที่2ก็ตั้งกรรมการขึ้นมานะครับเพื่อจะ

ปรับปรุงหลักเกณฑ์ระเบียบในการขอพระราชทานอภัยโทษใหม่นะคดีบางคดีที่มันมีโทษรุนแรงมากๆเนี่ยบางครั้งก็อาจจะไม่ใช่แบบขอพระราชทานอภัยโทษทุกรอบอย่างเงี้ยโอ้โหนี่ก็บางครั้งสังคมก็รู้สึกเฮ้ยเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายจนมีรายได้จนมีทรัพย์สินมากมายหลายพันหลายหมื่นล้านสุดท้ายถูกจับจำคุกตลอดชีวิตแล้วสุดท้ายจำคุกไม่กี่ปีอย่างเงี้ยออกมาก็เสวยสุขอย่างเงี้ยหลายคนก็คิดแบบนี้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับเปลี่ยนนะท่านผู้ชมครับไม่เช่นนั้นคนที่คิดจะทำผิดคดีเกี่ยวกับยาเสพติดก็จะไม่เข็ดหลาบนะไม่กลัวโอ้โหนี่ขนาดเล่าตานี่โดนไม่ถึง10ปีอย่างเงี้ยก็ได้นี่ก็ออกมาสบายแล้วนี่ประมาณนี้นะครับปิดท้ายนะฮะกับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับคุณภราดรปริศนานันทกุลนะครับก็พูดถึงกรณีฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้ก็มาบริหารประเทศได้แค่6เดือนเท่านั้นเองยังไม่เห็นมีเรื่องทุจริตอะไรนะครับแล้วก็บอกว่าเรื่องคดีหัวสวนี้ก็ไม่ได้เกิดในรัฐบาลชุดนี้นะเกิดตั้งแต่ปี67แม้แต่เรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นก็ไม่ได้เกิดในรัฐบาลชุดนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่เห็นว่ารัฐบาลจะทุจริตอะไรมีแต่เข้ามาแก้ไขปัญหานะนี่ก็เป็นความคิดเห็นของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคุณภราดรปริศนานันทกุลเพราะฉะนั้นพูดง่ายการเมืองเดี๋ยวก็จะมาร้อนแรงนะเพราะจะมีการอภิปรายเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจก็จะได้เห็นแหละว่ารัฐบาลชุดนี้จะมีลีลาในการที่จะมาชี้แจงยติอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างไรฝ่ายค้านจะมีลีลาในการอภิปรายดุเดือดเผ็ดมันขนาดไหนนึกถึงสมัยก่อนนะยุคสัก10กว่าปีก่อนเวลาอภิปรายนะท่านผู้ชมเชื่อไหมทุกคนเนี่ยแบบจ้องต้องมาดูกันนะทั้งคืนนะเพราะมันจะมีสีสันสนุกสนานนะบรรยากาศนี้ก็ไม่ได้เห็นมานานละก็จะดูว่าชุดนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่คือข่าวสารที่มาพูดคุยกันต้องขอไปวันนี้ผมมีภารกิจนะต้องจบเร็วสักนิดนึงแล้วกันนะท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะ 11:00 น.เป็นต้นไปช่วงนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านย้ำบริการทุกภาคส่วนพร้อมดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงและเร่งเยียวยาตามหลักเกณฑ์กระทรวงพาณิชย์เดินหน้า4คณะทำงานขับเคลื่อนการเกษตร SME เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการค้าระหว่างประเทศเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจกระจายรายได้สหรัฐและเกาหลีใต้ตัดสินใจปรับระยะเวลาและขนาดการฝึกซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่าง2ประเทศตามคำขอของผู้นำสหรัฐนักแบดมินตันไทยทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: เกิดฝนตกหนัก200มิลลิเมตรในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านโดยเฉพาะอำเภอปัวอำเภอสันติสุขอำเภอแม่จริมตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายพื้นที่นายสอนชิดชมพูแดงหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านกล่าวว่าสถานการณ์ในพื้นที่โดยตั้งแต่เวลา4นาฬิกาที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นเหตุทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวตำบลอวนหมู่2หมู่8หมู่10ตำบลบรนครหมู่3หมู่6หมู่7ตำบลศิลาแรงหมู่1หมู่5ตำบลชัยวัฒนาหมู่2ตำบลปัวหมู่1หมู่4หมู่7หมู่8โดยระดับน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนถนนบางจุดไม่สามารถสัญจรได้เนื่องจากมีน้ำล้นขึ้นมาบนถนนและมีดินสไลด์ในพื้นที่หมู่10ตำบลอวนที่อำเภอภูเพียงตำบลฝายแก้วหมู่11ตำบลเมืองจังหมู่4ที่อำเภอสันติสุขตำบลพงหมู่1ทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลืออพยพประชาชนและสำรวจความเสียหายเบื้องต้นพร้อมกันนี้ปภ.ได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์ขั้น Extreme Alert แจ้งเตือนน้ำท่วมอำเภอปัวจังหวัดน่านทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784เพิ่มเพื่อนที่ LINE ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงล่าสุดมีน้ำเอ่อท่วมผิวทางลำน้ำกุยในทางหลวงหมายเลข1169ตอนท่าล้อเมืองหลวงช่วงกิโลเมตรที่7ถึง8รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ทีมงานหมวดทางหลวงน่านดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางระดับน้ำ120เซนติเมตรสอบถามได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงส่วนศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมจังหวัดน่านประกาศแจ้งจุดตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือประชาชนพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านโดยจุดที่1ที่หอประชุมอำเภอปัวจุดที่2หอประชุมโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรอบต.ศิลาเพชรจุดที่3หอประชุมเทศบาลตำบลปัวจุดที่4วัดป่าเมือดจุดที่5บริเวณ3แยกทางเข้าบ้านดอนชัยจุดที่6อบต.บรนครและโรงเรียนจอมแจ้งจุดที่7โรงเรียนบ้านเสี้ยวด้านเทศบาลเมืองน่านขอให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่านที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนที่เคยถูกน้ำท่วมเมื่อปี2549และปี2567เก็บข้าวของให้พ้นน้ำท่วมเตรียมย้ายยานพาหนะไปไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะอยู่ในบ้านให้เตรียมอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและเตรียมอุปกรณ์ให้แสงสว่างอุปกรณ์การประกอบอาหารเครื่องมือสื่อสารให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ไม่น้อยกว่า3วันเนื่องจากการไฟฟ้าอาจงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่บางส่วนล่าสุดนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านย้ำบูรณาการทุกภาคส่วนพร้อมดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงและเร่งเยียวยาตามหลักเกณฑ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเยือนกรุงแคนเบราออสเตรเลียได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านว่าได้รับรายงานจากกระทรวงมหาดไทยและสั่งการทุกส่วนราชการระดมความช่วยเหลือลงพื้นที่อย่างเต็มที่โดยมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่ สำหรับภาคเหนือมอบหมายให้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์กำกับดูแลพร้อมส่งทีมงานลงพื้นที่ขณะที่จังหวัดน่านประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วทำให้สามารถระดมและเบิกจ่ายความช่วยเหลือในพื้นที่ได้ทันทีพร้อมย้ำให้ดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงอย่างทั่วถึงทั้งอาหารเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคพร้อมระดมกำลังทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือโดยเฉพาะพื้นที่ถนนถูกตัดขาด
2: รับรายงานจากทางท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับว่าสั่งการให้ทีมช่วยเหลือจากทุกส่วนราชการลงไปดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับได้มีโอกาสพูดโทรศัพท์กับท่านยศชนันท์รองนายกท่านรายงานผมว่าท่านได้ส่งทีมงานลงไปในพื้นที่แล้วและตัวท่านเองก็กำลังจะลงไปในพื้นที่อาจารย์ยศชนันท์ก็รับผิดชอบด้านภาคเหนือแล้วก็ได้โทรศัพท์คุยกับทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านรับทราบมาว่าขณะนี้ได้มีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเรียบร้อยแล้วดังนั้นการให้ความช่วยเหลือต่างก็จะสามารถดำเนินการในพื้นที่ได้เลยไม่ต้องมาผ่านส่วนกลางศูนย์พักพิงก็ได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้วผมได้เน้นย้ำว่าต้องดูแลพี่น้องประชาชนให้เต็มที่ก็ต้องขอส่งกำลังใจไปยังพี่น้องชาวจังหวัดน่านทุกคนนะครับ
1: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเยียวยาหากน้ำท่วมต่อเนื่อง3วันว่าจะให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ทั้งเงินเยียวยารายครอบครัวและงบประมาณซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ภาคเหนือการบูรณาการเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดน่านอพยพกลุ่มเปราะบางเข้าศูนย์พักพิง
3: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือร่วมกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดในพื้นที่จังหวัดน่านเกิดภาวะน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเสียหายหลายหลังคาเรือนโดยอำเภอปัวเป็นจุดที่ประสบภัยหนักที่สุดในขณะนี้และคาดการว่ามวลน้ำจะไหลหลากต่อไปยังอำเภอท่าวังผาอำเภอสันติสุขและอำเภอภูเพียงโดยแนวโน้มสถานการณ์ยังมีทิศทางที่รุนแรงขึ้นเนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องและคาดการจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติระบุว่าจะมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มสูงขึ้นอีกในคืนนี้
4: สถานการณ์ที่จังหวัดน่านตอนนี้นะครับมีสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนในจำนวนหลายพันหลังคาเรือนพื้นที่ที่หนักที่สุดณขณะนี้นะครับก็เป็นอำเภอปัวแต่คาดการณ์ว่าหลังจากอำเภอปัวเนี่ยนะครับมวลน้ำเนี่ยจะไปที่อำเภอท่าวังผาอำเภอสันติสุขแล้วก็อำเภอภูเพียงซึ่งสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มสถานการณ์น่าจะรุนแรงขึ้นเนื่องจากพื้นที่เนี่ยยังมีฝนยังตกอย่างต่อเนื่องและการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ศูนย์ตำรวจแห่งชาติคืนนี้เนี่ยน่าจะมีปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้น
3: ทั้งนี้สำหรับแนวทางการช่วยเหลือและการอพยพประชาชนนั้นจังหวัดน่านได้จัดตั้งศูนย์พักพิงแล้วจำนวน6แห่งโดยกำชับให้เน้นการอพยพกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกและสั่งการให้ระดมกำลังอาสาสมัครกู้ภัยเรือท้องแบนเจ็ตสกีพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากปภ.เขตต่างๆรวมถึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเข้าสนับสนุนหากประชาชนและจิตอาสาประสงค์จะร่วมสนับสนุนเข้าช่วยเหลือหรือบริจาคสิ่งของทางปภ.พร้อมที่จะประสานอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงโดยหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เตรียมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์และสั่งการช่วยเหลือในพื้นที่อย่างใกล้ชิดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากถึงวันที่21สิงหาคมนี้และขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
5: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่21สิงหาคม2569จากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่อาจเกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือและติดตามข่าวสารประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังเช่นพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาจึงขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือลำน้ำที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทางนี้หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: รมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่21สิงหาคมศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่15จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากแม่ฮ่องสอนพิษณุโลกเพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้จนถึงวันที่21สิงหาคมเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า200มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วด้านกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนรับมือฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21สิงหาคมนี้โดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดตามแนวชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขง
6: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสถานการณ์สภาพอากาศในช่วงนี้ว่าประเทศไทยกำลังได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมที่ขยับลงมาพาดผ่านบริเวณประเทศลาวตอนบนประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21สิงหาคมนี้ซึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดตามแนวชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขงอาทินครพนมมุกดาหารบึงกาฬและหนองคายคาดการว่าปริมาณฝนที่ตกทั้งในฝั่งไทยและสปป.ลาวจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาเพิ่มสูงขึ้นจนอาจเกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งได้ในบางจุดส่วนภาคตะวันตกพื้นที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉพาะอำเภอทองผาภูมิและจังหวัดตากรวมถึงภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดให้ระมัดระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากคาดการปริมาณฝนสะสมในช่วง 1-2 วันนี้อาจสูงถึง200มิลลิเมตรในส่วนของภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นส่งผลดีต่อการเติมน้ำเข้าเขื่อนขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีเมฆมากในช่วงบ่ายและเกิดฝนตกหนักในช่วงเย็นถึงค่ำ
7: ฝนจะเยอะเลยนะฮะเป็นฝนสะสมเนี่ย 3-4 วันเนี่ยครับก็จะอยู่ในโซนภาคตะวันตกจะต้องระมัดระวังในเรื่องน้ำป่าไหลหลากเพราะฉะนั้นฝนตกค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอยู่เหมือนกันอีกโซนนึงคือจังหวัดตราดก็อยู่ในระดับประมาณ200กว่ามิลอีกโซนก็คือแถวอีสานฝั่งตะวันออกครับจะมีการตกของฝนที่เยอะกว่าโซนอื่นๆแล้วก็ถ้าอยู่ริมโขงแล้วมาระวังในเรื่องของน้ำล้นตลิ่งก็คงจะได้ผลเชิงบวกมากกว่าก็จะได้น้ำเติมในนาข้าวการเกษตรก็จะมีน้ำเพียงพอในการที่จะทำการเกษตรได้ดีครับ
6: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับพื้นที่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาทิจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์ซึ่งตั้งอยู่หลังแนวเทือกเขาเขียวคาดว่าจะมีปริมาณฝนน้อยและยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ขาดแคลนน้ำต่อไปกรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังอันตรายจากฝนตกสะสมที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคงนายกรัฐมนตรีหารือผู้นำออสเตรเลียเดินหน้าความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและเทคโนโลยีพร้อมลงนามแถลงการร่วม2ฉบับขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไทยและออสเตรเลียอย่างเป็นรูปธรรม
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเยือนกรุงแคนเบราออสเตรเลียอย่างเป็นทางการโดยหารือทวิภาคีกับนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียพร้อมย้ำว่าการเยือนครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีและเป็นโอกาสต่อยอดความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานกว่า7ทศวรรษโดยทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและกลาโหมทั้งการฝึกร่วมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดอาชญากรรมทางการเงินการหลอกลวงออนไลน์และการค้ามนุษย์พร้อมส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนซึ่งมีชาวไทยในออสเตรเลียประมาณ 100,000 คนและชาวออสเตรเลียเดินทางมาไทยมากกว่า 640,000 คนต่อปีด้านเศรษฐกิจทั้งสองฝ่ายมุ่งขยายการค้าและการลงทุนและเสริมความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานโดยเฉพาะเกษตรและอาหารพลังงานดิจิทัลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการผลิตขั้นสูงรวมทั้งเพิ่มความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ขณะที่ออสเตรเลียยืนยันสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยและทั้งสองฝ่ายพร้อมกระชับความร่วมมืออาเซียนออสเตรเลียจากนั้นเวลา 10:30 นนายกรัฐมนตรีทั้ง2ประเทศร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามแถลงการร่วม2ฉบับว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติและการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งถือเป็นผลสำเร็จสำคัญจากการหารือและสะท้อนความมุ่งมั่นของทั้ง2ประเทศในการขับเคลื่อนความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เชิญนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเยือนไทยอย่างเป็นทางการในปี2570ในโอกาสครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและออสเตรเลียเพื่อสานต่อมิตรภาพและความเป็นหุ้นส่วนระหว่าง2ประเทศวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
0: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้า4คณะทำงานขับเคลื่อนการเกษตร SME เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการค้าระหว่างประเทศเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจกระจายรายได้เสริมขีดความสามารถการแข่งขันไทย
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายสำคัญ5ด้านได้แก่ภูมิรัฐศาสตร์การลดการพึ่งพิงเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและประชากรสูงวัยซึ่งล้วนส่งผลต่อทิศทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกระทรวงพาณิชย์จึงเดินหน้าจัดตั้ง4คณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบได้แก่คณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมุ่งแก้ปัญหาภาคเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพิ่มมูลค่าผลผลิตและรายได้เกษตรกรคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนเทคโนโลยีและตลาดพร้อมปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายรวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหาธุรกิจที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะนอมินีคณะทำงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy เชื่อมโยงการท่องเที่ยวสินค้าบริการและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าการใช้จ่ายของผู้มาเยือนและคณะทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศเร่งกระจายตลาดส่งออกขยายความร่วมมือทางการค้าเพิ่มโลคอลคอนเทนต์และเชื่อมโยง SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน
10: เราก็เลยแปลงสารจาก5เรื่องออกมาเป็น4คณะทำงานก็ว่าด้วยคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเอาเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาต่อเชื่อมกับเรื่องของเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้มาเยือนกลุ่มที่2คือคณะทำงานที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าของชุมชนสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารกลุ่มที่3คือกลุ่มที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนและ SME และกลุ่มที่4คือกลุ่มที่ดูแลเรื่องการค้าระหว่างประเทศความตั้งใจของเราเนี่ยเราตั้งใจจะตั้งคณะทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์จริงวัดผลได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่าทั้ง4คณะทำงานจะบูรณาการภาครัฐและเอกชนเน้นการลงมือปฏิบัติและวัดผลได้ทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจกระจายรายได้และลดการพึ่งพาตลาดและปัจจัยภายนอกและเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในระยะยาวโดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรชุมชนและผู้ประกอบการไทยเติบโตไปพร้อมกันทั้งในประเทศและตลาดโลกปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเร่งบังคับใช้มาตรฐานโซลาร์เซลล์พร้อมลดขั้นตอนออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการขานรับนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ของรัฐบาล
11: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เดินหน้าขานรับนโยบายรัฐบาลส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจเพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลลดต้นทุนค่าไฟฟ้าลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานรองรับการขยายตัวของการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยสั่งการให้สมอ.เร่งรัดกระบวนการบังคับใช้มาตรฐานแผงโซลาร์เซลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการขอรับใบอนุญาตมอ.ก.ให้พร้อมก่อนมาตรฐานดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนกันยายน2569นี้โดยนายเอกนิติรมยานนท์เลขาธิการสมอ.ยืนยันว่าขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการทั้งผู้ทำผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายกว่า 2,000 รายให้มีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดและกระบวนการยื่นขอรับใบอนุญาตได้อย่างถูกต้องรวดเร็วโดยไม่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจพร้อมออกมาตรการลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ด้วยการยอมรับผลการทดสอบตามมาตรฐานสากลโดยไม่ต้องทำการทดสอบซ้ำพร้อมอนุญาตให้นำผลประเมินโรงงานที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วมาใช้ประกอบการยื่นขอใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-license ได้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการยื่นขอใบอนุญาตแล้ว260รายและผ่านการตรวจประเมินโรงงานแล้วกว่า170รายทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-license ได้ครบทุกขั้นตอนตลอด24ชั่วโมงหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองควบคุมมาตรฐานสมอ.โทรศัพท์024306821ต่อ1002ปฏิพลสถาปมารายงาน
0: กระทรวงดีอีเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าโครงการ TSAI Passport แล้ววันนี้ถึง31สิงหาคมจำนวน5ล้านสิทธิ์มุ่งยกระดับทักษะ AI คนไทยนายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีได้เปิดให้ประชาชนไทยที่มีอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าในโครงการ TSAI Passport ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปจนถึงวันที่31สิงหาคมผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อสมัครยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม AI Pass ก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าวกระทรวงดียืนยันใช้ระบบชำระค่าบริการตามการใช้งานจริงหรือ Pay per Active User โดยภาครัฐจะจ่ายค่าบริการที่มีการใช้งานจริงตามเงื่อนไขในอัตรา24บาท70สตางค์ต่อคนต่อเดือนเพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งโครงการ TSAI Passport ตั้งเป้ารองรับประชาชนสูงสุด5ล้านคนครอบคลุมทั้งนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พื้นฐานเข้าใจคุณสมบัติของโมเดล AI และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการศึกษาการทำงานและการประกอบธุรกิจช่วยเพิ่มผลิตภาพแรงงานลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งนี้แพลตฟอร์ม AI Passได้รวบรวมโมเดล AI ชั้นนำกว่า14รายรวมมากกว่า30โมเดลมาไว้ในที่เดียวอาทิ GPT Claude Gemini Grok รวมถึงโมเดลสัญชาติไทยอย่างปทุมมา LLM และ Open Thai ที่ติดตั้งให้บริการบนโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศนอกจากนี้ยังมีหลักสูตรพัฒนาทักษะด้าน AI กว่า96หลักสูตรจากพันธมิตรระดับโลกเช่น Google Microsoft Open AI และ NVIDIAสำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนแล้ววันนี้ผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net โดยใช้บัญชี Google, Microsoft หรือ Apple พร้อมยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูล Call Center โทร020210300หรืออีเมล aipass@bde.go.thสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเร่งรัดหน่วยงานภาครัฐ300กรมเร่งตรวจสอบและรีเซ็ตรหัสผ่านระบบงานภายใน15วันยกระดับความปลอดภัยข้อมูลประชาชนไม่ให้รั่วไหลพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเปิดเผยว่า จากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมดำเนินการรีเซ็ตรหัสผ่านระบบสารสนเทศทั้งหมดภายใน15วันมีระบบของรัฐที่ต้องเร่งตรวจสอบ 30,000 ระบบโดยสกมช.ได้วางแผนดำเนินการ2ส่วนหลักได้แก่ระบบที่ไม่ได้ใช้งานให้ทำการปิดระบบทันทีเพื่อลดช่องโหว่ส่วนระบบที่ยังใช้งานอยู่จะต้องทำการรีเซ็ตรหัสผ่านหรือบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดพร้อมกับยกระดับการเข้าสู่ระบบให้มีการยืนยันตัวตนหลายชั้นหรือ MFA ครอบคลุมไปถึงระบบที่เปิดให้ประชาชนเข้าใช้งานเช่นระบบการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถยนต์กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการสื่อสารและแจ้งให้ผู้ใช้งานรับทราบภายใน1เดือนและระหว่างดำเนินการทุกหน่วยงานสามารถขอรับการช่วยเหลือจากสกมช.รับมือกับข้อจำกัดด้านต่างๆแต่หากเพิกเฉยต่อมติดังกล่าวจะมีบทลงโทษทางวินัยและทางปกครองกำกับอยู
12: ่15วันของเราเนี่ยทุกคนต้องไปสำรวจแล้วก็มาดูกันว่าจะปิดแก๊ปในเรื่องของพาสเวิร์ดรั่วไหลยังไงโดยเร่งด่วนแล้วหลังจากนั้นก็มีแผนกลับมาบอกเราว่าในอีก15วันที่เหลือเนี่ยอันไหนมันจะเปลี่ยนได้แล้วก็อันไหนถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวมีทางออกยังไงเพราะว่าในความเป็นจริงมันไม่ใช่ว่าทุกระบบเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงได้อาจจะมีข้อจำกัดนะครับอย่างเช่นว่าคนพัฒนาเดิมอาจจะไม่ได้อยู่ในหน่วยงานบริษัทที่ได้พัฒนาไว้อาจจะไม่ได้ต่อสัญญานะครับซึ่งตรงนี้เราต้องรับฟังกันด้วย
0: นอกจากนี้จะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดูแลการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเก่าให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อไม่ให้มีการทิ้งข้อมูลไว้ในเซิร์ฟเวอร์จนนำไปสู่การรั่วไหลซ้ำซ้อนซึ่งการรีเซ็ตรหัสผ่านและการใช้ MFA จะช่วยแก้ปัญหาเร่งด่วนของบัญชีผู้ใช้งานทั่วโลกซึ่งพบว่ามีการรั่วไหลกว่า 50,000 ล้านบัญชีและไทยมีข้อมูลรั่วไหลกว่า200ล้านบัญชีจึงต้องเร่งเพิ่มกลไกการเฝ้าระวังที่เข้มข้นขึ้นควบคู่กับการพัฒนาระบบสำรองข้อมูลเพื่อรับมือกับการโจมตีจาก AI ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นสำนักงานประกันสังคมประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมแล้ววันนี้ส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าใช้สิทธิ์พร้อมกันวันที่27กันยายนนี้
13: สำนักงานประกันสังคมประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้หลังตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์แล้วพบผู้มีสิทธิ์สมัคร180รายแบ่งเป็นฝ่ายนายจ้าง78รายและฝ่ายผู้ประกันตน102รายโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th สำหรับการเลือกตั้งจะมีขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา 8:00 นถึง 16:00 นโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถไปใช้สิทธิ์ได้ทันทีหากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์โดยผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ต้องมีสัญชาติไทยเป็นผู้ประกันตนติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วถึงเดือนเมษายนปีนี้และจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนภายในช่วงดังกล่าวส่วนฝ่ายนายจ้างต้องมีสัญชาติไทยขึ้นทะเบียนนายจ้างติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนและจ่ายสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับผู้สมัครที่ไม่มีรายชื่อตามประกาศสามารถยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพพื้นที่จังหวัดสาขาภายในวันที่24สิงหาคมนี้สอบถามกองกฎหมายหมายเลขโทรศัพท์029562651และ029562658หรือศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งหมายเลขโทรศัพท์029562929และสายด่วน1506กด9ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
0: รัฐสภาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดงานสัมมนา OECD 101มุ่งสร้างความเข้าใจในกระบวนการปฏิรูปประเทศและคุณภาพชีวิตประชาชนพร้อมผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเร่งกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทย
14: รองศาสตราจารย์ดร.อิสระเสรีวัฒนวุฒิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเป็นประธานเปิดงานสัมมนา OECD 101เส้นทางของประเทศไทยสู่การเข้าเป็นสมาชิก OECD ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าและคณะกรรมการการต่างประเทศวุฒิสภาโดยระบุว่าประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ต้องใช้เวลาเฉลี่ย 6-10 ปีเพื่อผ่าน3กระบวนการหลักได้แก่ การปฏิรูปกฎหมายการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและการสร้างความรับรู้แก่ภาคประชาชนซึ่งแม้บางนโยบายอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะแรกแต่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยตามมาตรฐานหลักของ OECD ทั้ง25มิติควบคู่กันไปดังนั้นการแสดงเจตนารมณ์เข้าเป็นสมาชิกของไทยเมื่อปี2567จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญโดยสถาบันพระปกเกล้าได้ร่วมกับรัฐสภาจัดตั้งคณะอนุกรรมการ OECD ขึ้นทั้งสองสภาพร้อมทั้งสร้างความร่วมมือกับนานาชาติซึ่งได้รับคำชมเชยจากเลขาธิการ OECD ว่าเป็นนวัตกรรมทางการเมืองที่โดดเด่นและจะช่วยให้ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกภาพ OECD ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
15: ไม่ว่าจะเป็นภารกิจด้านการปฏิรูปกฎหมายหน้าที่ในการปฏิรูประบบราชการแผ่นดินซึ่งถึงแม้ไม่ใช่หน้าที่โดยตรงฝ่ายนิติบัญญัติแต่ฝ่ายนิติบัญญัติมีอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในการกำกับดูแลการทำงานของฝ่ายบริหารและประการสุดท้ายคือให้ความเข้าใจกับภาคประชาชน
14: ด้านนางสาวสตรีจิตไตรพิบูลสุขรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการปฏิรูปประเทศทางด้านกฎหมายสถาบันและนโยบายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือดึงดูดการลงทุนและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนสวิษาประทุมมารายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
16: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 12นาฬิกา31นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้และสหรัฐตัดสินใจปรับลดระยะเวลาและขนาดการฝึกซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ภายใต้ชื่อรหัสอุชิฟรีดอมชิลลงโดยจะดำเนินการซ้อมรบร่วมไปจนถึงวันศุกร์นี้เท่านั้นจากกำหนดการเดิมระหว่างวันที่17ถึง27สิงหาคมนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้นายพีทเฮกเซตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐปรับลดขนาดการฝึกซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ลงเนื่องจากเขามีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือรวมถึงเกาหลีใต้ปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือสหรัฐในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของรัฐบาลตุรกีในวันนี้ที่ประณามสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลที่กล่าวหาว่าตุรกีเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของอิสราเอลหลังซีเรียเตรียมอนุญาตให้กองกำลังตุรกีเข้าประจำการในฐานทัพอากาศใกล้เมืองอเลปโปทางตอนเหนือของซีเรียซึ่งถือเป็นข้อกล่าวหาที่ไร้สาระและมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่ผิดกฎหมายของอิสราเอลต่ออธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของซีเรียด้านนายทอมบารักเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำตุรกีและทูตพิเศษประจำซีเรียยืนยันว่ากองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อฐานทัพอากาศอาบูดูฮูในจังหวัดอิดลิบของซีเรียซึ่งถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งโดยไม่จำเป็นและไม่เป็นการส่งเสริมเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับกระบวนการเจรจามากกว่าการใช้กำลังทางทหาร
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกของสำนักงานเพื่อปฏิบัติภารกิจช่วยเหลืออัฟกานิสถานแห่งองค์การสหประชาชาติหรือ UNAMA เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดที่ศูนย์การศึกษาแห่งหนึ่งในกรุงคาบูลเมืองหลวงของอัฟกานิสถานเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย42รายแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุระเบิดในครั้งนี้โฆษกของ UNAMA ยังเรียกร้องให้ทางการอัฟกานิสถานดำเนินการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและหาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่าสถานศึกษาทุกแห่งจะต้องได้รับการคุ้มครองให้ปลอดภัยขณะที่สื่อท้องถิ่นของอัฟกานิสถานอ้างว่าเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดจากระเบิดมือ
1: นายแพทย์ทีโดสอัดฮานอมกีเบรเยซุตผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการที่เตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยของ

0: ผู้เกี่ยวในดีอาร์คองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยเกือบ 5,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตมากกว่า 2,300 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดครับ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเปิดบ้านแพ้สิงคโปร์1-2สกอร์รวม2นัดชนะ4-3ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างเวียดนามหรือมาเลเซียสำหรับรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในระบบเย่าเยือนโดยทัพช้างศึกจะเล่นในบ้านก่อนในวันที่22สิงหาคมจากนั้นจะออกไปเยือนในวันที่26สิงหาคมศึกแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบแรกหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ7ของรายการและอดีตแชมป์โลกปี2013ตกเอาชนะเนสลีฮานอารินมืออันดับ30ของโลกจากตุรกี 2-0 เกม 21-14 และ 21-10 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับอิชิกะเจสวาลจากสหรัฐอเมริกาขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกตบเอาชนะราณิตามาลิยานาเก้จากศรีลังกา 2-0 เกม 21-12 และ 21-16 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับชอนนาลีจากนิวซีแลนด์ด้านชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกเอาชนะวีเรนเนตาสิงห์มือ105ของโลกจากศรีลังกาขาดลอย 2-0 เกม 21-11 และ 21-6 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับดานิลดูโบเวนโก้มือ57ของโลกจากอิสราเอลส่วนพานิชพลธีระรัศกุลมือ17ของโลกเอาชนะคาเลโคโยเนนมือ59ของโลกจากฟินแลนด์ 2-0 เกม21-18 และ 21-9 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับอเล็กซ์ลานิเย่มือ10ของโลกจากฝรั่งเศส
2: เทนนิสอาชีพสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านบาทที่เกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวฐานทัพสุขสำราญมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะสิวนัทอุ้ยจยกูลมือวางอันดับ5ไป 2-0 เซต 6-1 และ 6-3 รับเงินรางวัล 120,000 บาทพร้อมรางวัลเสิร์ฟเอสสูงสุดของรายการ 32S รับเพิ่มอีก 10,000 บาทด้านหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชานเดชมือวางอันดับ2และนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมคว้าแชมป์หลังพลิกกลับมาเอาชนะพิมมาดาทองคำมือวางอันดับ3ไป 2-1 เซต 4-6 6-4 7-6 ไทยเบรก 7-3หลังแข่งขันนานถึง3ชั่วโมง15นาทีพันเอกวัฒนาจันภัยจิตกรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายโรจนสิทธิ์มีนิสินผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาบริษัทไทยบิวเวอเรจจำกัดมหาชนและนางสาวแฮมมาลีนธนสุการผู้จัดการแข่งขันร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันเทนนิส 100+ ไทยเทนนิสลีก2026นายโรจนสิทธิ์มีนิสินผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาบริษัทไทยบิวเวอเรจจำกัดมหาชนกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายของนักกีฬาเทนนิสทุกช่วงวัยตั้งแต่เยาวชนไปจนถึงผู้สูงอายุเนื่องจากนักเทนนิสไทยในบางช่วงอายุยังมีเวทีสำหรับการแข่งขันไม่มากนักการจัดการแข่งขันรายการนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้มีเวทีลงแข่งขันอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับวงการเทนนิสไทย
3: เราสนับสนุนกีฬาเราเน้นในเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพของนักกีฬาอีกอย่างนึงก็คือเราชื่นชมในเรื่องของความเป็นสปอร์ตแมนชิพความมีน้ำใจนักกีฬานะครับเราให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากแล้วก็อยากที่จะสร้างคนดีในสังคมนะครับก็การที่เราโปรโมทให้เล่นกีฬาด้วยน้ำใจนักกีฬาเนี่ยมันก็เป็นการสร้างคนดีขึ้นมาเพราะมีความเชื่อนะครับว่าเราสร้างคนด้วยกีฬานะครับสร้างคุณค่าด้วยสปอร์ตแมนชิพนะครับอันนี้เป็นหลักการของบริษัทที่เราก็ตั้งมานานแล้ว
1: สำหรับการแข่งขันเทนนิส 100+ ไทยเทนนิสลีก2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคมที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีมีทีมเข้าร่วม19ทีมแบ่งเป็นประเภทถ้วย A 4ทีมถ้วย B 7ทีมและถ้วย C 8ทีมโดยสำหรับแชมป์ถ้วย A จะได้รับเงินรางวัลสูงถึง 100,000 บาท
2: ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026โดยนัด

0: ผ่านเอเชียนเกมร่วมทดสอบฝีมือติดตามได้จากรายงาน
1: พลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคมที่สนามเวลโดมหัวหมากโดยรายการนี้จะลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ในระดับคลาส1มีการเก็บคะแนนสะสมระดับโลกคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028มีทั้งทีมระดับทีมชาติและทีมสโมสรเข้าร่วมชิงชัยมากถึง38ทีมจาก21ประเทศซึ่งทีมจากไทยได้แก่ทีมเวโรโดมรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คนมากเป็นประวัติการขณะที่นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางกลับมาจากฝึกซ้อมที่ประเทศจีนขึ้นสนามวัดฝีมือคู่แข่งระดับนานาชาติก่อนกลับไปเก็บตัวช่วงโค้งสุดท้ายที่เมืองเทียนจินก่อนสู้ศึกเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าสำหรับความหวังของไทยในกีฬาเอเชียนเกมอยู่ที่ทีมสปรินต์ชายที่มีจายอังสุธาสาวิทย์นรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์ลงแข่งขันขณะเดียวกันรายการคีรินที่มีจายและนรเศรษฐาดาลงชิงชัยคาดว่าจะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศและมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัล
2: มาเชียร์เด็กไทยนะครับเรามีโอกาสจับจายอังสุธาสาวิทย์ในประเภทคีรินแล้วก็ทีมสปรินต์ทีมสปรินต์ของไทยอยู่อันดับที่15ของโลกนะครับตอนนี้อยู่อันดับ15ของโลกก็จะดูว่าหลังจากไปเก็บตัวที่จีนแล้วเนี่ยจะมาทำผลงานในการแข่งขันครั้งนี้มากน้อยแค่ไหน
1: สำหรับแฟนกีฬาจักรยานไทยเข้าชมการแข่งขันแทร็กเอเชียคัพได้ฟรีถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Thailand Cycling Association รวมทั้ง YouTube TCA Channel พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกหลังเดินทางถึงเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคมนี้หลังการฝึกซ้อมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตากเรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้เน้นให้นักกีฬาซ้อมเรื่องสปีดความคล่องตัวการเสิร์ฟและการรับเสิร์ฟรวมไปถึงการซ้อมระบบและวิธีการเล่นของทีม
3: วันนี้เราซ้อมมือแรกนะเป็นเรื่องของการทำร่างกายการเตรียมฟิสิคอลทำสปีดทำ agility ความคล่องตัวแล้วก็ ball control นะครับแล้วก็เล่นเป็นทักษะพื้นฐานนะครับทั้งการเสิร์ฟรับเสิร์ฟด้วยก็เป็นไปด้วยดีนะครับใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะครับ
0: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบแบ่งกลุ่ม B 21สิงหาคมพบออสเตรเลียเวลา 13:00 น. 24สิงหาคมพบอินโดนีเซียเวลา 14:00 น. และ25สิงหาคมพบคาซัคสถานเวลา 9:00 น. ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กปุริพัฒน์สอนการรายงาน
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าแซยิดแซยิดเป็นคำยืมมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่าแซยิกแปลว่าวันเกิดภาษาไทยนำคำว่าแซยิดมาเรียกการทำบุญให้ผู้ใหญ่ที่มีอายุครบ60ปีใช้ว่าการทำบุญแซยิดและเรียกวันเกิดครบรอบ60ปีว่าวันแซยิดส่วนวันเกิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวันเกิดในปีที่มีอายุยังไม่ถึง60ปีหรือวันเกิดในปีที่มีอายุเกิน60ปีไปแล้วไม่เรียกว่าวันแซยิดเหตุที่จีนเรียกวันอายุครบรอบ60ปีบริบูรณ์ว่าแซยิดหรือวันเกิดเพราะแต่เดิมชาวจีนใช้ปฏิทินโบราณซึ่งมีชื่อเรียกปีแต่ละปีแตกต่างกันไปครบ60ปีจึงจะเวียนกลับมาขึ้นต้นใหม่ชาวจีนจึงถือ60ปีเป็น1รอบ
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัว รีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441คอลฟรี24ชั่วโมง
8: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่และลำปางอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรชัยภูมิอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารและกาฬสินธุ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:12 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรและเวลา 21:38 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 54เซนติเมตรและเวลา15นาฬิกา54นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา41นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา38นาที
9: 12นาฬิกา50นาทีรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสารศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.comสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่17401971132สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับการบริหารองค์กรด้านท่าเรือการขนส่งและโลจิสติกเพราะมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลอาคารสำนักงานชั้น12เลขที่444ถนนท่าเรือเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10110ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28สิงหาคม2569ในวันและเวลาราชการดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.shorturl.asia/kunhl สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-2269-5400หรือ02-2269-5410-3กรมการขนส่งทางบกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงานวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร3ปีในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาพาณิชยการหรือสาขาวิชาการเลขานุการนายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
10: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเช่ารถอย่างไรไม่ให้โดนโกงท่านผู้ฟังคะการเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆภายในประเทศบางครั้งนักท่องเที่ยวจะวางแผนนำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้ในการเดินทางเพื่อความสะดวกแต่อาจจะเหมาะสมกับการเดินทางไปสถานที่ที่ระยะไม่ไกลมากนักหากการเดินทางท่องเที่ยวในระยะไกลพื้นที่ที่ไม่สะดวกในการนำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้โดยเดินทางด้วยเครื่องบินไปยังพื้นที่ต่างๆและจะต้องเดินทางต่อมักจะใช้บริการเช่ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เพื่อความคล่องตัวในการเดินทางภายในพื้นที่จังหวัดนั้นๆค่ะแต่ทั้งนี้ผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยยังประสบปัญหาจากเงื่อนไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเช่นการเรียกเก็บค่าเสียหายที่เกินจริง การริบเงินประกันหรือการกำหนดเงื่อนไขที่เอาเปรียบผู้เช่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโดยคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาโดยผู้ประกอบธุรกิจต้องทำสัญญาที่มีข้อความเป็นภาษาไทยขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่า2มิลลิเมตรกรณีให้บริการเช่ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่มีการเช่าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องจัดให้มีข้อความภาษาไทยที่เห็นและอ่านได้ชัดเจนและเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กำหนดต้องใช้สัญญาเช่าตามที่กฎหมายกำหนดนั่นเองค่ะการเช่ารถนั้นช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางแต่ผู้บริโภคต้องใช้ความระมัดระวังศึกษาข้อมูลและตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและรักษาสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภคด้วยค่ะหากผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าหรือบริการสามารถร้องทุกข์ได้ที่สคบผ่านแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสคบ1166ค่ะจบบทความประจำวันเรื่องเช่ารถอย่างไรไม่ให้โดนโกงเรียบเรียงโดยอานนท์นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
11: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
12: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
11: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
12: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
13: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
14: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
13: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
14: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
13: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
8: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกิจตะวิวันบรรณาธิการข่าวชโรธรจันยาและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

วัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแว่วหวานตำนานเพลงรายการที่จะสร้างความสุขให้ทุกท่านด้วยดนตรีไทยอันทรงคุณค่าที่ถูกนำเสนออย่างประณีตโดยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยค่ะดิฉันภัทรวดีมิสุนาวันนี้รับหน้าที่นำความไพเราะมาฝากทุกท่าน1ชั่วโมงเต็มค่ะพบกันทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz พร้อมทั้งการรับชมผ่านไลฟ์ Facebook แว่วหวานตำนานเพลงค่ะนอกจากนี้นะคะยังออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBT 2 HD ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.ทุกท่านสามารถให้กำลังใจวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ได้ทาง YouTube ที่ PRD Big Band Official Channel และ TikTok ในชื่อช่องวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ไปช่วยกันกดหัวใจกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะคะในปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569แด่ประสบกรณิกรชาวไทยมีใจความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญและในเดือนสิงหาคมเป็นเดือนแห่งการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จแม่ของแผ่นดินเนื่องด้วยวันที่12สิงหาคมเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงสมเด็จแม่ของแผ่นดินจึงขอนำบทเพลงรำลึกพระพันปีมานำเสนอเป็นบทเพลงแรกในรายการวันนี้เชิญรับชมค่ะ

ในช่วงนี้ท่านจะได้รับชมการบรรเลงเพลงโหมโรงมะลิเลื้อยเพลงปี่ผ้าเสภาอัตราหน้าทับปรบไก่ซึ่งมีเขาเดิมมาจากเพลงโบราณสมัยอยุธยาต่อมาครูช้อยสุนทรวาทินได้แต่งขยายขึ้นเป็นทาง3ชั้นแต่ว่าทำนองท่อนต้นเดิมนั้นยังคงขาดหายไป1จังหวะจนกระทั่งปี2464พระยาประสานดุริยศัพท์จึงให้พระเพลงไพเราะโสมสุวาทิตช่วยแต่งเติมจนสมบูรณ์นับเป็นบทเพลงโหมโรงอันทรงคุณค่าที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ปัญญาและวิธีการถ่ายทอดศิลปะของบรมครูดนตรีไทยสำหรับบทเพลงที่2ในช่วงนี้จะเป็นการเดี่ยวซออู้ในบทเพลงพยาครวนโดยนางสาวสวรรยารุ่งมณีพิพัฒน์โดยเพลงพยาควรเป็นเพลงหนึ่งที่อยู่ในเพลงเรื่องพยาโศกประกอบไปด้วยเพลงพยาฝันพยาโศกพยาตรึกพยารำพึงและพยาครวนซึ่งเพลงพยาควรนั้นเป็นเพลงท่อนเดียวที่นิยมนำมาประพันธ์เป็นทางเดียวเพื่ออวดฝีมือของผู้ประพันธ์และผู้เล่นดนตรีการดำเนินทำนองนั้นจะบรรเลงในรูปแบบที่เรียกว่าเที่ยวโอดและเที่ยวพันในอัตราจังหวะ3ชั้นทางเดี่ยวซออู้ที่ใช้ในการบรรเลงเพลงครั้งนี้เป็นทางของคุณครูเฉลิมม่วงแพรศรีจะมีความไพเราะและบรรเลงได้อย่างมีชั้นเชิงอย่างไรไปรับฟังกันค่ะ

ช่วงนี้จะพาทุกท่านไปรับฟังบทเพลงจากวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์2บทเพลงค่ะเพลงแรกเพลงช้าโหยบรรเลงโดยใช้รูปแบบวงปี่พาดไม้นวมผสมเครื่องสายบทเพลงไทยเดิมที่มีท่วงทํานองช้าวังเวงใจและโหยหวนเศร้าส้อยซึ่งนิยมใช้สื่ออารมณ์อาลัยในการแสดงโขนละครด้วยทํานองอันเป็นเอกลักษณ์นอกจากนี้ครูเอื้อสุนทรสนานยังได้นำทำนองเพลงนี้มาประยุกต์เป็นเพลงสังคีตสัมพันธ์แต่งคำร้องขึ้นใหม่โดยครูทาตรีในชื่อเพลงอ้อยใจซึ่งเป็นการเล่าเรื่องราวเกี้ยวพาราศีตัดพ้อเรื่องรสหวานของอ้อยระหว่างชายและหญิงได้อย่างมีชั้นเชิงจะน่าฟังอย่างไรนั้นไปติดตามฟังทั้งสองบทเพลงค่ะ

ถึงช่วงเวลาสุดท้ายของรายการแว่วหวานตำนานเพลงแล้วค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตลอดเวลาที่เราได้อยู่ร่วมกันในรายการนี้เสียงเพลงอันไพเราะจากวันวานจะช่วยเติมความสุขให้กับหัวใจของทุกท่านส่วนช่องทางการติดตามรับชมรายการแว่วหวานตำนานเพลงสามารถติดตามได้ทาง FM 92.5 MHz AM 891 GHz Facebookทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแว่วหวานตำนานเพลงและขอขอบคุณ NBT 2HD ค่ะขอขอบคุณผู้อำนวยการผลิตคุณวนิดาคดชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณบุญเอิบสุธาผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์ควบคุมรายการโดยคุณรินทรพัฒน์รุ่งเรืองบรรเลงและขับร้องโดยคีตะศิลปินและดุริยางคศิลปินวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมผลิตรายการโดย NBT ค่ะเพลงส่งท้ายในวันนี้คือเพลงเทพชาตรีเถาเพลงนี้เป็นเพลงเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโบราณไม่ทราบนามของผู้แต่งจัดอยู่ในประเภทเกรดภาษาอัตราชั้นเดียวเรียกว่าเพลงชาตรีเป็นเพลงสำเนียงทางภาคใต้โดยครูบุญยงเกตคงนำมาปรับปรุงเป็นอัตรา2ชั้นและ3ชั้นโดยเน้นอารมณ์เพลงให้มีความสนุกสนานเร้าใจทั้งยังได้ปรับปรุงท่วงทำนองในอัตราชั้นเดียวเป็นทางเดียวสำหรับบรรเลงอวดฝีมือของนักดนตรีจากนั้นจึงได้ตัดทอนลงเป็นครึ่งชั้นสำหรับบรรเลงจากทำนองเดียวในตอนท้ายก่อนจบค่ะสัปดาห์หน้ารายการแว่วหวานตำนานเพลงจะนำบทเพลงอันไพเราะของวันวานมาให้รับชมรับฟังกันอีกแน่นอนค่ะวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: ายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนภารกิจด่วนบินตรงจากสุราษฎร์ธานีสู่จังหวัดน่านช่วยน้ำท่วมอำเภอปัวจังหวัดน่านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
6: ้ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: รองนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนภารกิจด่วนบินตรงจากสุราษฎร์ธานีสู่จังหวัดน่านช่วยน้ำท่วมอำเภอปัวจังหวัดน่านหลังนายกรัฐมนตรีสั่งการตรงจากเครือรัฐออสเตรเลีย
7: นายชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะผู้กำกับดูแลพื้นที่ภาคเหนือและประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ปรับเปลี่ยนภารกิจอย่างกระทันหันหลังจากนายกรัฐมนตรีได้สั่งการด่วนจากเครือรัฐออสเตรเลียให้ทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่ได้ประกาศเขตภัยพิบัติโดยภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในงานมอวิชาการและงานมหกรรมงานวิจัยณจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านทันทีเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการช่วยเหลือต่อไปอย่างไรก็ตามบรรยากาศในพื้นที่อำเภอปัวยังคงตึงเครียดหลังจากได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักสะสมและมวลน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนส่งผลให้เส้นทางคมนาคมหลายสายในชุมชนถูกตัดขาดได้มีการเร่งอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางไปยังจุดพักพิงที่ปลอดภัยอย่างเร่งด่วนแล้วเบื้องต้นนายยศนันได้ประสานงานกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปค.จังหวัดน่านเรื่องการกู้ภัยและการดูแลประชาชนรวมถึงสั่งการให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านประสานข้อมูลและช่วยดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่แล้วผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: แขวงทางหลวงพะเยาสั่งเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเฝ้าระวังเส้นทางเสี่ยงทั่วจังหวัดเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน
8: นายภูนศักดิ์มรศรีผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยาสั่งการให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดออกตรวจเช็คเส้นทางที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนโดยมุ่งเน้นการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงสำคัญ4ด้านได้แก่เหตุต้นไม้ล้มน้ำท่วมขังบนผิวจราจรช่องทางระบายน้ำอุดตันและจุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินทางโดยให้หมวดทางหลวงในสังกัดทั้ง7แห่งได้แก่หมวดทางหลวงพะเยาแม่ใจดอกคำใต้จุน ปงเชียงคำและเชียงม่วนกระจายกำลังเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครอบคลุมทั้ง9อำเภอของจังหวัดพะเยาทั้งนี้ประชาชนที่ต้องเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวสามารถสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทรศัพท์1586ได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: สหรัฐเลื่อนเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากแคนาดาในอัตราร้อยละ50ออกไปอีก3วันหลังการเจรจาการค้ามีความคืบหน้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศเลื่อนการบังคับใช้มาตรการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าบางประเภทจากแคนาดาในอัตราร้อยละ50ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นออกไปอีก3วันโดยระบุว่าสหรัฐและแคนาดาบรรลุข้อตกลงร่วมกันแล้วและอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารขั้นสุดท้ายขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคานีของแคนาดาระบุว่าการเจรจาข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับแคนาดามีความคืบหน้าอย่างมากแต่ยังคงมีประเด็นสำคัญที่ต้องหารือเพิ่มเติมทั้งนี้สหรัฐประกาศมาตรการภาษีดังกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วโดยกล่าวหาว่าแคนาดากีดกันสินค้าสหรัฐทั้งการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสหรัฐออกจากชั้นวางจำหน่ายรวมถึงจำกัดการนำเข้ารถยนต์และผลิตภัณฑ์นมจากสหรัฐน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Mirror
10: How to หน้าสวยใสได้ง่ายๆด้วยตัวเองโดยวิธีที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือการกัวซาค่ะกัวซาคือการนวดที่มีมาตั้งแต่สมัยจีนโบราณโดยคำว่ากัวแปลว่าการขูดส่วนคำว่าซามาจากอาการของผิวหนังหลังทำเสร็จค่ะที่จะมีลักษณะเป็นรอยแดงเลือดออกใต้ผิวหนังเป็นจุดแดงเล็กๆแต่ไม่มีความเจ็บเลยนะคะในการทำกัวซาบนใบหน้าจะต้องใช้ออยล์สำหรับลงบนใบหน้าหรือมอยส์เจอไรเซอร์เพราะหากไม่มีความลื่นก็จะทำให้ผิวเกิดการถลอกได้ผลดีของการทำกัวซานะคะจะช่วยชะลอความเสื่อมของผิวหนังทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นช่วยในเรื่องของผิวที่เปล่งปลั่งลดริ้วรอยทั้งยังช่วยให้หน้าเรียวขึ้นได้อีกด้วยค่ะกัวซาไม่ได้ช่วยในเรื่องของโครงสร้างหรือกระดูกแต่จะให้ความรู้สึกว่าใบหน้าเรียวขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นค่ะการกัวซาหน้ามีจุดที่ไม่ควรทำก็คือรอบดวงตาโดยเฉพาะบริเวณเบ้าตาควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นบริเวณที่บอบบางนอกจากนี้คนที่ไม่ควรทำกัวซาบนใบหน้าคือคนที่ทำหัตถการต่างๆค่ะเช่นโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์หรือว่าร้อยไหมเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการอักเสบได้และบางครั้งจะทำให้สารที่เติมเต็มต่างๆสลายได้เร็วขึ้นค่ะการกัวซาควรทำอย่างสม่ำเสมอและควรศึกษาวิธีที่ถูกต้องก่อนการกัวซาด้วยตนเองด้วยนะคะ
11: การรักษาตัวโรคไข้เลือดออกให้รับประทานยาลดไข้ควรใช้ยาพาราเซตามอลห้ามกินยาแก้ปวดชนิดรุนแรงยาคลายกล้ามเนื้อยาลดการอักเสบควรดื่มน้ำมากๆหากผู้ป่วยมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาเจียนสั่นเวียนศีรษะหน้ามืดต้องพบแพทย์โดยด่วนสำหรับร้านขายยาและคลินิกขอความร่วมมือห้ามขายและจ่ายยาที่ใช้กันโดยทั่วไปในการรักษาอาการปวดลดการอักเสบและลดไข้ให้กับผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกควรแนะนำให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
12: โรคฝีดาษวานรหรือ Mpox เกิดจากการสัมผัสแนบชิดมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรงผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า8ปีการป้องกันโรคฝีดาษวานรหรือ Mpox งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าไม่สัมผัสกับผู้มีผื่นตุ่มหนองไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นล้างมือบ่อยๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
13: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาร์ฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038 398038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน

You are listening EC Insight มองการไกลโลกหลังโควิด-19จะเป็นอย่างไร New Normal ของโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ EEC จะไปทางไหนผู้ประกอบการจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางใดและประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์อย่างไรร่วมกันหาคำตอบเหล่านี้ได้ในรายการ EEC

0: พัทยาชูศักยภาพเมือง MICE แห่ง EEC พร้อมรับงานประชุมและอีเวนต์ระดับโลกนะครับโดยตอนนี้ครับทางพัทยาได้เดินหน้ายกระดับศักยภาพให้เป็น MICE City และศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญของพื้นที่ EEC เพื่อรองรับการประชุมการจัดนิทรรศการการลงทุนต่างๆและรองรับนักธุรกิจจากทั่วโลกนะครับโดยอาศัยความพร้อมทั้งด้านสถานที่จัดงานโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและเรื่องเทคโนโลยีดิจิตอลโดยพัทยาได้เปรียบเทียบว่าจุดแข็งสำคัญของสถานที่จัดงานมาตรฐานสากลโดยศูนย์ประชุมพีทที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานของอาเซียนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2569 ถึง 2571 นะครับโดยศูนย์ประชุมนี้มีพื้นที่จัดงานกว่า 7,000 ตารางเมตรและรับรองผู้ร่วมงานได้มากถึง 10,000 คนในขณะที่ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติสวนนงนุชพัทยาหรือNICE มีพื้นที่กว่า 15,000 ตารางเมตรรับรองทั้งการจัดนิทรรศการงานแสดงสินค้าและกิจกรรมระดับนานาชาติและนอกจากนี้ยังมีโรงแรมระดับ 4-5 ดาวจำนวนมากพร้อมห้องประชุมและเทคโนโลยีที่สามารถรองรับงานได้ทุกระดับนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาได้ระบุว่าเมืองพัทยานั้นมีความได้เปรียบด้านทำเลอยู่มากเพราะว่าในการเดินทางจากกรุงเทพหรือว่าสนามบินสุวรรณภูมิมาถึงพัทยานั้นจะใช้เวลาเพียงประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองและยังได้ประโยชน์จากโครงการสำคัญของ EEC หลายอย่างอย่างเช่นสนามบินอู่ตะเภาหรือรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่เชื่อมกันทั้ง3สนามบินและอีกจุดขายสำคัญก็คือการผสมผสานระหว่างการเดินทางเพื่อมาทำธุรกิจและการท่องเที่ยวโดยผู้เข้าร่วมงานสามารถต่อยอดหลังจากการประชุมไปสู่กิจกรรมทางทะเลเทศกาลและอีเวนต์ต่างๆได้เลยในทันทีโดยรวมแล้วเนี่ยความพร้อมทั้งด้านสถานที่การเดินทางเทคโนโลยีและการท่องเที่ยวนั้นทำให้พัทยามีศักยภาพที่สามารถก้าวขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม MICE ของ EEC ได้และรับรองกิจกรรมระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง
1: อีกไม่นานนับจากวันนี้คนไทยต้องมีความสุขมากกว่าเดิมมีงานทำตั้งแต่ยังเรียนไม่จบมีเมืองที่น่าอยู่มีเศรษฐกิจในชุมชนที่ขยายตัวไม่น้อยหน้าชาติไหนๆนี่คือแนวทางการทำงานของ EEC หรือเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่ลงมือทำแล้ววันนี้ลองเข้าไปที่ www.eeco.or.th แล้วมาร่วมแชร์ไอเดียดีๆเพื่อประเทศไทยกล้าก้าวไกลไปด้วยกัน EEC เชื่อมโลกให้ไทยแลนด์

0: You are listening to the ESA Insight.
1: ย้อนกลับไปในช่วงปีพ.ศ. 2561หลังจากหลายประเทศได้เข้มงวดกับการรับขยะจากต่างประเทศโดยไทยถูกจับตามองว่าอาจจะกลายเป็นปลายทางของขยะอิเล็กทรอนิกส์และพลาสติกโดยพบโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลกระจายอยู่ในหลายจังหวัดเช่นสมุทรปราการสมุทรสาครปทุมธานีนครปฐมสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาและฉะเชิงเทราขณะที่ขยะบางส่วนถูกนำเข้าจากประเทศอื่นเกือบ35ประเทศและมีกรณีที่สำแดงสินค้าไม่ตรงกับความเป็นจริงเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบในขณะนั้นรัฐบาลก็ได้ออกมาตรการควบคุมโดยสั่งชะลอการพิจารณาการนำเข้าขยะพร้อมทบทวนการอนุญาตของโรงงานและระบบจัดการขยะแต่อย่างไรก็ตามในเวลา8ปีที่ผ่านมาปัญหาขยะมลพิษจากภาคอุตสาหกรรมนั้นมีแนวโน้มกลับมาสร้างความเดือดร้อนอีกครั้งโดยเฉพาะจังหวัดในภาคตะวันออกอย่างเช่นชลบุรีระยองฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีพร้อมตั้งข้อสังเกตการลักลอบการนำเข้าของขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกจากต่างประเทศรวมถึงการสำแดงสินค้าที่เป็นประเภทอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบโดยในกรณีล่าสุดก็จะอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับซึ่งมีกลุ่มชาวบ้านไปร้องเรียนเกี่ยวกับโรงงานคัดแยกขยะและบดย่อยขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่เพราะมีข้อกังวลเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรวมถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับกลุ่มผู้ประกอบการนั่นเองดังนั้นภาครัฐจึงเร่งเข้าตรวจสอบการนำเข้าและจัดการขยะอุตสาหกรรมอย่างจริงจังโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีโรงงานเป็นจำนวนมากเพื่อให้ประเทศไทยนั้นกลายเป็นปลายทางของขยะจากต่างประเทศและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวสำหรับวันนี้เวลาของรายการเราก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกันได้ใหม่กับรายการ EEC Insight ได้ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์ออกอากาศพร้อมกันทั้ง5สถานีสวท.เวลา 14:35 นถึงเวลา 15:00 นสำหรับวันนี้กับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีรำลึกทหารออสเตรเลียที่เสียชีวิตในสงครามณอนุสรณ์สถานสงเคราะห์เครือรัฐออสเตรเลียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: อุ๊ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาร่วมพิธีรำลึกทหารออสเตรเลียที่เสียชีวิตในสงครามก่อนเยี่ยมชมองค์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเครือรัฐพร้อมเยี่ยมชมวัดไทยในกรุงแคนเบอร์ราน
9: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยแก่ทหารออสเตรเลียที่เสียชีวิตในสงครามณอนุสรณ์สถานสงเคราะห์เครือรัฐออสเตรเลียกรุงแคนเบอร์ราจากนั้นนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมองค์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเครือรัฐและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือระหว่างสวทช.กับองค์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเครือรัฐเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและเทคโนโลยีจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางไปยังวัดธรรมทโรกราบนมัสการพระประธานและถวายพระไตรสนทนาธรรมกับประธานสงฆ์พร้อมสักการะพระบรมสารีริกธาตุณพระเจดีย์ศรีธรรมทโรและร่วมปลูกต้นแมกโนเลียเป็นที่ระลึกวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลีย
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านเพื่อระดมความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเตรียมรับมือมวลน้ำที่จะไหลลงพื้นที่อำเภอท่าวังผาน
10: ายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านและประเมินแนวโน้มสถานการณ์เพื่อเตรียมรับมือน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่อำเภอท่าวังผาโดยเปิดเผยว่าได้กำชับเจ้าหน้าที่ระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังสั่งการให้ปภ.จัดส่งเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ปภ.เขตอาทิรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและเจ็ตสกีเข้าปฏิบัติการสนับสนุนในพื้นที่อย่างเร่งด่วนพร้อมเร่งลำเลียงถุงยางชีพแจกจ่ายอาหารและสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตให้ครอบคลุมทั้งผู้ที่พักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวและประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านเรือนนอกจากนี้ได้แจ้งให้สำนักงานปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคส รวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแนวทางปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยและช่องทางการช่วยเหลือจากภาครัฐให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมเตรียมจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนและครัวอาชีวะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
11: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเร่งสำรวจความเสียหายและผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านระดมกำลังช่วยเหลือนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเร่งด่วนโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนและบุคลากรเป็นอันดับแรกรวมทั้งเตรียมความพร้อมทางสถานศึกษาและพื้นที่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือจุดให้ความช่วยเหลือประชาชนตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่พร้อมให้รายงานสถานการณ์และความต้องการเร่งด่วนมายังส่วนกลางเพื่อให้การสนับสนุนความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเตรียมจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือฟิกอิตเซ็นเตอร์ระดมครูและนักเรียนนักศึกษาสายอาชีวะลงพื้นที่บริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์และยานพาหนะที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมจัดตั้งครัวอาชีวะประกอบอาหารและจัดหาน้ำดื่มสะอาดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยในเบื้องต้นจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
13: ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-39-8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
14: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
15: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
16: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพาน

านเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและตามกฎหมายจราจรพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา35กำหนดให้รถจักรยานยนต์ต้องวิ่งในช่องทางซ้ายสุดเพื่อความปลอดภัยดังนั้นผู้ขับขี่ร

0: และทุกคนบนท้องถนน
1: น้ำตาลทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวลซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า140มิลลิกรัมโดยค่านี้จะวัดหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงค่ะโดยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ตาพร่าซึมหมดสติหรืออาจจะถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0383980038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน

0: จักทนุถนอมเก็บรักษาสมบัตินั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเก็บสะสมไปทั้งหมดทั้งหนังสือพิมพ์นิตยสารที่หมดอายุแล้วเสื้อผ้าพลาสติกใบเสร็จขวดต่างๆจนตัดใจทิ้งอะไรไม่ได้เลยสักอย่างจนของกองพเนินเต็มบ้านแทบจะไม่มีที่นั่งที่เดินแบบนี้อาจเข้าข่ายเป็นโรคเก็บสะสมของ Hoarding Disorder คือการที่ผู้ป่วยเก็บข้าวของไว้มากจนเกินไปจนรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันหรือทำให้เกิดอันตรายต่อตัวเองหรือผู้อื่นซึ่งการเก็บข้าวของมากเกินไปมักมีที่มาจากการไม่สามารถตัดสินใจทิ้งของได้แม้ของนั้นแทบจะไม่มีประโยชน์หรือมีโอกาสใช้ได้น้อยมากก็ตาม
1: คุณกำลังฟัง PRD7 Podcast
0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะพบกับรายการบุพการีที่เคารพ EP นี้เป็น EP ที่เกี่ยวกับโรคชอบเก็บสะสมของค่ะวันนี้พาท่านผู้ฟังมารู้จัก Hoarding Disorder โรคชอบเก็บสะสมสิ่งของที่มักพบได้ในวัยสูงอายุค่ะการชอบเก็บสะสมสิ่งของหรือไม่กล้าทิ้งของเก่าอาจเป็นเหมือนเรื่องปกติที่มักเกิดขึ้นในวัยผู้สูงอายุแต่หากพฤติกรรมเหล่านี้เริ่มสร้างปัญหาหรือส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันก็อาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคชอบเก็บสะสมสิ่งของเรื่องราวในวันนี้จะช่วยให้คุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับอาการของโรครวมถึงข้อบ่งชี้และแนวทางการป้องกันและแก้ไขโรคชอบเก็บสะสมสิ่งของในผู้สูงอายุได้ดียิ่งขึ้นค่ะสมาคมจิตเวชศาสตร์ในสหรัฐอเมริกาได้คำนิยามถึงโรคชอบเก็บสะสมสิ่งของว่าเป็นการเก็บสะสมสิ่งของที่ผู้อื่นมองว่าไม่มีค่าไว้มากเกินไปโดยผู้ที่มีอาการดังกล่าวจะไม่สามารถตัดใจทิ้งสิ่งของที่เก็บสะสมเอาไว้ได้โดยเชื่อว่าของเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในอนาคตจนส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันทำให้บ้านหรือที่ทำงานเต็มไปด้วยสิ่งของที่ไม่จำเป็นอย่างไรก็ตามผู้ที่เป็นโรคนี้จะมีพฤติกรรมแตกต่างจากนักสะสมเนื่องจากจะเก็บแต่สิ่งของทั่วไปที่ไม่ได้หายากหรือมีราคาและไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เช่นหนังสือพิมพ์เก่านิตยสารเก่ากล่องพัสดุขวดน้ำผู้ที่มีอาการของโรคชอบเก็บสะสมสิ่งของมีจำนวนประมาณ2-6%ของประชากรบนโลกและส่วนใหญ่มักพบได้ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 55-94 ปีโรคเก็บสะสมของคืออะไรโรคสะสมของหรือ Hoarding Disorderเป็นโรคทางจิตเวชที่ผู้ป่วยมีภาวะผิดปกติทางพฤติกรรมที่ชอบเก็บสะสมสิ่งของต่างๆที่ประโยชน์น้อยมีค่าน้อยอย่างมากมายรกรุงรังเต็มบ้านทุกซอกทุกมุมลุกลามออกมารอบๆ บ้านเช่นถุงต่างๆที่ใช้แล้วส่งผลให้เกิดความรกรุงรังหมักหมมสกปรกอับส่งกลิ่นเหม็นอากาศไม่ระบายไม่เหลือที่ใช้สอยแม้แต่ที่นอนและที่ทำอาหารส่งผลต่อการพักผ่อนหลับนอนอาหารการกินร่างกายจึงอ่อนแอขาดอาหารและเกิดปัญหาทางอารมณ์และจิตใจที่เกิดสะสมต่อเนื่องนอกจากนี้สภาพที่พักอาศัยก็ยังก่อเชื้อโรคต่างๆรวมถึงเป็นที่อยู่ของสัตว์พาหะโรคเช่นแมลงสาบหนูปลวกมดและสัตว์อันตรายอย่างแมงป่องตะขาบงูแมงมุมผู้ป่วยจะไม่ยอมให้ใครเข้าบ้านเพราะจะรู้สึกอึดอัดและอับอายและมักวิวาทบาดหมางกับญาติพี่น้องและข้างบ้านเป็นประจำทำให้ต้องแยกตัวอยู่คนเดียวนอกจากนี้ผู้ป่วยยังจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายสะดุดของล้มสิ่งของล้มทับและจากโรคต่างๆที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมที่สกปรกอย่างเช่นภูมิแพ้โรคติดเชื้อทางเดินหายใจอย่างวัณโรควันนี้จะพาท่านไปฟังผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทานตะวันวิรุฒวรกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพูดถึงโรคเก็บสะสมของผู้ที่มีอาการของโรคเป็นอย่างไรและการดูแลรักษาไปติดตามกันค่ะ
2: หญิงทานตะวันอวิรุฒวรกุลนะคะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะพฤติกรรมก็คือว่าจะมีลักษณะชอบเก็บสะสมสิ่งของแล้วก็ มีความรู้สึกว่าจะเสียดายที่จะทิ้งเลยนะคะโดยอาการหลักๆ ก็คือว่าจะต้องการเก็บสะสมของนะคะไม่ของไม่จำเป็นต้องเป็นของมีค่าในเช่นมูลค่าแพงนะคะแต่เป็นมูลค่าทางจิตใจมากกว่าแล้วก็จะมีปัญหาในการทิ้งของจะรู้สึกว่าตัดใจยากที่จะทิ้งของแล้วก็มีปัญหาในการแยกกลุ่มสิ่งของออกจากกันนะคะคือเก็บสะสมของบางทีก็จะเก็บหลายๆสิ่งมารวมๆปนๆกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ของที่เก็บเนี่ยก็จะค่อนข้างแน่นห้องมากนะคะจนบางทีไม่มีพื้นที่ในการใช้สอยนะคะรวมถึงมันเริ่มรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันกับของที่เก็บเยอะแยะมากมายตรงนั้นเริ่มมีผลกระทบกับสุขภาพกายหรือว่าการใช้ชีวิตทั่วไปเนี่ยค่ะ

ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นของที่อาจจะไม่ได้ต้องเป็นของมีมูลค่าสูงก็เป็นของทั่วไปแต่ว่าเขาจะรู้สึกว่าอยากเก็บนะคะเป็นมูลค่าทางจิตใจที่ครบเยอะๆก็จะเป็นพวกหนังสือนิตยสารเสื้อผ้าขวดพลาสติกขวดน้ำ อะไรแบบนี้นะคะที่เก็บโดยถุงพลาสติกที่เก็บเยอะๆนะคะพอๆกันทั้งชายหญิงนะคะจริงๆโรคนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่วัยรุ่นนะคะแต่ว่าอาการยังไม่ชัดมากเพราะวัยรุ่นเนี่ยของไม่ค่อยเยอะนะคะฉะนั้นมันก็จะดูไม่ชัดเจนแต่พอยิ่งโตเนี่ยมีโอกาสที่จะมีของเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะฉะนั้นอาการของโรคก็เลยชัดนะคะเพราะว่าของก็จะเยอะแล้วไม่ค่อยได้ทิ้งแล้วก็เก็บไว้เยอะๆสูงๆสูงๆกันเนี่ยค่ะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยโรคนี้จะมาชัดเจนตอนอายุ30ขึ้นไปเพราะว่าเป็นช่วงที่เริ่มมีของเยอะถ้าคนที่มี30ขึ้นไปเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่มีของเยอะซึ่งคนทั่วไปก็จะมีการเก็บแยกทิ้งไปแต่ว่าถ้าเป็นโรคนี้เขาก็จะเก็บไปทุกอย่างไม่ค่อยทิ้งฉะนั้นของจะเริ่มเยอะขึ้นมากในช่วง

ขาคิดอย่างนั้นนะคะเขาถึงจะห่วงของทุกอย่างเขาถือว่าของแต่ละอย่างมีโอกาสจะใช้ได้อีกเป็นประโยชน์ต่อไปทำให้ตัดใจไม่ได้เงี้ยค่ะนี่คือเป็นความคิดของคนที่เป็นโรคนี้เขาก็จะห่วงที่ต้องเก็บเอาไว้ทุกอย่างเงี้ยค่ะสะสมสิ่งของเนี่ยเขาก็จะเก็บของเป็นหมวดหมู่ค่ะเช่นถ้าเขาบางคนชอบสะสมของเก่าเขาก็จะมีหมวดหมู่ของเขาเก็บของเขาแล้วก็จะโดยทั่วไปก็จะเก็บเป็นระเบียบสวยงามนะคะไม่รกรุงรังนะคะหรือมีจุดที่เก็บเป็นเฉพาะนะคะแล้วก็เขาก็จะไม่รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันนะคะคือเขาก็จะมันก็จะมีการวางแผนว่าจะเก็บของยังไงให้มันไม่รกบ้านให้มันอยู่ในบ้านได้โอเคสวยงามแล้วก็ใช้ชีวิตได้แต่ถ้าคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยการเก็บของตรงนั้นจะเกิดผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันนะคะคือเก็บจนบางทีฝุ่นเยอะมากแล้วก็ทิ้งไม่ได้เลยบางทีกองทั้งบ้านจนไม่มีที่เดินบันไดไม่มีที่เดินไม่มีที่นั่งกินข้าวไม่มีที่นอนไม่มีอะไรเลยมีแต่ของไปหมดเนี่ยคือลักษณะการเก็บการวางของมันจะดูเกลื่อนกลาดไปหมดนะคะทั้งบ้านแล้วก็ทำให้ใช้ชีวิตลำบากแล้วก็บางทีมันก็กลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคเขาก็ไม่ทิ้งไม่อะไรก็เก็บมันไว้อย่างนั้นนะคะจนมันส่งผลกับสุขภาพในนั้นสะสมของก็จะอื่นเขาก็ปกติว่าอะไรที่มันดูเป็นอะไรที่มันไม่อาจจะเป็นอันตรายหรือว่าเก็บไว้เยอะมันรกรุงรังแล้วมันทำให้การใช้พื้นที่แย่ลงเขาก็จะมีวิธีเก็บให้มันเป็นระเบียบขึ้นเนี่ยค่ะอายุที่มากขึ้นเนี่ยจริงอาการมันดูชัดขึ้นเพราะว่าของมันเยอะขึ้นมันเยอะขึ้นเรื่อยๆๆฉะนั้นเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยปริมาณของมันก็จะสะสมเยอะๆๆจนมันจะรบกวนชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆทั้งตัวเขาเองและคนที่อยู่อาศัยด้วยอะค่ะแต่จริงๆไอ้วิธีคิดของเขาที่จะหวงของไม่อยากทิ้งอะไรเลยแล้วก็มีปัญหาในการที่จะแยกเก็บสิ่งของเนี่ยอันนี้เป็นมาตั้งแต่วัยรุ่นละแต่ว่าตัวโรคของอาการมันจะชัดเพราะของมันเยอะขึ้นตามอายุที่มากขึ้นค่ะก็คือในคนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมบางรายก็จะมีลักษณะอย่างนี้ได้นะคะที่จะเก็บข้าวเก็บของอะไรที่ไม่เหมาะสมเก็บไว้แล้วก็หวงของแบบไม่เหมาะสมมาได้แต่ว่าถ้ามาเริ่มตอนวัยสูงอายุเนี่ยต้องสงสัยโรคสมองเสื่อมคือไม่ใช่โรคนี้โรคนี้เนี่ยอาการเริ่มเป็นเริ่มตั้งแต่วัยรุ่นตอนปลายผู้ใหญ่ตอนต้นได้สามคือวัยรุ่นตั้งแต่ต้นเนี่ยสามารถเจอได้ฉะนั้นถ้าเพิ่งมาเป็นคือสมัยวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยสาวไม่เป็นเลยแล้วอยู่มาเป็นตอนมีอายุเลยเนี่ยต้องสงสัยโรคสมองเสื่อมมากกว่าเพราะว่าเจอเยอะว่าพอสมองเสื่อมแล้วทำให้การตัดสินใจการเข้าใจของมูลค่าของสิ่งที่ควรเก็บไม่ควรเก็บเนี่ยมันจะเริ่มแยกแยะไม่ได้เมื่อสมองเริ่มเสื่อมค่ะก็คือจริงๆตัวเขาไม่รู้หรอกว่าผิดปกติเพราะคิดว่ามันจำเป็นหมดนะคะแต่ว่าถ้าคนใกล้ชิด

็นก็บอกเขาได้ว่ามันเยอะไปแล้วมันอย่างเงี้ยทั้งบ้านเต็มไปด้วยสิ่งของอะไรก็ไม่รู้แต่ไปหมดเนี่ยก็อาจจะบอกเขาตรงๆว่าเนี่ยของเนี่ยมันเยอะเกินไปทำให้เขาเองใช้ชีวิตลำบากคนเข้ามาบ้านก็เข้าไม่ได้มันก็รบกวนคนอื่นด้วยบางทีก็เริ่มของบางอย่างก็เริ่มอาจจะมีความสกปรกตรงออกไปรบกวนคนข้างบ้านอะไรเงี้ยได้อีกฉะนั้นบอกเขาได้ค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะตรงนี้มันเดือดร้อนคนอื่นยังไงด้วยแล้วก็เดือดร้อนตัวเขายังไงค่ะคืนนี้ต้องฝึกเขาเพราะว่าด้วยตัวโรคเนี่ยทำให้เขาเสียความสามารถเรื่องนี้ไปเขาไม่มีความสามารถในการแยกสิ่งของว่าสิ่งของแต่ละอันไหนมีประโยชน์ที่ควรเก็บอันไหนที่ควรจะทิ้งไปได้แล้วหรืออันไหนที่ไม่ค่อยได้ใช้บริจาคก็ได้อะไรเงี้ยคือเขาเสียความสามารถเรื่องนี้ไปแล้วบางคนก็เสียความสามารถในการแยกกลุ่มสิ่งของด้วยนั่นสิ่งของหลายอย่างบางทีไปปนกันหมดเช่นถุงพลาสติกไปอยู่กองกันหนังสือไปกองกันในนิตยสารบางทีไปรวมกับเสื้อผ้าคือมันไม่ออกมาเป็นหมวดหมู่ค่ะคือเป็นปัญหาของโรคนี้เขาจะต้องรับการฝึกนะคะว่าเขาต้องฝึกความสามารถเรื่องการแยกแยะสิ่งของให้ได้หนึ่งแยกตั้งแต่ประเภทว่ามีประเภทไหนยังไงควรอยู่แต่ละประเภทควรจะแยกอยู่ด้วยกันเสื้อผ้าควรอยู่ในตู้หนังสืออาจจะอยู่ในตู้ในชั้นอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่กองหรือต้องวนกับถุงพลาสติกหรือขวดน้ำอะไรเงี้ยคือเหมือนเขาจะไม่ค่อยเข้าใจเด็กสเต็ปแรกด้วยตัวโรคเขาจะปนกันไปหมดนะคะแยกไม่ได้ฉะนั้นเขาต้องฝึกอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเขาต้องฝึกการตัดสินใจด้วยว่าของอันไหนที่ควรเก็บเพราะมันเป็นประโยชน์จริงๆใช้สอยได้ของอันไหนที่มันเก็บไปก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วอะไรเงี้ยเยอะเกินไปมันอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์เช่นถุงพลาสติกเนี่ยไม่ต้องเก็บเยอะขนาดนี้อาจจะทิ้งบ้างบริจาค ก็ได้หรืออยากไปให้คนอื่นก็ได้ถ้าของยังมีเขาคิดว่าไม่มีประโยชน์มันเยอะเกินไปก็บริจาคได้อันนี้ต้องฝึกเขาเหมือนกันหลายอันนะคะอย่างที่เมื่อกี้พูดไปก็คือถ้าเป็นพวกหนังสือนิตยสารอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่เขาไม่ได้เก็บเป็นระเบียบแล้วบางทีมันก็เก็บเยอะเกินมันก็บาดเจ็บได้ใช่ไหมคะหรือบางคนเก็บทั้งถุงพลาสติกขวดอะไรจะมีแมลงสาบมีอะไรไม่รู้แต่ไปหมดมันก็เป็นเชื้อโรคหมดเลยอะค่ะฉะนั้นอะไรเนี้ยก็มีผลหมดเลยกับสุขภาพกายมากๆนะคะแล้วก็ของทั้งบ้านบางคนไม่มีที่จะเดินขึ้นเดินลงอะไรเงี้ยก็หกล้มหกลุกบาดเจ็บได้เพราะว่าเดินขึ้นบันไดไม่มีที่เลยมีเหยียบไปโดนพลาสติกที่ตัวเองไม่ทิ้งมันก็หกล้มหกลุกได้คือมันก่อผลเสียได้หลายส่วนนะคะจากความที่มันของมันเยอะเกินต้องไปดูรายละเอียดนิดนึงว่าที่มาของเขาคิดยังไงถึงเช่นบางคนกินเสร็จแล้วก็ไม่ล้างแล้วก็ทิ้งไว้เรื่อยๆเยอะๆเนี่ยเพราะว่าแรงจูงใจแต่ละต้องเป็นแรงจูงใจว่าอะไรเป็นสาเหตุหลักอะค่ะเพราะว่าถ้าเป็นโรคเนี้ยแรงจูงใจคือเขาคิดว่าของคนนี้มีประโยชน์แล้วเขาเลยต้องเก็บไว้ก่อนเนี่ยค่ะเขาก็เลยเก็บไว้เพราะว่าเขาตัดใจทิ้งไม่ได้เขาเกรงเห็นว่าเป็นประโยชน์กับชีวิตเขาอะนะคะแต่ถ้าบางคนกินแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นแล้วไม่เก็บไม่ล้างเนี่ยมันจะมีบางโรคที่ไม่ใช่โรคนี้นะคะแต่เป็นจากความไม่สนใจตัวเองคือไม่ค่อยสนใจสุขอนามัยตัวเองคือเป็นโรคอาการทางจิตชนิดนึงอะค่ะที่ปล่อยปละละเลยตัวเองนะคะหรือบางคนจะเป็นโรคซึมเศร้าก็ได้ทำให้ไม่ค่อยอยากจะลุกขึ้นมาจัดการอะไรก็ปล่อยชีวิตไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าเป็นแค่อาการนี้ยังบอกไม่ได้ต้องไปดูสาเหตุว่าอะไรเป็นแรงจูงใจก็ทำพฤติกรรมนี้เพราะว่าการจะแยกโรคก็ไปดูที่แรงจูงใจข้างใต้ข้างในจิตใจ

ร่วมที่เจอเยอะๆก็จะเป็นโรคซึมเศร้าก็เจอได้นะคะหรือว่าโรคย้ำคิดย้ำทำอันนี้ก็จะเจอได้เยอะนะคะหรือโรคของกลุ่มของคนไข้ที่มีลักษณะวิตกกังวลนะคะเช่นโรคการเข้าสังคมอะไรพวกนี้ค่ะก็พบว่าเจอร่วมกับโรคสะสมสิ่งของเหมือนกันการรักษาก็จะมี2ส่วนก็มีเรื่องของการใช้ยากับการรักษาด้วยการบำบัดจากพฤติกรรมและความคิดนั่นแหละค่ะอันที่หนึ่งก็คือการใช้ยาเนี่ยก็จะมียาที่มีกลุ่มไปปรับสารเคมีในสมองที่เกี่ยวข้องกับวิธีคิดทำให้ต้องสะสมของนะคะก็มีบทบาทของยาเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของสารเคมีในสมองส่วนนั้นแต่ส่วนของอันหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการปรับวิธีคิดและพฤติกรรมอย่างที่บอกว่าคนไข้จะต้องฝึกการตัดสินใจรู้จักฝึกที่จะต้องแยกแยะสิ่งของได้แยกสามารถฝึกความสามารถที่จะจัดกลุ่มสิ่งของฝึกที่จะตัดใจทิ้งของอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นหลักที่เขาต้องฝึกนะคะเราต้องสามารถฝึก priority ของของได้ว่าลำดับความสำคัญของของค่ะว่าเขาควรจะเก็บของอันไหนเป็นของสำคัญที่ต้องเก็บและไหนที่มันทิ้งได้นะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อบ้านที่มันโล่งขึ้นสะอาดขึ้นอันเนี้ยทั้งหมดเนี่ยเขาต้องฝึกทั้งพฤติกรรมแล้วก็ความคิดเพื่อสามารถที่จะไปจัดการชีวิตของเขาในระหว่างวันที่ของมันก็เข้ามาในชีวิตตลอดนะคะเขาจะต้องจัดการกับมันยังไงคือถ้าโดยสถิตินะคะของโรคนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1/1 ถึง 6นะคะแต่ว่าในคน100 คนมีโอกาสที่จะเจอคนที่เป็นโรคนี้1 คนหรือถึง6 คนนะคะโดยประมาณของค่าสถิติจากงานวิจัยนะคะส่วนคนที่อย่างที่บอกค่ะว่าตัวเขาเนี่ยจากการพบแพทย์เนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าตัวเองป่วยฉะนั้นคนที่จะช่วยได้คือคนใกล้ชิดนะคะที่อยากจะบอกเขาว่าอาการตอนนี้ที่เราเห็นเขาน่าจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่มันผิดปกติในการเก็บของก็อาจจะแนะนำเขามาพบแพทย์นะคะแล้วก็อาจจะใช้เรื่องของสิ่งที่เขามีพฤติกรรมแบบนี้แล้วมันส่งผลกระทบกับชีวิตเขายังไงเขาลำบากยังไงกับมันหรือคนรักของเขาหรือคนใกล้ตัวลำบากยังไงเนี่ยอาจจะเป็นแรงจูงใจให้เขามาพบแพทย์มากขึ้นนะคะ

านจริงๆที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามนะคะความรักความเข้าใจสำคัญที่สุดแม้ว่าเขาจะป่วยเนาะแต่เขาก็ยังเป็นคนที่ในครอบครัวของเราเป็นคนที่เรารักกันนะคะซึ่งความรักความเข้าใจจะทำให้มีแรงใจทำให้เขาสู้นะคะเพราะว่าการทิ้งของสำหรับเขาเป็นงานยากมากคือแล้วสำหรับเรารู้สึกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วก็บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าแบบทำไมเขาทำเรื่องแค่นี้ไม่ได้แต่สำหรับเขามันเป็นเรื่องใหญ่ฉะนั้นความรักความเข้าใจว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาเนี่ยก็ทำให้เขามีกำลังใจขึ้นนะคะเพราะว่าเขาต้องฝ่าฟันกับความแบบหวงของความอยากจะเก็บของเนี่ยแล้วต้องทิ้งของเนี่ยไม่ใช่งานง่ายสำหรับเขาฉะนั้นถ้าเรามีเป็นแรงใจให้กับเขาเนี่ยจะทำให้เขามีกำลังใจมากขึ้นที่จะต่อสู้กับโรคนี้จนดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นกำลังใจความรักความเข้าใจเนี่ยจะช่วยได้มากๆนะคะ

0: ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast
1: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ
2: ์สวทชลบุรี 99.75 MHz
0: สวทระยอง 91.75 MHz
1: สวทจันทบุรี 90.25 MHz
2: สวทตราด92.75 MHz
1: และสวทสระแก้ว 103.25 MHz
3: เรื่องดีๆมีทุกวัน
0: แค่ฟัง PRD7 Podcast

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงพาณิชย์เร่งจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นรับมือสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
3: เช็คด่วนคุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่ท้อแท้เศร้าไม่อยากทำอะไรเบื่ออาหารหรือทานมากไปนอนหลับยากอ่อนเพลียสมาธิไม่ดีทำอะไรช้ากระสับกระส่ายหรือคิดทำร้ายตัวเองนี่คือสัญญาณของโรคซึมเศร้าหากคุณหรือคนใกล้ตัวมีอาการเหล่านี้ให้หาคนรับฟังหรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงคนไทยไม่ละเลยโรคซึมเศร้า
6: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
7: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
6: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
1: กระทรวงพาณิชย์เร่งจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นรับมือสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมประสานภาคเอกชนจัดส่งสินค้าจำเป็นช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านว่ากระทรวงพาณิชย์มีความกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสั่งการให้ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ในฐานะกำกับดูแลพาณิชย์จังหวัดและกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาคติดตามสถานการณ์ในจังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเพื่อรายงานและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเหมาะสมพร้อมทั้งสั่งการให้กรมการค้าภายในเตรียมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและลดผลกระทบด้านค่าครองชีพของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยรวมทั้งประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าไปเพิ่มเติมขณะนี้ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการแล้วปริมปราศภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ด่วนติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านพร้อมสั่งการกรมชลประทานเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพ
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานซึ่งติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้จังหวัดน่านซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากในหลายอำเภอมีปริมาณฝนสะสมอยู่ในเกณฑ์สูงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจึงได้สั่งการยกเลิกภารกิจภายในกระทรวงเกษตรทั้งหมดเพื่อเดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ทางนี้กระทรวงเกษตรขอให้พี่น้องประชาชนเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดน่านโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมลำน้ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นการด่วน
10: นายพัทรพงศ์พัชรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กรมทางหลวงชนบทและกรมท่าอากาศยานดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดน่านทันทีโดยเน้นย้ำว่าความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนสิ่งสำคัญในเวลานี้คือการเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเร็วที่สุดต้องไม่มีความล่าช้าโดยเฉพาะในเส้นทางที่เป็นทางสัญจรหลักและเส้นทางเชื่อมต่อชุมชนอย่างไรก็ตามขณะนี้ได้มีการจัดเตรียมเครื่องจักรกลหนักทั้งรถบรรทุกรถขุดและรถตักเพื่อเปิดทางเร่งระบายน้ำพร้อมประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นติดตามระดับน้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ท่าอากาศยานน่านนครและสนามบินใกล้เคียงได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของผู้โดยสารอย่างเต็มที่ทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีกำหนดการลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อตรวจสอบความเสียหายของถนนและสะพานพร้อมเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนโดยเร็วนพศรแก้วขำรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ต่อไปขอเชิญ
12: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 MHz ไม่ร
13: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0383980038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
14: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
15: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
16: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพาน

ันเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและตามกฎหมายจราจรพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 35 กำหนดให้รถ

0: พื่อความปลอดภัยของคุณและทุกคนบนท้องถนน
1: น้ำตาลทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวลซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า140มิลลิกรัมโดยค่านี้จะวัดหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงค่ะโดยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ตาพร่าซึมหมดสติหรืออาจจะถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาร์ฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0383980038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน

0: 4โค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหารแคนวาพร้อมชวนจัดตั้งสำนักงานที่ประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักครับเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นายณฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ได้เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนไทยเดินทางเยือนนครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลียโดยมีภารกิจสำคัญในการเข้าพบหารือกับผู้บริหารบริษัทแคนวาแพลตฟอร์มออกแบบดิจิทัลระดับโลกที่มีผู้ใช้งานกว่า265ล้านคนทั่วโลกเพื่อเชิญชวนให้พิจารณาใช้ประเทศไทยเป็นฐานนักออกแบบระดับโลกพร้อมจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคและศูนย์วิจัยการออกแบบด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI หวังต่อยอดศักยภาพนักออกแบบและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยครับทั้งนี้ทั้งนั้นการหารือยังมุ่งเน้นการขยายความร่วมมือด้านการศึกษาซึ่งที่ผ่านมาทางแคนวาได้สนับสนุนให้ครูและนักเรียนของประเทศไทยกว่า 3.3 ล้านคนเข้าถึงแพลตฟอร์มการศึกษาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งเป้าว่าขยายให้ได้ถึง 6.6 ล้านคนภายในปี 2571ควบคู่ไปกับการผลักดันเพิ่มจำนวนนักออกแบบไทยหรือ Canva Creators ให้ถึง 1,000 คนตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือ DBD และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือเดปป้าเพื่อยกระดับทักษะด้านการออกแบบภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้แก่กลุ่ม SME ของประเทศไทยเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 40,000 รายอันเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของทางแคนวาและครับในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีการออกแบบเข้ากับภาคการศึกษาผู้ประกอบการและการยกระดับขีดความสามารถของนักออกแบบไทยในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ชักชวนนักลงทุนออสเตรเลียให้ใช้ไทยเป็นฐานการลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวปาฐกถาในงานพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจไทยออสเตรเลียที่นครซิดนีย์โดยได้เชิญชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียเข้ามาลงทุนในประเทศและใช้ประเทศไทยเป็นประตูสู่ตลาดอาเซียนเกือบ700ล้านคนและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าปี2570ประเทศไทยและออสเตรเลียก็จะครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตจึงเป็นโอกาสที่จะยกระดับความสัมพันธ์สู่การลงทุนการสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกโดยประเทศไทยและออสเตรเลียนั้นก็มีโอกาสขยายความร่วมมือใน5ด้านด้วยกันอันได้แก่เกษตรและอาหารพลังงานสะอาดดิจิทัลและเศรษฐกิจสร้างสรรค์การผลิตขั้นสูงและการศึกษาครับนี่คือทั้ง5ด้านของความร่วมมือแล้วในขณะที่ประเทศไทยก็มีจุดแข็งในด้านทำเลที่ตั้งฐานอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายการค้าเชื่อมโยงสู่ตลาดอาเซียนครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ย้ำอีกว่าทางรัฐบาลไทยก็เร่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนผ่านกลไก Thailand Fast Pass เพื่อเร่งรัดการอนุมัติอนุญาตและก็ให้โครงการลงทุนเดินหน้าได้เร็วขึ้นการพัฒนาทักษะแรงงานและการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนพร้อมทั้งระบุอีกว่าความสนใจลงทุนในไทยยังอยู่ในระดับสูงโดยช่วงครึ่งแรกของปี2569มีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI แล้วประมาณ 61,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ทั้งนี้ทั้งนั้นทาง BOI เชิญบริษัทชั้นนำของออสเตรเลียกว่า53แห่งด้วยกันร่วมพบปะภาคธุรกิจไทยเพื่อสร้างเครือข่ายและต่อยอดการลงทุนในสาขาที่มีศักยภาพที่นี่หลังเสร็จสิ้นภารกิจที่นครซิดนีย์แล้วนายกรัฐมนตรีและคณะก็เดินทางต่อไปยังกรุงแคนเบราเพื่อปฏิบัติภารกิจตามกำหนดการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้นั่นเองครับพี่น้องและในระหว่างที่อยู่ที่นครซิดนีย์นั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้เยี่ยมชมไทยทาวนครซิดนีย์ชื่นชมความร่วมมือยกระดับพื้นที่สู่ศูนย์กลางวัฒนธรรมไทยในออสเตรเลียครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางเยี่ยมชมย่านไทยทาวในนครซิดนีย์และได้พบปะชุมชนไทยโดยมีนางโคลเวอร์มอร์นายกเทศมนตรีนครซิดนีย์ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมร้านค้าของคนไทยในพื้นที่พร้อมทั้งได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านดูดีคิงโดยนายกรัฐมนตรีก็ชื่นชมนครซิดนีย์แล้วครับที่ได้สนับสนุนแนวทางยกระดับไทยทาวให้เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมไทยในออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นการจัดสร้างงานศิลปะสาธารณะแลนด์มาร์คทางวัฒนธรรมพร้อมได้กล่าวถึงความสำเร็จของเทศกาลซิดนีย์ลูน่าเฟสติวัลเปิดพื้นที่ให้ชุมชนไทยได้ร่วมเฉลิมฉลองมรดกทางวัฒนธรรมสะท้อนความร่วมมืออันดีทีเดียวระหว่างชุมชนไทยกับนครซิดนีย์ครับพี่น้องและไปติดตามทางด้านเศรษฐกิจกันหน่อยก็ต้องไปถามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งได้ออกมาระบุว่ายังไม่พอใจตัวเลข GDP ในไตรมาสที่2ก็เร่งประคองกำลังซื้อเพื่อแก้โครงสร้างเร่งการลงทุนสร้างงานคนไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งอยู่ระหว่างร่วมคณะกับนายกรัฐมนตรีในการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์โดยกล่าวว่าแม้ทางสสช.ได้ปรับการคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปีนี้จากร้อยละ2เป็นร้อยละ 2.2แต่ว่ายังไม่ใช่ตัวเลขที่น่าพอใจนักโดยทางรัฐบาลก็ต้องเร่งผลักดันการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจและสร้างงานให้แก่คนไทยครับนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่า GDP ไตรมาส2ขยายตัวร้อยละ 1.9 สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ร้อยละ 1.7ก็สะท้อนมาตรการในการประคองเศรษฐกิจของรัฐบาลแหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40ที่ช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนแต่ว่าอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงเผชิญ3วิกฤตอันได้แก่วิกฤตพลังงานวิกฤตค่าครองชีพและวิกฤตกำลังซื้อจึงจะต้องเร่งลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะพลังงานพร้อมทั้งเร่งการลงทุนซึ่งในไตรมาสที่2นี้อาจจะขยายตัวถึงร้อยละ13สูงสุดในรอบ13ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มดิจิทัลและAI ครับสำหรับแนวทางหลังจากนี้นั่นก็คือรัฐบาลจะมุ่ง3ด้านคือประคองเศรษฐกิจดูแลกำลังซื้อประชาชนเร่งเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจและเร่งลงทุนสร้างอนาคตประเทศครับเพื่อให้การลงทุนกระจายประโยชน์สู่ SME และแรงงานไทยอย่างแท้จริงนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันในเรื่องของประเด็นโครงการไทยเที่ยวไทย plus เอ้าเรื่องเที่ยวต้องไปถามที่นี่เลยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกมาเปิดเผยว่าเตรียมเดินหน้าไทยเที่ยวไทย plus คาดว่าเงินหมุนเวียนกว่า 5,000 ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวถึงแนวทางการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศผ่านโครงการที่ชื่อว่า ไทยเที่ยวไทย plus โดยคาดกันว่าจะเริ่มดำเนินโครงการในเดือนตุลาคม2569ซึ่งในระยะแรกนั้นได้วางกรอบงบประมาณไว้ที่ประมาณ 1,750 ล้านบาทและหากดำเนินการประสบความสำเร็จก็จะพิจารณาขยายการดำเนินงานในระยะต่อไปกันด้วยโดยรูปแบบโครงการจะมีการเปิดกว้างมากขึ้นครอบคลุมการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวในหลายภาคส่วนทั้งค่าที่พักค่าโรงแรมค่าอาหารค่าโดยสารเครื่องบินสปานวดและค่าบริการด้านการท่องเที่ยวอื่นๆกันด้วยเพื่อกระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนภายในประเทศส่วนสำหรับผลที่คาดว่าจะได้รับนั้นโครงการก็จะช่วยสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาทพร้อมมุ่งกระจายรายได้ไปยังผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงทั้งธุรกิจที่พักธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจผู้ให้บริการในภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยกันด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการเสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยว่ายังไงโดยรัฐบาลก็ออกมาบอกแล้วครับว่าตอนนี้รัฐบาลได้อนุมัติงบ 433.5 ล้านบาทให้กระทรวงมหาดไทยไปเสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาสร้างบังเกอร์หอกระจายข่าวเพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อสารและการแจ้งเตือนภัยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน 433,519,268 บาทให้แก่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยไปดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อเสริมความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสื่อสารและการแจ้งเตือนภัยซึ่งงบประมาณดังกล่าวนี้ครอบคลุม3กิจกรรมเร่งด่วนอันได้แก่1การสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัย 1,669 แห่งวงเงิน 361,021,218 บาทครับกิจกรรมที่2คือการสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งวงเงิน 22,880,000 บาทและกิจกรรมที่3คือการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาวงเงิน 49,618,050 บาทครับซึ่งโครงการดังกล่าวเหล่านี้ทั้ง3โครงการก็จะครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาและสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านซึ่งก็มีบทบาทในการดูแลความสงบเรียบร้อยคุ้มครองประชาชนตลอดจนดูแลบ้านเรือนและทรัพย์สินในกรณีที่ประชาชนจำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่นั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังรับทราบแนวทางการกำหนดทรงผมนักเรียนและย้ำว่าไม่จำเป็นต้องแก้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่18สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะเรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของเด็กกรณีการไว้ทรงผมของนักเรียนอันนี้ถือว่ายังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546เพื่อกำหนดเรื่องทรงผมนักเรียนโดยเฉพาะการที่ไม่แก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กนี้ไม่ได้หมายความว่าสถานศึกษาจะไม่มีกรอบเรื่องทรงผมนักเรียนนะครับเนื่องจากว่าทางกระทรวงศึกษาธิการยังสามารถกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติภายใต้อำนาจตามกฎหมายด้านการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษานำไปกำหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่งได้แล้วในขณะเดียวกันสถานศึกษาไม่ควรกำหนดแนวปฏิบัติเรื่องทรงผมโดยตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียวครับ แต่ว่าควรรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียนผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะกำหนดหรือประกาศใช้พร้อมประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจและความชัดเจนในการปฏิบัติกันด้วยเพื่อให้กติกาต่างๆที่กำหนดขึ้นนั้นสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและได้รับการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องครับแล้วนอกจากนี้หากนักเรียนหรือนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับของสถานศึกษาการดำเนินการทางวินัยก็ยังสามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้แต่ว่าต้องไม่ดำเนินการในลักษณะที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในร่างกายของนักเรียนโดยครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยให้การดำเนินการเกี่ยวกับการไว้ทรงผมนักเรียนเป็นไปตามกฎหมายและแนวปฏิบัติแต่ละสถานศึกษาโดยยึดหลักการคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของนักเรียนนั่นเองครับพี่น้องช่วงนี้ไปกันที่การออกมาชี้แจงปมคำสั่งปลดข้าราชการทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันว่าทำตามขั้นตอนครบทุกกรณีซึ่งเป็นการชี้แจงโดยรองปลัดกระทรวงมหาดไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่17สิงหาคม2569นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือตัวย่อสถ.ได้กล่าวถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับคำสั่งส่วนกลางที่ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเซ็นปลดข้าราชการที่เข้าข่ายทุจริตสอบออกจากราชการซึ่งขาดความชัดเจนเหมือนเป็นการส่งเรื่องต่อไปให้ท้องถิ่นโดยที่คนส่วนกลางไม่ต้องรับผิดชอบในคำสั่งตัวเองว่าในประเด็นนี้นั้นถือว่าไม่ได้กังวลในเรื่องนี้เลยนี่คือคำกล่าวของรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าก่อนที่จะไปถึงในขั้นตอนของจังหวัดนั้นคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัดก็จะไปแจ้งเทศบาลอบต.และอบจ.ต่างๆในจังหวัดของตัวเองทางส่วนกลางทั้งในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือตัวย่อสถ.และคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก็ได้ทำหน้าที่ครบขั้นตอนของตนเองเรียบร้อยแล้วจนกระทั่งมีผลคะแนนที่ถูกต้องที่ใช้เทียบกับผลคะแนนที่อ้างว่าถูกแต่ไม่ถูกซึ่งได้ส่งแยกไปเป็นรายจังหวัดครับแต่ว่าขั้นตอนต่างๆอาจจะยังไม่ถึงแต่ละท้องถิ่นนั้นก็จะเห็นข้อมูลและจะมีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดในวันที่21สิงหาคมนี่แหละครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นด้านสุขภาพกันหน่อยเรื่องของสุขภาพก็ต้องไปถามกระทรวงไหนล่ะนี่เลยกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเขามุ่งกำจัดไข้มาลาเรียให้หมดไปจากแผ่นดินไทยลดป่วยลดการเสียชีวิตจากไข้เลือดออกครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขมุ่งกำจัดไข้มาลาเรียให้หมดไปจากแผ่นดินไทยโดยได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าลดป่วยลดตายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้น3พื้นที่สำคัญอันได้แก่โรงเรียนปลอดไข้เลือดออกซึ่งปัจจุบันดำเนินงานแล้ว356แห่งใน51จังหวัดเพื่อคุ้มครองเด็กวัยเรียนครับนอกจากนี้ยังมีพื้นที่โรงงานปลอดไข้เลือดออกอันนี้เข้าร่วมแล้วในโรงงานต่างๆ69แห่งใน29จังหวัดแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะขยายให้ครอบคลุมโรงงานทั่วประเทศภายใน5ปีครับและพื้นที่สำคัญพื้นที่ที่3นั่นก็คือโรงพยาบาลโดยมีการจัดตั้งเดงกีสมาร์ทแคร์ยกระดับคัดกรองวินิจฉัยและรักษาที่รวดเร็วนำร่องในโรงพยาบาลพื้นที่เสี่ยง223แห่งด้วยกันและขยายให้ครอบคลุมโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศไทยทั้งหมด780แห่งภายใน5ปีนี่แหละครับพร้อมทั้งพิจารณานำวัคซีนไข้เลือดออกมาใช้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยรุนแรงและที่สำคัญคือลดการเสียชีวิตจากไข้เลือดออกด้วยครับพี่น้อง เอาละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ดิฉันเบญจวรรณสุภาพนักสื่อสารมวลชนชำนาญการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์จะขอพาทุกท่านร่วมติดตามเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประสบกรณิกรชาวไทยโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าทอพื้นเมืองซึ่งนอกจากจะช่วยรักษาภูมิปัญญาของท้องถิ่นแล้วยังสามารถพัฒนาเป็นอาชีพสร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชุมชนวันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนรอยเรื่องราวของผ้าไหมโบราณบ้านท่าสว่างจังหวัดสุรินทร์จากการฟื้นฟูองค์ความรู้การทอไหมน้อยและเทคนิคแบบโบราณสู่การพัฒนาเป็นผ้าไหมยกทองอันวิจิตรพร้อมทั้งติดตามเรื่องราวของกลุ่มทอผ้าไหมยกทองโบราณจันโสมาและการสื่อสารผ้าไหมสุรินทร์ให้ก้าวต่อไปในยุคปัจจุบันขอเชิญทุกท่านติดตามเรื่องราวทั้งหมดไปพร้อมกันค่ะคุณผู้ชมคะภาพแห่งความทรงจำที่คนไทยคุ้นเคยคือภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคเพื่อทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างใกล้ชิดพระองค์ทรงเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะงานหัตถกรรมและผ้าทอพื้นเมืองซึ่งเป็นทั้งมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นทักษะที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนหนึ่งในเรื่องราวสำคัญของจังหวัดสุรินทร์คือการฟื้นฟูองค์ความรู้การทอผ้าไหมโบราณโดยเฉพาะไหมน้อยและเทคนิคการทอแบบดั้งเดิมจนพัฒนาสู่ผ้าไหมยกทองบ้านท่าสว่างที่มีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์จากภาพในอดีตสู่เรื่องราวของภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดและพัฒนามาจนถึงวันนี้ขอเชิญทุกท่านติดตามเรื่องราวได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

พแห่งความทรงจำเหล่านี้คือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ของสิ่งที่บรรพบุรุษได้สั่งสมไว้ผ้าทอหนึ่งพื้นจึงมีเรื่องราวอยู่ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการสาวไหมการย้อมสีการเตรียมเส้นไหมไปจนถึงการออกแบบลวดลายและการทอแต่ละขั้นตอนล้วนสะท้อนความละเอียดความอดทนและความชำนาญของช่างทอพระองค์ยังทรงเล็งเห็นว่าหากต้องการให้ผ้าไทยได้รับการยอมรับในวงกว้างจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพควบคู่กับการอนุรักษ์รูปแบบดั้งเดิมจึงเกิดการส่งเสริมทางด้านวัตถุดิบเทคนิคการผลิตสีสันลวดลายและมาตรฐานของผืนผ้าเพื่อให้ผ้าไทยสามารถก้าวไปสู่ตลาดที่กว้างขึ้นได้ครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชสวนีเกี่ยวกับการฟื้นฟูผ้าไหมไทยโบราณที่มีลักษณะนุ่มเนียนและแน่นอาจารย์สมิทธิสิริพัฒน์และคุณหญิงปิยาพัฒน์พิรมภักดีได้นำพระราชสวนีดังกล่าวมาแจ้งต่ออาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยและได้กลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดการค้นหาองค์ความรู้ดั้งเดิมที่ยังหลงเหลืออยู่ในชุมชนอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยได้เห็นว่าชุมชนบ้านท่าสว่างจังหวัดสุรินทร์ยังคงมีองค์ความรู้เรื่องไหมน้อยและการทอผ้าแบบโบราณอยู่จึงร่วมกับผู้เฒ่าผู้แก่และช่างทอในชุมชนรวบรวมความรู้เทคนิคและขั้นตอนดั้งเดิมกลับมาศึกษาและฟื้นฟูอีกครั้งแต่ยังคงรักษาแก่นของงานช่างเอาไว้ให้มากที่สุดจากเส้นไหมน้อยที่มีขนาดเล็กและต้องอาศัยความประณีตในการทอค่อยๆกลายเป็นผืนผ้าที่มีความละเอียดและงดงามจนสามารถพัฒนาเป็นผ้าไหมยกทองซึ่งสะท้อนฝีมือช่างชั้นสูงของจังหวัดสุรินทร์และเมื่อผ้าไหมได้รับการฟื้นฟูให้กลับมามีคุณภาพความรู้ของช่างทอในชุมชนก็ได้รับการสืบทอดต่อไปการทอผ้ากลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างงานสร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่นเรื่องราวเหล่านี้ทำให้เห็นว่าพระมหากรุณาธิคุณมิได้หยุดอยู่เพียงพระราชดำริในอดีตหากแต่ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนลุกขึ้นมาร่วมกันรักษาภูมิปัญญาและพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง

0: ผ้าไหมโบราณได้ต่อยอดไปสู่การรวมกลุ่มของช่างทอการสร้างผลงานที่มีเอกลักษณ์และการได้รับการสนับสนุนเพื่อให้ภูมิปัญญาเหล่านี้เดินหน้าต่อไปติดตามเรื่องราวของกลุ่มจันโสมาและที่มาของการได้รับเงินพระราชทานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วง

0: ากับใครอ่ะจ๊ะ
1: มากับผู้ใหญ
0: ่อ๋อมากับผู้ใหญ่ผ้าเนี่ยงามออกนะผู้ใดเฮ็ดให้ล่ะ
1: หลานชาย
0: อันนี้ฉันเคยให้ศิลปาชีพลองทำว่าลายไทยและคนไม้พรมหน้าหนาวเนี่ยดีแล้วขายได้มันสวยไหมนี่ไหมหลวงใครสอนให้ทอจ๊ะ
1: แม่
0: สอนค่าสมาชิกทอผ้านะเงินหลายนะเก็บไว้นะเก็บไว้กิน

ราชสวนีที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูการทอผ้าไหมโบราณซึ่งมีลักษณะนุ่มเนียนและแน่นเรื่องราวของผ้าไหมบ้านท่าสว่างจึงเริ่มเกิดขึ้นอย่างจริงจังความร่วมมือระหว่างอาจารย์วีรธรรมกับช่างทอในชุมชนทำให้เทคนิคการทอผ้าโบราณได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาจนเกิดผลงานผ้าไหมยกทองที่มีความงดงาม

0: ากความสำเร็จในการฟื้นฟูผ้าไหมยังนำไปสู่การรวมตัวของช่างทอในชื่อกลุ่มจันโสมาและได้รับการสนับสนุนงบประมาณพระราชทานจากกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยขยายการผลิตและสืบสานภูมิปัญญาผ้ายกทองเงินพระราชทานดังกล่าวเป็นพลังสำคัญที่ช่วยให้คนทำงานด้านผ้าไหมมีกำลังใจในการรักษาความรู้ดั้งเดิมและส่งต่อให้คนรุ่นต่อไป
1: การที่มีพระราชดำริให้ทำไหมไทยให้มีเนื้อที่สวยงามบางแน่นอยู่ในกำสามารถกำอยู่ในกำมือเดียวได้เหมือนผ้าไหมโบราณเนี่ยครับก็เป็นการรับสั่งกับอาจารย์สมิทธิสิริพัฒน์กับคุณหญิงปิยพัฒน์พิรมภักดีแล้วก็ท่านทั้งสองก็ได้นำมาปรึกษาแล้วก็ถ่ายทอดให้ฟังอีกทีนะครับว่าท่านทรงเคยเห็นผ้าโบราณที่ท่านเคยสัมผัสหรือเคยทอดพระเนตรเห็นเนี่ยอยากให้ไหมไทยมีแบบนั้นด้วยเพราะว่าในขณะนั้นไหมไทยเป็นที่นิยมก็คือการทอด้วยไหมเส้นใหญ่แล้วก็มีความหนาแล้วก็แข็งนะครับจะทำให้ผ้าออกมามีฟีลลิ่งเดียวคือจะค่อนข้างอยู่ตัวแต่ว่าการที่จะนำมาทำฉลองพระองค์ที่มันมีความนุ่มบางและพริ้วเหมือนไหมชีฟองไหมอะไรเนี่ยไหมไทยยังไม่มีนะครับก็อาจารย์สมิทธิท่านก็นึกขึ้นได้ว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นชาวสุรินทร์แล้วก็มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอยู่ในชุมชนที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมาแต่โบราณแล้วก็วัฒนธรรมการสาวไหมของชาวสุรินทร์นั่นก็คือการทำไหมน้อยการสาวไหมน้อยจะได้ไหมที่มีความเส้นเล็กละเอียดแล้วก็เรียบลื่นปุ่มน้อยนะครับในเวลาทอผ้าก็จะได้ผ้าเนื้อบางโดยความที่ฟืมของชาวสุรินทร์ค่อนข้างแน่นละเอียดจะได้ผ้าที่บางแน่นแล้วก็มีความคงทนแล้วก็การย้อมสีที่ใช้สีธรรมชาติมาแต่โบราณที่มีความคงทนไม่ซิดจางง่ายทำให้คุณสมบัติของไหมสุรินทร์เนี่ยสอดคล้องกันกับที่มีท่านพระองค์ท่านมีรับสั่งกับอาจารย์ก็เลยให้มาทดลองเชิญภูมิปัญญาเก่าแก่มาประชุมกันแล้วก็ได้สร้างผลงานขึ้นมาเพื่อถวายทอดพระเนตรอาจารย์สมิทธิก็นำผ้าชิ้นแรกนะทูลเกล้าถวายทอดพระเนตรและอาจารย์ก็เล่าให้ฟังว่าทรงท่านทรงโปรดครับแล้วก็ให้เชิญป้ามวยกับป้านีเนี่ยเข้าไปรื้อฟื้นแล้วก็สอนกันถักทอผ้าไหมด้วยไหมน้อยที่ศูนย์ศิลปาชีพพิเศษศูนย์จิตรดาครับและหลังจากนั้นก็พระราชทานเงินทุนก้อนแรกให้รวมกลุ่มกันทำงาน
0: การฟื้นฟูผ้าไหมโบราณเป็นผลจากการร่วมแรงร่วมใจกันของผู้มีความรู้ช่างทอและคนในชุมชนการสนับสนุนที่เกิดขึ้นจึงเป็นเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างพระราชปณิธานกับการปฏิบัติจริงในชุมชนทำให้ผ้าไหมที่เคยเสี่ยงต่อการสูญหายได้กลับมาเป็นงานที่สร้างคุณค่าสร้างอาชีพและสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสุรินทร์วันนี้บ้านท่าสว่างกลายเป็นชุมชนที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตผ้าไหมและเป็นพื้นที่ที่องค์ความรู้ด้านการทอผ้าโบราณยังคงมีชีวิตและได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

0: เมื่อรากฐานของภูมิปัญญายังคงอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นก็คือการพัฒนาและต่อยอดให้ผ้าไหมสามารถตอบโจทย์คนในยุคปัจจุบันโดยที่ไม่ทิ้งอัตลักษณ์เดิมและนี
1: ่ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: กวันนี้ผ้าไหมยุคทองโบราณของกลุ่มจันโสมาได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องมีการขยายสมาชิกและพัฒนารูปแบบการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงยึดถือมาโดยตลอดคือคุณภาพความประณีตและเอกลักษณ์ของผ้าไหมสุรินทร์การสืบสานจึงไม่ได้หมายถึงการทำทุกอย่างเหมือนในอดีตหากแต่หมายถึงการรักษาหัวใจของภูมิปัญญาเอาไว้แล้วนำมาต่อยอดและพัฒนาให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อให้ผ้าไทยยังคงอยู่ในชีวิตประจำวันและสามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะแนวพระดำริและการส่งเสริมผ้าไทยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาผ้าไทยให้ร่วมสมัยและส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะเยาวชนได้เห็นคุณค่าและกล้าที่จะนำผ้าไทยมาแต่งกายอย่างสนุกและสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดผ้าไทยใส่ให้สนุกแนวคิดนี้ช่วยทำให้ผ้าไทยไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงในโอกาสพิเศษหรือเป็นเพียงเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมเท่านั้นแต่สามารถนำมาปรับใช้กับแฟชั่นการออกแบบและวิถีชีวิตของคนทุกวัยได้อย่างร่วมสมัยและภาพของการนำภูมิปัญญาไทยมาผสมผสานกับงานออกแบบสมัยใหม่ก็ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในงาน Trade of Legacy S Club 2026นิทรรศการและการเปิดตัวคอลเลกชันกระเป๋าผ้าไทยประจำปีสุด Exclusive ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างแบรนด์สิริวัณวรีและ Icon Craft ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคม2569ที่ผ่านมาณ ทลาฮอลล์ชั้น M Icon สยามงานครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงแนวคิดของการสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ส่งเสริมและยกระดับผ้าไทยให้ก้าวไปสู่ระดับสากลขณะเดียวกันก็สะท้อนพระวิสัยทัศน์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงนำงานหัตถศิลป์ไทยดั้งเดิมมาล้อมรวมเข้ากับการออกแบบร่วมสมัยได้อย่างลงตัวสิ่งที่น่าสนใจคือการนำผ้าซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญามาต่อยอดให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถอยู่ในชีวิตประจำวันได้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องประดับหรือกระเป๋าเพราะเมื่อผ้าไทยถูกนำเข้าสู่บริบทของแฟชั่นและการออกแบบสมัยใหม่ก็ทำให้ผู้คนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสสัมผัสคุณค่าของงานหัตถกรรมไทยในมุมมองที่แตกต่างออกไปและเบื้องหลังความงดงามเหล่านี้นอกจากเรื่องของการออกแบบแล้วยังมีองค์ความรู้ของครูช่างและช่างทอผ้าไทยซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ผืนผ้าแต่ละผืนมีเอกลักษณ์สำหรับงาน Take Off Legacy S Club 2026งานทอและงานปักได้รับการรังสรรค์ขึ้นอย่างประณีตโดยมีอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยและอาจารย์มีชัยแต้สุจริยาร่วมสร้างสรรค์ผ้าทอมือพิเศษก่อนนำมาปักอย่างละเอียดประณีตโดยทีมช่างสิริวัณวรีอาร์เทเรียแอนด์อะคาเดมี่นี่จึงเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าการอนุรักษ์ผ้าไทยในวันนี้ไม่ได้หยุดอยู่ที่การเก็บรักษาวิธีการทอแบบดั้งเดิมแต่คือการนำองค์ความรู้จากครูช่างมาพัฒนาและสร้างสรรค์ให้เกิดคุณค่าในบริบทใหม่และในมิติของจังหวัดสุรินทร์เององค์ความรู้ด้านผ้าไหมก็มีรากฐานที่เข้มแข็งไม่แพ้พื้นที่ใดผ้าไหมสุรินทร์มีความโดดเด่นทั้งในเรื่องเส้นไหมเทคนิคการทอสีสันและลวดลายซึ่งล้วนเกิดจากภูมิปัญญาที่ได้รับการสั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นการนำองค์ความรู้เหล่านี้มาต่อยอดจึงสามารถสร้างสรรค์ลวดลายใหม่ๆรวมถึงพัฒนาไปสู่ลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชดำริและลายพระราชทานขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์และภูมิปัญญาดั้งเดิมของช่างทอผ้าเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้อาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนางานผ้าไทยได้กล่าวถึงวัฒนธรรมการปลูกมอนเลี้ยงไหมการทอผ้าไหมของชาวจังหวัดสุรินทร์การต่อยอดองค์ความรู้และการพัฒนาผ้าไหมสุรินทร์ให้ก้าวไปสู่ลวดลายร่วมสมัยและลายพระราชทานว่า
1: ครับสวัสดีครับผมนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยนะครับประธานกลุ่มจันโสมาผ้ายกทองจังหวัดสุรินทร์นะครับผมจะมาขอเล่าเรื่องวัฒนธรรมการปลูกหมอนเลี้ยงไหมการทำผ้าไหมของชาวสุรินทร์มาตั้งแต่อดีตนะครับเนื่องจากผมเนี่ยเติบโตท่ามกลางกี่ทอผ้าของ บรรพบุรุษชาวสุรินทร์นะครับในหมู่บ้านเนี่ยก็มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสาวไหมทอผ้าไหมให้ได้เห็นมาตั้งแต่เด็กนะครับวัฒนธรรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของชาวสุรินทร์ตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับชาวสุรินทร์เนี่ยจะมีความรู้เรื่องการเกษตรนะครับคือการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้ได้คุณภาพที่ดีอีกอันหนึ่งก็คืองานหัตถกรรมทางด้านการสาวไหมเนี่ยสุรินทร์มีความรู้และก็ทักษะในการสาวไหมให้ได้เส้นเล็กเรียบแล้วก็เงางามเรียกว่าไหมน้อยนะครับมาตั้งแต่โบราณเพราะฉะนั้นเมื่อนำเส้นไหมน้อยเหล่านั้นมาผลิตเป็นผ้าก็จะได้ผ้าที่มีความละเอียดแน่นแล้วก็งดงามมีคุณภาพสูงเท่าที่พบเห็นมานะครับนั่นคือวัฒนธรรมดั้งเดิมนะครับแล้วก็ทางด้านศิลปกรรมความสามารถทักษะของสตรีชาวสุรินทร์ในอดีตนะครับก็คือการนำมาออกแบบลวดลายไม่ว่าจะเป็นผ้ายกผ้ามัดหมี่หรือผ้าในเทคนิคต่างๆอย่างเช่นผ้าพื้นผ้าลายต่างๆนะครับอย่างผ้าลายก็ยังเป็นพวกสมอมปรมสคูซึ่งมีมันตั้งแต่โบราณเนื้อผ้าจะดีมากนะครับมีความละเอียดเนียนนุ่มเมื่อใช้ไปนานๆจะนุ่มแล้วก็แน่นครับแล้วก็อย่างมัดหมี่ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุรินทร์ที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือผ้าโฮนะครับผ้าโฮแต่เดิมเนี่ยจะย้อมด้วยสีธรรมชาติทั้งหมดนะครับซึ่งมาจากวัสดุในการย้อมของเราเนี่ยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณเนี่ยก็มีความเข้มสดใสสวยงามแล้วก็มีความคงทนมีอายุนับร้อยๆปีนะครับจนผ้าเปื่อยเป็นผ้าคิริ้วแล้วเนี่ยสียังสดใสอยู่อย่างนั้นนะครับก็คือการใช้สีแดงจากรังครั่งการใช้สีเหลืองจากไม้มะพูดหรือไม้ประโหดนะครับแล้วก็ไม้เขหรือไม้แกแลเป็นสีเหลืองนอกจากนั้นเรายังมีการปลูกมอนปลูกครามทำสีน้ำเงินมีเทคนิคในการทำครามให้มีความให้มีสีที่สดใสแล้วก็คงทนมาตั้งแต่โบราณจาก3สีนี้ชาวสุรินทร์มีความสามารถในการย้อมผสมประสานสีให้เกิดสีต่างๆอย่างเช่นการย้อมด้วยสีเหลืองจากประโหดแล้วก็ทับด้วยครามก็จะได้สีเขียวที่สดใสสวยงามมากแล้วก็มีความคงทนสูงนะครับการย้อมด้วยครั่งแล้วก็ทับด้วยครามก็จะเป็นสีม่วงนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการจัดเฉดสีให้มีน้ำหนักแก่อ่อนแล้วก็ผสมผสานได้เป็นเฉดสีอีกนับร้อยนับพันสีอันนี้คือวัฒนธรรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการทอผ้าและก็การออกแบบผ้าไหมของชาวสุรินทร์ที่มีมาตั้งแต่โบราณซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับมันประกันความงดงามและคุณภาพของผ้าไหมสุรินทร์ได้เป็นอย่างดีจวบจนปัจจุบันเยาวชนรุ่นหลังนี่ได้นำเอาองค์ความรู้และทักษะต่างๆที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษมาสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างงดงามมหัศจรรย์มากครับจะไม่มีการสูญหายออกต่อไปอีกด้วยพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาท่านส่งเสริมทำให้เยาวชนทั้งหลายเนี่ยได้หันกลับมามองภูมิปัญญาดั้งเดิมนะครับแล้วก็นำมาสร้างสรรค์ผลงานร่วมสมัยในโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกของพระองค์ท่านครับเหมือนที่เราเห็นอยู่ณตอนนี้นะครับหลากหลายแล้วก็งดงามงามตั้งแต่เนื้อผ้าที่มีคุณภาพสูงที่เกิดจากการสาวไหมที่มีคุณภาพสูงนะครับแล้วก็กระบวนการเทคนิคและทักษะในการถักทอออกมาเป็นผืนและก็การออกแบบลวดลายซึ่งทั้งหมดนี้ต้องประกอบด้วยองค์ความรู้หลากหลายตั้งแต่การเกษตรก็คือการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหัตถกรรมก็คือการสาวไหมการทอผ้าแล้วก็ศิลปกรรมก็คือการออกแบบลวดลายการย้อมสีครับผมจึงจะได้ผ้าไหมที่สมบูรณ์แบบครบทุกองค์ประกอบของผ้าที่งดงามและก็มีคุณภาพสูงของชาวสุรินทร์มาครับ

0: ื่อพื้นผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถได้รับการต่อยอดจากองค์ความรู้ของครูช่างนักออกแบบและคนรุ่นใหม่จึงไม่ได้เป็นเพียงผ้าอีกต่อไปแต่กลายเป็นผืนผ้าที่มีเรื่องราวมีความหมายและสามารถถ่ายทอดอัตลักษณ์ของชุมชนออกสู่สายตาของผู้คนในวงกว้างทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าการสืบสานไม่ใช่การหยุดเวลาไว้กับอดีตแต่คือการทำให้อดีตสามารถเดินทางต่อไปสู่อนาคตได้หัวใจของการอนุรักษ์ไม่ได้อยู่ที่การเก็บสิ่งของหรือเทคนิคดั้งเดิมไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลงแต่คือการทำให้ความรู้เหล่านั้นยังสามารถใช้ได้จริงและยังคงมีคนรุ่นใหม่เข้ามารับช่วงต่อผ้าไหมหนึ่งผืนจึงมีทั้งเรื่องของอดีตปัจจุบันและอนาคตอยู่ด้วยกันอดีตคือองค์ความรู้ของบรรพบุรุษที่ถ่ายทอดตั้งแต่วิธีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการสาวไหมการย้อมสีการเตรียมเส้นไหมไปจนถึงการทอปัจจุบันคือการนำความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาคุณภาพสร้างสรรค์ลวดลายออกแบบผลิตภัณฑ์และการนำผ้าไทยเข้าสู่ชีวิตประจำวันให้มากขึ้นส่วนอนาคตคือการทำให้คนรุ่นใหม่เห็นว่างานทอผ้าไม่ใช่อาชีพของคนรุ่นเก่าเท่านั้นแต่เป็นงานที่สามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมและสามารถพัฒนาไปสู่ธุรกิจสร้างสรรค์ของชุมชนได้สำหรับจังหวัดสุรินทร์ความงดงามของผ้าไหมปรากฏอย่างชัดเจนผ่านลวดลายบนผืนผ้าซึ่งเกิดจากฝีมือและความชำนาญของช่างทอที่ถูกสั่งสมมาเป็นเวลายาวนานการต่อยอดไปสู่ลายพระราชทานจึงเป็นอีกขั้นหนึ่งของการนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาสื่อสารในรูปแบบที่ร่วมสมัยเพราะลายผ้าไม่ได้เป็นเพียงลวดลายที่สวยงามแต่ยังเป็นภาษาที่บอกเล่าเรื่องราวของผู้คนบอกเล่ารากเหง้าวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของแต่ละพื้นที่เมื่อผ้าไหมจากชุมชนสามารถพัฒนาไปสู่ผืนผ้าที่มีเอกลักษณ์และได้รับการยอมรับก็เท่ากับว่าภูมิปัญญาของคนตัวเล็กๆในท้องถิ่นได้ก้าวออกไปสู่สายตาของผู้คนในวงกว้างและเมื่อองค์ความรู้เหล่านั้นถูกนำไปเชื่อมโยงกับการออกแบบร่วมสมัยก็ยิ่งเปิดโอกาสให้ผ้าไทยสามารถเข้าถึงกลุ่มคนใหม่ๆได้มากขึ้นทั้งหมดนี้คือเส้นทางของการสืบสานที่ไม่ได้เพียงรักษาสิ่งที่มีอยู่แต่ยังสร้างโอกาสให้สิ่งเหล่านั้นเติบโตต่อไปเพราะพระราชปณิธานจะยังคงมีชีวิตอยู่ได้ก็ต่อเมื่อคนรุ่นหลังนำสิ่งที่ได้รับพระราชทานเป็นแนวทางมาปฏิบัติสร้างสรรค์และส่งต่อด้วยความตั้งใจจากพื้นไม้เล็กๆในชุมชนสู่ผืนผ้าอันวิจิตรจากฝีมือของช่างทอสู่ผลงานของครูช่างและนักออกแบบจากภูมิปัญญาของคนรุ่นใหม่
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับชลธรปัญญาครับจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่3อำเภออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
5: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
4: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ถ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
9: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: จังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่3อำเภออพยพราษฎรกว่า130คน
10: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีว่าขณะนี้หลายพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำในจังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอที่ติดกับแม่น้ำโขงกำลังประสบปัญหาระดับน้ำเอ่อล้นตลิ่งบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำอันเนื่องมาจากอิทธิพลของมรสุมและมวลน้ำสะสมที่ไหลมาจากพื้นที่ทางตอนบนและประเทศเพื่อนบ้านล่าสุดระดับน้ำในแม่น้ำโขงได้เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนราษฎรและเส้นทางคมนาคมใน3อำเภอริมโขงได้แก่อำเภอเจียมเขมราชและโพไซจำนวน4ตำบล12ชุมชนประชาชนได้รับความเดือดร้อน65ครัวเรือนต้องอพยพราษฎรกว่า130คนขณะที่แม่น้ำชีอำเภอเขื่องในระดับน้ำอยู่ที่ 4.6 เมตรลดลง50เซนติเมตรแม่น้ำมูลที่สะพานเสรีประชาธิปไตยระดับน้ำอยู่ที่ 3.10 เมตรลดลง26เซนติเมตรและแม่น้ำโขงที่อำเภอขงเจียมระดับน้ำอยู่ที่ 13.85 เมตรลดลง7เซนติเมตรกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขยายผลทลายขบวนการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงป้องกันผลกระทบเรื่องขอสัญชาติความมั่นคงการศึกษารักษาพยาบาล
11: นายวรศิษฐ์เดียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงที่แฟลตดินแดงว่าเนื่องจากตรวจพบการทุจริตแอบใส่ชื่อเด็กต่างด้าว 1,366 คนเข้าไปในทะเบียนบ้านเพื่อนำไปออกบัตรหมายเลข7หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าวที่ออกให้แก่บุตรของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งเกิดในประเทศไทยหรือการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูโดยยอมรับว่าอาจมีเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการย้ายเข้ามาในพื้นที่และเจ้าหน้าที่อาจจะปล่อยปละละเลยหรือเกิดการทุจริตจึงขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบในเรื่องนี้และดำเนินการด้านคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปส่วนการออกหมายจับทั้ง7รายเพราะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงทั้งนายหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเจ้าของบ้านและเจ้าหน้าที่การตรวจสอบเรื่องนี้ต้องมีการขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆที่พบความผิดปกติโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษปปท.ปปง.และกรุงเทพมหานครเพราะเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อการขอสัญชาติความมั่นคงการศึกษาการรักษาพยาบาลหรือการกระทำเรื่องอื่นเกินควรผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กรุงเทพมหานครสั่งการตรวจสอบเชิงลึกกรณีการสวมสิทธิ์บัตรชมพูย้ายเข้าทะเบียนราษฎรผิดปกติเน้นย้ำสำนักงานทั้ง50เขตรายงานผลภายในวันที่1กันยายนนี้
12: พลตำรวจเอกอดีตงามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักงานปกครองและทะเบียนและเจ้าหน้าที่โครงการฝึกอบรมต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนรุ่นที่2ประจำปีงบประมาณ2569ณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าเพื่อขยายผลปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงโดยเปิดเผยว่าได้สั่งการเร่งดำเนินการตรวจสอบกรณีการย้ายเข้าทะเบียนราษฎรของบุคคลต่างด้าวที่ถือบัตรสีชมพูหรือเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วย7โดยมีชอบทั่วพื้นที่กทมและนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เน้นย้ำให้ทั้ง50สำนักงานเขตดำเนินการเชิงรุกและตรวจสอบข้อมูลการย้ายเข้าในพื้นที่ที่มีตัวเลขสูงผิดปกติอย่างเข้มงวดโดยให้รายงานยอดการแจ้งย้ายต้องสงสัยเข้ามายังสำนักงานปกครองและทะเบียนเป็นประจำทุกวันล่าสุดจากการตรวจสอบในพื้นที่เขตดินแดงพบความผิดปกติของการย้ายเข้าบ้านพักเกิน16คนต่อหลังและมีรายงานยอดการทำบัตรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติไทยย้อนหลังตั้งแต่ปี2560ถึง2569ที่เข้าข่ายต้องสงสัยรวมทั้งสิ้น 3,228 รายซึ่งกำลังเร่งขยายผลตรวจสอบอย่างละเอียดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
13: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์
14: างที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่าย

0: นบนท้องถนน
1: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
2: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
3: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่าย

0: พื่อความปลอดภัยของคุณและทุกคนบนท้องถนน
1: น้ำตาลทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวลซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า140มิลลิกรัมโดยค่านี้จะวัดหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงค่ะโดยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ตาพร่าซึมหมดสติหรืออาจจะถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ

duduk dah.

0: ให้ออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องดูแลชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนกำชับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับให้ไปดูเรื่องของโซเชียลมีเดียประชาชนที่มีการโพสต์เรื่องของการขอความช่วยเหลือขอให้เจ้าหน้าที่เร่งนะครับดูโซเชียลมีเดียแล้วเข้าไปช่วยอย่างทันท่วงทีอย่าให้ประชาชนต้องรอความช่วยเหลือนี่คือข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับต้องติดตามโซเชียลมีเดียจุดไหนที่มีคนติดอยู่ยังไม่ได้รับข้าวยังไม่ได้รับอาหารเดือดร้อนตรงไหนต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันทีทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนครับให้ทั้งปภ.แล้วก็หน่วยปภ.ภาคเหนือตอนล่างนำเรือเจ็ตสกีนะครับเพราะว่าเรือเจ็ตสกีจะคล่องใช่ไหมคุณผู้ฟังแล้วก็ไปได้แบบเรียกว่าในจุดที่บางทีแล้วเรือใหญ่อาจจะเข้าไม่ถึงนะแล้วก็ยังมีเรือท้องแบนด้วยนะครับตอนนี้ระดมทั้งเรือเจ็ตสกีทั้งหมดเลยนะครับที่มีอยู่เพื่อที่จะไปช่วยพี่น้องประชาชนในทุกจุดที่ยังคงติดอยู่ในบ้านเรือนแล้วก็มีเรือท้องแบนด้วยนะครับพร้อมทั้งสั่งเฮลิคอปเตอร์นี่นะครับ KA-32 ไปประจำสแตนบายในพื้นที่จังหวัดน่านประสานทางหลวงประสานตำรวจประสานอาสาสมัครในพื้นที่จัดรถนำทางนานพาหนะเครื่องมืออุปกรณ์เข้าพื้นที่เป็นการด่วนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถผลิตน้ำโรงครัวนะครับแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์กำลังพลหากจังหวัดน่านต้องการสิ่งใดในการเพิ่มเติมต้องการสิ่งใดในการสนับสนุนนะครับก็สามารถที่จะประสานมาได้นะครับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการนะครับให้ประชาชนนะครับให้ดูแลเต็มที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นจุดไหนที่พี่น้องประชาชนนะครับยังคงเดือดร้อนอยู่นะครับก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดและย้ำเรื่องสำคัญครับก็คือรีบแจ้งประชาชนถ้าจุดไหนที่มีการประกาศจากทางด้านของภาครัฐว่าคุณลุงคุณป้าต้องออกมานะก็ต้องออกมานะครับอันนี้ย้ำเลยเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยบางท่านเนี่ยได้รับแจ้งว่าเป็นห่วงบ้านเป็นห่วงข้าวของเป็นห่วงทรัพย์สินก็ไม่อยากจะออกมาต้องรีบแจ้งประชาชนต้องรีบนำประชาชนออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดนะครับสำคัญที่สุดคือประชาชนต้องปลอดภัยนะครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลซึ่งเป็นข้อสั่งการมาจากทางด้านของประเทศออสเตรเลียซึ่งท่านไปปฏิบัติราชการอยู่ที่นั่นนะครับมีข้อความจากหลากหลายพื้นที่นะครับที่ส่งเข้ามาติดตามกันอยู่ประชาสัมพันธ์กันอยู่แล้วก็ให้ข้อมูลผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์บอกว่าขอส่งกำลังใจครับพี่บอลให้กับพี่น้องชาวน่านให้ผ่านพ้นวิกฤตนะครับแล้วก็ให้ทุกคนปลอดภัยจากเหตุอุทกภัยครั้งนี้ด้วยขอให้น้ำลดเร็วๆนะครับมีคุณสุวรรณทาด้วยจากลพบุรีบอกตอนนี้ลพบุรีฝนเพิ่งจะหยุดครับแต่ว่าก็ฟังรายการอยู่แล้วก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับมีคุณพิสมัยบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องจังหวัดน่านแล้วก็ทุกพื้นที่อ่างทองแจ้งมาฝนตกครับตอนนี้นะครับพะเยาบอกว่าฝนตกต่อเนื่องนะฮะแล้วก็อุตรดิตถ์บอกว่าตกมาตลอดเลยทีเดียวตกทั้งวันตกทั้งคืนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เรียกว่าอย่างน้อยก็มีสวทของเราครับอยู่ติดตามข่าวคราวข้อมูลนะครับเพื่อที่จะนำให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้รับรู้ข้อมูลต่างๆที่ถูกต้องด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตามในทุกๆสื่อสังคมออนไลน์ของเราโดยเฉพาะเรื่องสำคัญนะครับที่พี่น้องประชาชนบอกว่าตอนนี้เป็นห่วงเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดน่านด้วยนะครับใครที่ส่งข้อความเข้ามามาดูข้อความนะครับจากคุณผู้ฟังแล้วเนี่ยก็ไปที่พม.กันหน่อยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ครับล่าสุดส่งทีมพม.จังหวัดน่านนี่แหละเร่งลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแล้วก็ในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.เปิดเผยครับว่าสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะครับในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อช่วงเช้าแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลครับให้เกิดเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งแล้วก็เข้าท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนทั้งที่อำเภอปัวอำเภอภูเพียงอำเภอสันติสุขนะครับส่งผลให้ประชาชนตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนทางด้านของนายนิกรสมกลางกำชับครับพม.ของจังหวัดน่านส่งทีมนะครับเพื่อที่จะลงไปช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านก็เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องกลุ่มเปราะบางนะครับทางด้านของทีมพม.น่าน านตอนนี้ครับเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์เรื่องของฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมรับมือด้วยคุณผู้ฟังเรื่องของการเฝ้าระวังลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับนายนิกรโสมกลางนะครับซึ่งท่านติดตามเรื่องนี้อยู่ท่านบอกว่าทางจังหวัดน่านได้มีการมอบหมายให้ทีมพม.จังหวัดน่านประสานความร่วมมือครับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่านนี่แหละนะครับจะตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างที่บอกไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อรองรับผู้อพยพนะครับจำนวน135รายตอนนี้มีเด็กเล็กด้วยเด็กนะฮะปีนเด็กอยู่29รายผู้สูงอายุตอนนี้ที่อพยพก็46รายนะครับมีผู้ใหญ่แล้วก็วัยแรงงานเนี่ย60รายขณะนี้ครับก็เร่งนะครับดูแลช่วยเหลือเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่สำหรับผู้ที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัยหากกลุ่มเปราะบางแล้วก็ประชาชนครับต้องการความช่วยเหลือนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ก็ย้ำว่าสามารถจะประสานสายด่วนพม.ได้นะครับที่1300ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็เรื่องของการติดต่อศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนกระทรวงพม.นะครับสายด่วนพม.ก็1300ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ติดตามความคืบหน้ากรณีอุทกภัยนะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่านล่าสุดครับในเพจของสวท.ครับก็ยังคงติดตามแบบเรียลไทม์เพื่อที่จะให้ข้อมูลนะครับกับพี่น้องประชาชนมท.3ครับล่าสุดตอนนี้ท่านลงพื้นที่ที่จังหวัดน่านติดตามแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยด้านปภ.ตอนนี้ส่งเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ครับพร้อมกับแกเลียนทีมนะฮะแกเลียนทีมเพื่อที่จะไปสนับสนุนภารกิจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปภ.ร่วมกับทางด้านของกองทัพบกครับส่งเฮลิคอปเตอร์บรรเทาสาธารณภัย KA-32 พร้อมกับนะฮะเป็นทีมที่ลงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดน่านโดยมีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ลงพื้นที่เช่นเดียวกันครับโดยมีนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.ร่วมคณะไปด้วยเมื่อท่านถึงพื้นที่ที่จังหวัดน่านนะครับท่านก็สำรวจพื้นที่ทั้งหมดแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันทีติดตามนะฮะเรื่องของการสนับสนุนกำลังพลเรื่องของการดูแลทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยแล้วก็เร่งบรรเทาความเดือดร้อนนะครับให้กับพี่น้องประชาชนดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนพร้อมกับฟื้นฟูนะครับผู้ที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับล่าสุดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะฮะซึ่งท่านก็ลงพื้นที่ครับส่งเฮลิคอปเตอร์ KA-32 สนับสนุนภารกิจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากเหตุอุทกภัยที่พื้นที่จังหวัดน่านเป็นการเร่งด่วนนะครับทางด้านของอธิบดีปภ.ครับตอนนี้ก็มีการติดตามเรื่องของน้ำท่วมน่านสั่งทีมปภ.ครับช่วยเหลือด่วนพร้อมกับการดูแลประชาชนทั้งในศูนย์พักพิงแล้วก็ที่พักอาศัยต่างๆด้วยนะครับโดยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนนี้ติดตามความคืบหน้าครับในการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากกรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านตอนนี้ก็ประสานนะครับเรื่องของการติดตามเรื่องมวลน้ำที่จะไหลจากพื้นที่นะครับที่ปัวเขาบอกว่าจะไปที่ท่าวังผาพร้อมกับการสั่งการปภ.ระดมทุกสรรพกำลังครับเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนประสานเครือข่ายลงพื้นที่ตามข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับโดยปภ.ท่านธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.ก็สั่งการให้ปภ.ระดมเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ปภ.นะครับเช่นรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยเจ็ตสกีเข้าช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนลำเลียงถุงยางชีพครับไปยังผู้ที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อช่วงนี้เตรียมไปเคารพธงชาติในห้วงเวลา18นาฬิกาก่อนและเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: ใน ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
6: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
5: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: ารคดีชุด
1: ท่านที่ติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการคุยสบายได้ประเด็นโดยทีมงานสวทระยองค่ะ
2: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบุรพาออกอากาศพร้อมกันปกคลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต7จันทบุรี
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายได้ประเด็นค่ะพบกันกลางสัปดาห์ในวันพุธนะคะวันนี้ดิฉันอมวิภาสายยศรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะเรามีประเด็นดีๆที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังนะคะพร้อมกับงานเพลงที่เลือกสรรแล้วนะคะเป็นงานเพลงที่ฟังแล้วชวนชื่นใจนะค่ะฟังเพลินๆกันนะคะค่ะอยู่ด้วยกันจนกระทั่งถึง1ทุ่มนะคะค่ะมีเรื่องราวข่าวสารมาฝากท่านผู้ฟังนะสลับกับงานเพลงอย่างที่เรียนให้ทราบกันนะคะค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงครัวพระราชทานที่อำเภอปัวจังหวัดน่าน6มื้อมื้อละ 2,000 กล่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านนะคะอยู่ในขั้นวิกฤตอย่างหนักโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปัวซึ่งได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนสะสมที่ตกหนักตลอด24ชั่วโมงส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งทางจังหวัดก็ประกาศให้พื้นที่อำเภอปัวนั้นเป็นเขตภัยพิบัติฉุกเฉินครอบคลุมทั้งหมด12ตำบล107หมู่บ้านแล้วนะคะค่ะเราก็ส่งกำลังใจไปหาพี่น้องเมืองน่านขอให้น้ำลดลงโดยเร็ววันค่ะท่านผู้ฟังคะช่วงต้นรายการนั้นขอส่งมอบงานเพลงให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันก่อนนะคะค่ะเชิญค่ะ

ู้ฟังค่ะข่าวด่วนประจำวันนี้นะคะก็มีเหตุการณ์น้ำท่วมที่อำเภอปัวจังหวัดน่านส่งกำลังใจให้ขอให้น้ำลดลงโดยเร็ววันค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับสถานการณ์ที่เกิดเหตุน้ำท่วมที่จังหวัดน่านนั้นนะคะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ได้แสดงความห่วงใยสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านพร้อมสั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์ระดมช่องทางสื่อในความรับผิดชอบติดตามและเผยแพร่สถานการณ์การแจ้งเตือนภัยและข้อมูลการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องรวดเร็วถูกต้องและเป็นเอกภาพเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ได้ทันท่วงทีนะคะโดยทางกรมประชาสัมพันธ์ได้ขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลข่าวสารบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อรวบรวมตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์และการช่วยเหลือให้ถูกต้องแม่นยำเป็นทิศทางเดียวกันลดความสับสนของประชาชนพร้อมสนับสนุนการแจ้งเตือนและอำนวยความสะดวกในภาวะวิกฤตค่ะทางจังหวัดน่านจะจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ณที่ว่าการอำเภอปัวพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงและอพยพให้กับพี่น้องประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่ปลอดภัย7 แห่งประสานจัดตั้งโรงครัวพระราชทานและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งโรงครัวประจำศูนย์พักพิงขณะที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวเตรียมพร้อมรองรับและดูแลผู้ประสบภัยนะคะประชาชนสามารถติดตามข้อมูลจากช่องทางเฟซบุ๊กกรมประชาสัมพันธ์เฟซบุ๊กประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านนะคะค่ะก็ขอให้กำลังใจพี่น้องชาวน่านขอให้น้ำลดลงโดยเร็ววันค่ะขณะเดียวกันนะคะมวลน้ำก็จะเดินทางต่อไปยังจังหวัดน่านนะคะในเขตเทศบาลนครน่านนะคะยังไงก็ส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวน่านทุกท่านด้วยค่ะขอให้น้ำลดลงโดยเร็ววันค่ะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะการเสียชีวิตนะคะของคุณเลแมคโดนัลดาราและเป็นพิธีกรรายการท่องเที่ยวนะคะที่คุ้นตาเราเป็นอย่างดีนะคะท่านจากไปในวัย49 ปีค่ะก็ส่งกำลังใจให้ภรรยาของคุณเลแมคโดนัลด์ด้วยนะคะเป็นข่าวด่วนในวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางมาที่จังหวัดระยองในวันจันทร์ที่24 สิงหาคม 2569ค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะจะเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการและงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศครั้งที่15ประจำปีพุทธศักราช2569นะคะ Next Gen Education บูรณาการทุกศาสตร์ผ่านพื้นที่วรรณกรรมนะคะค่ะณห้องสุนทรภู่โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่นระยองนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะช่วงเวลา10 นาฬิกาถึง 11 นาฬิกานายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้นะคะเป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนค่ะและในช่วงเวลา11 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกานายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดระยองสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและนวัตกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC นะคะเรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะก็ปลื้มมากๆนะคะหลังจากที่เดินทางไปที่ประเทศออสเตรเลียนะคะเนื่องจากว่าบิ๊กทุนออสซี่นั้นเชื่อมั่นว่าเสถียรภาพไทยนะคะค่ะแล้วก็ชูนโยบาย BOI Fast Pass ดันยอดลงทุนครึ่งปีแรกพุ่ง 1.4 ล้านล้านบาทนะคะค่ะเป็นการเดินทางที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะของนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะที่เดินทางไปที่ออสเตรเลียที่แคนเบรานะคะเพื่อคลายล็อกส่งออกน้ำมันอากาศยานหลังจากที่ประเทศไทยมีสต็อกส่วนเกินช่วยเพิ่มรายได้เข้าประเทศแล้วก็เจรจาขยายวีซ่าทำงานช่วยให้เชฟไทยมาทำงานย้ำว่าแรงงานไทยนั้นยุคใหม่พกพาความเชี่ยวชาญร่วมยกระดับเศรษฐกิจแบบวินวินนะคะค่ะที่ประเทศออสเตรเลียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เปิดเผยนะคะหลังจากหารือกับนักธุรกิจชาวออสเตรเลียที่เข้าร่วมในงาน Thailand Australia Investment and Business Partnership Reception ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI ณนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียว่ากลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ของออสเตรเลียต่างมุ่งหน้าเข
ข้ามาตั้งและขยายฐานการผลิตในไทยอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งเป็นผลมาจากความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมืองและความพร้อมด้านระบบโลจิสติกของประเทศนะคะนักธุรกิจชาวต่างชาติจึงมีความมั่นใจในเสถียรภาพและศักยภาพของประเทศไทยนะคะยกให้ประเทศไทยนี่เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในการลงทุนเลยนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็ย้ำเสมอว่าประเทศไทยนั้นมีจุดดึงดูดนักลงทุนนี้สูงมากและยิ่งสร้างความสมานฉันท์ในประเทศแรงดึงดูดเหล่านี้จะยิ่งมีพลังมากขึ้นนะคะค่ะโดยนักธุรกิจออสเตรเลียนะคะต่างก็เห็นว่าประเทศไทยนี้เป็นประเทศที่น่าลงทุนนะคะค่ะและสำหรับกรณีที่ทางออสเตรเลียมีความต้องการน้ำมันอากาศยานนะคะเป็นจำนวนมากในขณะที่ประเทศไทยมีปริมาณน้ำมันอากาศยานสำรองส่วนเกินซึ่งเป็นผลพวงมาจากการผลิตน้ำมันดีเซลในปริมาณมากดังนั้นหากรัฐบาลออสเตรเลียแสดงเจตจำนงรัฐบาลไทยก็พร้อมที่จะพิจารณาคลายล็อกกฎระเบียบเพื่อส่งออกน้ำมันอากาศยานไปช่วยเหลือนะคะซึ่งจะตอบโจทย์ความต้องการของออสเตรเลียแล้วก็เป็นการเพิ่มยอดการส่งออกและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไทยด้วยนะคะในส่วนเรื่องของร้านอาหารนะคะท่านผู้ฟังนะคะที่ออสเตรเลียนี้ธุรกิจร้านอาหารไทยกำลังเติบโตนะคะแต่ไม่ใช่เฉพาะออสเตรเลียนะดิฉันได้ทราบข่าวมาว่ามีหลายๆประเทศที่เรียกได้ว่าอาหารไทยเนี่ยโอ้โหขายดีกันมากๆไม่ว่าจะเป็นที่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นนะค่ะหลายประเทศเลยที่คนไทยไปเปิดธุรกิจร้านอาหารในยุโรปด้วยเช่นเดียวกันนะคะในประเทศอังกฤษนะคะฝรั่งเศสนะคะเยอรมันอะไรอย่างนี้ก็พบว่าธุรกิจร้านอาหารไทยเนี่ยเติบโตมากๆเลยนะคะแต่เผชิญปัญหาขาดแคลนเชฟซึ่งรัฐบาลจะต้องเข้าไปเจรจาแก้ไขข้อติดขัดตรงนี้พร้อมกับต้องสร้างความมั่นใจให้เขาเห็นว่าคนไทยที่มาทำงานในปัจจุบันไม่ต้องมาหลบๆซ่อนๆผิดกฎหมายเหมือนในอดีตนะคะพร้อมที่จะมานำเสนอความสามารถและความเชี่ยวชาญซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้แรงงานฝีมือชาวไทยเข้ามาและจะเป็นการช่วยยกระดับเศรษฐกิจของออสเตรเลียและถือเป็นประโยชน์ร่วมกันแบบวินวินซิทูเอชั่นอย่างแท้จริงนะคะนี่เป็นเรื่องของประเทศออสเตรเลียที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยี่ยมและประสบความสำเร็จในการเจรจานะคะท่านผู้ฟังที่เคารพรักคะในช่วงนี้ดิฉันมีพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาเรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบค่ะในด้านศาสนาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงตระหนักว่าศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์มิให้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความชั่วและเป็นแนวทางให้มนุษย์เลือกกระทำแต่ความดีจึงทรงตระหนักถึงความสำคัญในการอุปถัมภ์ศาสนานอกจากจะทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางศาสนาโดยสม่ำเสมอแล้วยังทรงทนุบำรุงศาสนาต่างๆในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูและซิกพระทรงถือว่าทุกศาสนาต่างมีความสำคัญในฐานะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเช่นเดียวกันดังนั้นคราวใดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินไปในงานพระราชพิธีหรือทรงประกอบพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับศาสนาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมักจะโดยเสด็จด้วยเสมอไม่ว่าจะเป็นพิธีของศาสนาใดบางครั้งเสด็จพระราชดำเนินโดยลำพังพระองค์เองทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยความเคารพในประเพณีของศาสนานั้นๆอย่างดียิ่งรวมทั้งโดยเสด็จในหลวงรัชกาลที่9ไปทรงนมัสการและสนทนาธรรมกับพระเถรานุเถระอยู่เสมอทรงใช้หลักธรรมเป็นแนวปฏิบัติทั้งในส่วนพระองค์และในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถนอกจากนี้ยังทรงอุปถัมภ์บำรุงพระภิกษุสงฆ์หลายด้านเช่นทรงถวายปัจจัยแด่พระเถระชั้นผู้ใหญ่และพระเถระที่ทรงรู้จักเป็นประจำทุกเดือนทรงอนุเคราะห์พระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธทรงถวายปัจจัยเป็นค่ารักษาพยาบาลหรือพระราชทานพระราชทรัพย์
แก่โรงพยาบาลเพื่อเป็นทุนในการบริการและอำนวยความสะดวกแก่พระสงฆ์ที่มารับการรักษาตลอดจนมีพระราชสวนีให้จัดภัตตาหารไปถวายพระเถระที่อาพาธเป็นพิเศษด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะสถาบันสิริกิติ์สานต่องานศิลปาชีพเผยแพร่ผลงานประณีตศิลป์กว่า60ปีในรัชสมัยที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประสบนิกรไทยโดยทั่วท้วนถึงพระวิริยะอุตสาหะและความอดทนที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการตลอดมาโดยเฉพาะงานส่งเสริมศิลปาชีพยังผลให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตราบจนปัจจุบันตลอดระยะเวลาเกือบ40ปีโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาได้พัฒนาการดำเนินงานด้วยความก้าวหน้าผลงานที่สร้างขึ้นล้วนเป็นประณีตศิลป์ชั้นสูงมีความวิจิตรงดงามยิ่งปัจจุบันโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดายกสถานะขึ้นเป็นสถาบันศิลปกิจตั้งแต่วันที่21กันยายนพุทธศักราช2553เป็นต้นมาจากโรงฝึกผลงานอันวิจิตรของลูกหลานชาวนาชาวไร่ได้อวดโฉมโชว์ความงดงามให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาแล้วมากมายผ่านการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินตำบลเกาะเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่แบ่งการจัดแสดงเป็นสัดส่วนเริ่มที่ชั้นล่างสุดกับห้องปีกแมลงทับหรือห้องที่แสดงการตกแต่งแผ่นไม้แกะสลักตลอดจนเครื่องใช้ไม้สอยและถนิมพิมพาพรเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลองนอกจากนี้ยังมีงานปักเส้นไหมโบราณขนาดใหญ่งานคล่ำงานสารย่านลิเผาและงานเครื่องประดับนานาชนิดรวมถึงจำลองพระที่นั่งพุทธานจำลองคล่ำทองจำลองแบบมาจากพระที่นั่งพุทธานจำหลักไม้ในพระบรมมหาราชวังได้อย่างเสมือนจริงซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นฝีมือชาวนาชาวไร่ที่ผ่านการฝึกฝนจนกลายเป็นช่างฝีมือด้านศิลปะของไทยอันยอดเยี่ยมที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเห็นคุณค่าในฝีมือให้ร่วมกันสืบสานงานประณีตศิลป์ให้อยู่กับผืนแผ่นดินไทยตลอดไป

ังคะมาดูประเด็นข่าว IOC กันบ้างค่ะมีประเด็นที่น่าสนใจมาให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันนะคะสำหรับประเด็นข่าว IOC นะคะท่านผู้ฟังค่ะเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจด้วยนะคะที่ทางรัฐบาลเองก็จะได้สื่อสารให้ประชาชนได้ทราบนะคะค่ะนั่นก็คือทางคณะรัฐมนตรียกระดับความปลอดภัยข้อมูลของรัฐทั้งระบบสั่ง300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีล้าง 30,000 ระบบเก่าร้างใน15วันบังคับใช้ MFA ป้องกันข้อมูลรั่วไหลนะคะค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักคะนี่ก็คือมาตรการที่ทางรัฐบาลนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากเหตุบัญชีผู้ใช้งานสำหรับยืนยันตัวตนรั่วไหลด้วยมาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยนะคะ MFA เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในภาครัฐสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนภาคธุรกิจและนักลงทุนค่ะแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์3มาตรการเร่งด่วนสำหรับหน่วยงานภาครัฐให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดทันทีนะคะค่ะเป็นการคลีนซิ่งตรวจสอบระบบการจัดเก็บข้อมูล 30,000 ระบบใดเก่าหรือร้างที่ไม่ใช้งานแล้วให้ปิดระบบถาวรภายใน15วันและใช้ระบบ MFA ยืนยันตัวตนหลายปัจจัยเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลค่ะค่ะและอีกประเด็นหนึ่งนะคะทางคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ7มาตรการดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนนะคะเป็นวาระแห่งชาติห้ามพกอาวุธดูแลสุขภาพจิตนักเรียนนะคะค่ะทางคณะรัฐมนตรีนะคะก็ให้สถานศึกษานะคะนำประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาลงวันที่10สิงหาคม2569ไปดำเนินการทันทีเพื่อยกระดับมาตรการการป้องกันป้องปรามเฝ้าระวังลดความเสี่ยงและการบริหารจัดการความปลอดภัยแก่นักเรียนและนักศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งการดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจซึ่งประกอบด้วย7มาตรการดังนี้นะคะ 1. ให้มีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในระดับสถานศึกษา 2. ให้มีแผนมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพื้นที่ของสถานศึกษาระบบการติดต่อสื่อสารการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินและการตรวจตาความปลอดภัย 3. ให้มีระบบดูแลคัดกรองช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตและการพัฒนาครูแนะแนว 4. ให้มีการบูรณาการความปลอดภัยของสถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 5. ให้มีการเปิดพื้นที่สถานศึกษาให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมสังเกตการค่ะ 6. ให้มีการสร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในสถานศึกษานะคะและ7สถานศึกษาจะต้องเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยค่ะ School Safety Zone ห้ามไม่ให้นักเรียนนักศึกษาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นใดนำพาหรือพกพาอาวุธปืนยาเสพติดให้โทษเครื่องช็อตไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าอาวุธมีดกรรไกรคัตเตอร์เข้ามาภายในบริเวณพื้นที่ของสถานศึกษาโดยเด็ดขาดหากไม่ให้ความร่วมมือหรือขัดขวางการตรวจสัมภาระหรือสิ่งของที่พกติดตัวมาให้รีบแจ้งผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาหรือผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะเพื่อดำเนินการตรวจสอบหรือดำเนินการตามกฎหมายโดยเร่งด่วนเพื่อป้องกันอันตรายหากเกิดเหตุภัยพิบัติสาธารณะหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงที่กระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาข้าราชการครูบุคลากรในการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาให้สั่งปิดสถานศึกษาได้ตามความจำเป็นและดำเนินตามมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยทันทีนะคะค่ะก็ต้องช่วยกันนะคะซึ่งทางรัฐบาลเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะค่ะไม่ได้รอให้เกิดเหตุแล้วแก้ค่อยแก้ไขแต่ว่าจะเร่งป้องกันนะคะเตรียมพร้อมและดูแลนักเรียนทั้งกายและใจโดยกระทรวงศึกษาธิการก็จะประสานขอความร่วมมือไปยังทุกกระทรวงที่มีสถานศึกษาในสังกัดให้นำมาตรการความปลอดภัยไปปรับใช้นะคะ
เพื่อยกระดับมาตรการดูแลผู้เรียนให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศและสร้างความมั่นใจให้นักเรียนครูและผู้ปกครองว่าโรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของเด็กนักเรียนทุกคนนะคะทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการก็อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาผ่านระบบกลางทางกฎหมายนะคะค่ะระหว่างวันที่10สิงหาคมถึง9กันยายน2569นะคะ law.go.th เพื่อวางกฎหมายแม่บทและระบบรองรับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาในระยะยาวนะคะค่ะยังไงก็วิงวอนนะคะให้สถานศึกษาเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะแหล่งเพาะนะคะเยาวชนที่ดีมีคุณภาพนะคะและในขณะเดียวกันการเรียนรู้นี่ต้องสร้างความสนุกความสุขให้กับนักเรียนด้วยนะคะค่ะและอาจารย์เองก็ต้องคืออาจารย์เองก็ต้องเข้าใจนักเรียนนะคะค่ะและในขณะเดียวกันนะคะวิธีการสอนนี่สามารถสร้างแบบว่าองค์ประกอบในการสอนให้เด็กๆมีความกระตือรือร้นแล้วก็ต้องอาจารย์เองก็ต้องปรับตัวเหมือนกันนะคะในลักษณะที่ว่าอาจารย์ต้องเข้าใจว่าการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลเนี่ยไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าเด็กคนนี้เขาเรียนรู้ช้านิดหนึ่งนะอาจารย์ต้องค่อยๆพยายามดูแลเขาเป็นพิเศษแล้วก็ต้องให้ความช่วยเหลือเด็กๆ ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของคะแนนอะไรนะคะคือถ้ายืดหยุ่นได้ก็พยายามยืดหยุ่นเพื่อสร้างความสุขให้กับนักเรียนว่าเรามาเรียนเนี่ยเราได้เจอเพื่อนนะ เราได้รู้วิชาอะไรใหม่ๆนะคะวิชาชีพนี่ก็น่าสนใจนะท่านผู้ฟังคือหมายความว่าเรียนหลักสูตรทั่วไปด้วยแล้วก็เรียนวิชาชีพนะคะการปลูกผักนะคะการปลูกดอกไม้หรือการงานฝีมือหรืออะไรนะคะทำขนมกันอะไรเงี้ยค่ะประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นประโยชน์อะไรนี้ก็น่านำไปใส่ในหลักสูตรให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะการซ่อมจักรยานซ่อมจักรยานยนต์อะไรอย่างนี้นะคะก็ใส่ไปในหลักสูตรได้นะคะค่ะการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรนี้ก็สามารถนำมาปรับใช้นะคะให้เด็กๆได้เรียนรู้ได้นะคะค่ะสร้างห้องเรียนให้มีความสุขนะคะให้อยู่กันด้วยความเข้าใจกันเด็กๆ ก็จะอยากมาโรงเรียนนะคะเหมือนที่เขามีเพลงบอกนะคะเพลงบอกว่าโรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนนะคะโอ้ยใช่ไหมคะเนี่ยนี่ฉันชอบมากๆเลยนะคะเมื่อสมัยที่ฉันเรียนในระดับมัธยมนี่โอ้โหมีความสุขมากๆเลยและเพื่อนๆในทุกวันนี้เราก็ยังติดต่อกันทางไลน์อยู่อะไรอย่างนี้นะคะค่ะก็เพราะว่าเพื่อนๆน่ารักมากๆเลยนะคะเพราะในการเรียนนี่ถ้าสร้างบรรยากาศการเรียนให้สนุกมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลพูดคุยกันอะไรอย่างนี้นะคะโอ้รับรองเลยว่าห้องเรียนจะเป็นสวรรค์ของนักเรียนเลยล่ะค่ะท่านผู้ฟังคะและในช่วงนี้นะคะดิฉันก็จะนำบทเพลงนะคะโรงเรียนน่าอยู่มาฝากให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะคะแหมพอฟังแล้วอยากไปโรงเรียนเลยนะคะท่านค่ะเดี๋ยวมารับฟังกันเลยค่ะ

0: ผ่นดินที่เราเหยียบยืนคือแผ่นดินที่บรรพบุรุษรักษาไว้ด้วยชีวิตธงไตรรงค์ที่โบกสะบัดคือสัญลักษณ์ของความเสียสละและความสามัคคีของคนไทย
1: ศาสนาคือหลักยึดเหนี่ยวจิตใจสอนให้เราคิดดีทำดีและมีเมตตาต่อกันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนทั้งชาติทรงทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อความผาสุกของประชาชนไทยตลอดมาวันนี้หน้าที่ของเราคือการเป็นคนดีของสังคมตั้งใจเรียนซื่อสัตย์มีวินัยและทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติ
0: เพราะเมื่อเรารักชาติศาสตร์กษัตริย์เรากำลังรักอนาคตของประเทศไทยคนไทยรักชาติศาสตร์กษัตริย์

0: านผู้ฟังคะในช่วงนี้ทางรายการขอนำเสียงของท่านประธานชุมชนโขดหินเขาไผ่จังหวัดระยองมาให้ผู้ฟังได้รับฟังนะคะเนื่องจากว่ามีการรวมกลุ่มกันของสมาชิกนะคะที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนโขดหินเขาไผ่นะคะรวมกลุ่มกันแล้วก็ทำดินหอมขึ้นมานะคะทำน้ำหมักขึ้นมาสามารถสร้างรายได้ได้จึงได้นำเรื่องนี้มาให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยว่าถ้าในแต่ละชุมชนมีการรวมกลุ่มกันแล้วก็คิดว่าจะผลิตอะไรที่เรามีความถนัดความเชี่ยวชาญนะคะก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับกลุ่มได้แล้วก็ให้กับสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มได้นะคะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีความสามัคคีและรายได้นะคะค่ะมารับฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะขอเชิญแนะนำตัวเลยค่ะท่าน
1: สวัสดีค่ะจันจุลีการละวันตะวันิชค่ะประชาสัมพันธ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์โขดหินเขาไผ่ค่ะ
0: ค่ะมีการรวมกลุ่มกันนี้นะคะมีจุดมุ่งหมายยังไงบ้างคะ
1: ก็คือเริ่มแรกอะค่ะ
0: ค่ะ
1: เริ่มแรกนะคะคือเป็นการรวมกลุ่มโดยชาวสวนที่อยู่ในกลุ่มนี้คือประธานวิสาหกิจอะค่ะคือคุณสุดาจิตดลนะคะเคยเป็นเกษตรกรที่ใช้สารเคมีขึ้นมาก่อนนะคะแล้วด้วยภาพโดยรวมแล้วก็มันเป็นสวนที่อยู่ในกลุ่ม

0: การรวมกลุ่มกันนี่นะคะมีการรวมกันเพื่อที่จะผลิตอะไรบ้างคะ
1: เริ่มแรกก็คือเป็นสวนผลไม้อะค่ะพี
0: ่อืม
1: ค่ะเป็นสวนผลไม้ดั้งเดิมเลยนะคะคือทุเรียนลองกองมังคุดแล้วก็เงาะค่ะแล้วก็พอหน้าผลไม้เสร็จสิ้นลงระยะเวลาผลไม้3เดือนหมดลงไปแล้วเนี่ยค่ะคือทางกลุ่มประดาเขาก็ได้มีการทำผลิตภัณฑ์เบื้องต้นเสริมขึ้นมาอีกก็คือเป็นน้ำมันนวดคลายเส้นน้ำมันยาดมแล้วก็ขี้ผึ้งค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือเป็นยาดมแบบผงไทยอะค่ะ
0: อืมค่ะ
1: แล้วก็หลักๆตอนนี้ก็คือจะมีดินปลูกแล้วก็ดินปลูกนี่คือเราใช้การย่อยใบไม้นะคะเอาใบไม้แห้งอะค่ะมาย่อยสลายแล้วก็มาผสมดินเพื่อหมักด้วยจุลินทรีย์ที่ป้าเขาหมักเองทำเองขึ้นมาแล้วก็หมักรวมไว้ประมาณ 15-20 วันแล้วก็มาสักบรรจุถุงขายค่ะนี่คือดินปลูกแล้วก็จะมีดินหอมค่ะดินหอมคือดินที่ใช้แทนปุ๋ยเคมีค่ะมีสูตร2สูตรคือสูตรบำรุงแล้วก็สูตรเร่งค่ะ
0: ดีจังเลยค่ะดินปลูกดินหอมนะคะ
1: ก็คือทำโดยไม่มีเคมีนะคะพี่ใช้ส่วนผสมก็คือมีดินมีแกลบมีรำแล้วก็น้ำหมักก็คือเป็นตัวที่ทางประดาเขาได้เรียนรู้มาจากปราชญ์ที่อยู่เขาชะเมาค่ะก็คือจุลมันเป็นจุลินทรีย์ท้องถิ่นนะคะที่เราดักจับได้เองตามที่กอไผ่ตามต้นไม้ในสวนนะคะประมาณนั้นแล้วก็เราก็พอหมักเสร็จอะไรแล้วเนี่ยเราก็จะมาใช้ในการบำรุงต้นไม้พืชผลของในสวนในกลุ่มอะค่ะอันแหละแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นน้ำหมักที่หนูพูดคือเป็นการส่วนผสมของในดินนี่ด้วยนะคะคือน้ำหมักของประดาเองของกลุ่มประดาเองจะมีอยู่ประมาณ11ตัวใช้วัตถุดิบคือเป็นวัชพืชหรือเป็นสมุนไพรที่อยู่ในสวนหลักๆนะคะเช่นสาบเสือกระทกลกใบตะไคร้ข่าน้อยหนาอะไรเงี้ยค่ะพี่ประมาณนี้แล้วก็มีหน่อกล้วยแล้วก็กล้วยค่ะ
0: ค่ะการรวมกลุ่มกันนี้สามารถสร้างรายได้ให้สมาชิกด้วยใช่ไหมคะ
1: ถามว่าสร้างไหมสร้างค่ะพี
0: ่ค่ะ
1: ลดต้นทุนของสมาชิกแต่ละคนด้วยแบบจากคนที่เคยเป็นใช้เคมีมาตอนนี้คือปุ๋ยก็ลูกนึงก็พันกว่าบาทเกือบ 2,000 นั่นก็คือเรามารวมกลุ่มตรงนี้ก็คือเป็นอยู่ในลักษณะที่ว่าลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมีแล้วก็ด้านสุขภาพด้วยค่ะ
0: ท่านผู้ฟังคะนั่นก็คือเสียงของท่านประธานนะคะกลุ่มเกษตรอินทรีย์โขดหินเขาไผ่นะคะที่ผลิตดินหอมนะคะค่ะแล้วก็ผลิตน้ำหมักนะคะค่ะซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันแล้วก็สร้างรายได้ให้สมาชิกในกลุ่มเกษตรอินทรีย์โขดหินเขาไผ่จังหวัดระยองนะคะเราก็นำเป็นตัวอย่างมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะช่วงนี้พักกันด้วยเสียงเพลงค่ะโดยเพลงที่เรานำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะชื่อบทเพลงว่ามองโลกให้เป็นขับร้องโดยคุณแจ้อนุพลแก้วการนักร้องชื่อดังนะคะเพลงนี้นี่สอนให้เรานะคะว่าการที่เราจะอยู่อย่างมีความสุขเนี่ยเราต้องมองโลกให้เป็นนะคะค่ะแล้วก็ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสนะคะท่านผู้ฟังนะค่ะเดี๋ยวมารับฟังกันเลยค่ะ

านผู้ฟังที่เคารพรักคะมาที่จังหวัดระยองกันบ้างนะคะค่ะทางจังหวัดระยองมีการเดินหน้าแผนใหญ่นะคะจัดการน้ำครบวงจรค่ะโดยเมื่อวันที่10สิงหาคม2569เวลา 9:30 นะคะนายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองก็ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกครั้งที่1/2569ซึ่งมีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเพื่อบูรณาการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะสำหรับจังหวัดระยองสถานการณ์น้ำปัจจุบันยังอยู่ในเกณฑ์ปกติปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลักอยู่ที่ประมาณ367ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 61% ของความจุรวมขณะที่ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ประมาณ687มิลลิเมตรนะคะค่ะทางจังหวัดระยองก็เดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบนะคะทั้งการเตรียมรับมือฝนตกหนักและน้ำท่วมการดูแลน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคการเตรียมรับมือภัยแล้งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และแผนเผชิญเหตุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครอบคลุมพื้นที่ทั้ง8อำเภอโดยเฉพาะจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากรวมถึงเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องมือและศูนย์พักพิงให้พร้อมใช้งานนะคะค่ะด้านน้ำประปาทางจังหวัดระยองเองก็เร่งเพิ่มประสิทธิภาพระบบสูบน้ำในระยะสั้นพร้อมวางแผนก่อสร้างท่อส่งน้ำคุณภาพดีจากอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2570เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำให้ประชาชนนะคะขณะเดียวกันทางจังหวัดก็เดินหน้าแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาวในพื้นที่อำเภอบ้านค่ายและอำเภอเมืองระยองซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญด้วยการผันน้ำสองสายจากพื้นที่บ้านค่ายและนิคมพัฒนาออกสู่ทะเลโดยตรงเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำได้สูงถึง150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะโครงการดังกล่าวได้รับอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณผูกพัน 4,400 ล้านบาทและมีกำหนดเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ2571ถือเป็นแผนสำคัญของจังหวัดในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ระยะยาวต่อไปนะคะเยี่ยมจริงๆค่ะนะคะเรื่องของน้ำและอีกเรื่องหนึ่งนะคะจังหวัดระยองก็เผยว่ายอดภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์จัดสรรท้องถิ่นได้กว่า654ล้านบาทนะคะก็ขอให้ท่านที่จ่ายภาษีนะคะมั่นใจได้ว่าภาษีของท่านนะคะทุกบาททุกสตางค์นั้นจะนำมาพัฒนาจังหวัดระยองให้น่าอยู่ต่อไปน่าอยู่อย่างยั่งยืนนี่คือจังหวัดระยองจังหวัดที่มีของดีมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมผลไม้ทะเลสวยอาหารทะเลอร่อยน้ำปลารสเด็ดเกาะเสม็ดสวยหรูสุนทรภู่กวีเอกและข้อสำคัญมีคลื่นวิทยุที่ฟังแล้วมีความสุขทุกวันนะนั่นคือ FM 91.75 MHz นะคะแล้วก็สถานีเครือข่ายในพื้นที่ภาคตะวันออกโอ้โหเปิดมาฟังนี่โอ้ยฟินจริงๆนะท่านถูกไหมคะแหมไม่ใช่เปิดมาฟังแล้วบอกโอ้ยไม่ไหวแล้วนี่อะไรกันเนี่ยไม่ใช่นะท่านผู้ฟังฟังสนุกฟังสบายๆนะค่ะนี่เป็นการเปิดเผยของสำนักงานขนส่งจังหวัดระยองนะคะให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันนะคะค่ะซึ่งรายได้นะคะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับนี้ก็จะนำไปบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานการบริการสาธารณะการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะโอ้ยเมืองระยองน่าอยู่แล้วมีวิทยุฟังเนี่ยโอ้ยขอเพลงก็ได้ด้วยอุ้ยมีความสุขจริงๆอยู่ที่ไหนจะสุขใจเท่าระยองเนาะจ้าค่ะและอีกเรื่องหนึ่งค่ะท่านผู้ฟังที่น่ารักค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะนำมาฝากกันนะคะค่ะก็เป็นเรื่องของที่ทางจังหวัดระยองเองนะคะเขาก็มีการอย่างที่บอกเอาไว้นะคะมีการปรับปรุงในทุกๆด้านนะคะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องถนนหนทางนะคะค่ะเรื่องของการศึกษาเรื่องการคมนาคมเรื่องของโรงพยาบาลทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองหรือชื่อย่อๆว่าอบจ.ระยองเขาก็เปิดโรงพยาบาลของอบจ.ระยองนะคะเพิ่มขึ้นอีก
หนึ่งโรงพยาบาลเพื่อให้พี่น้องประชาชนนี้ได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงนะคะอันนี้ชื่นชมชื่นชมนายกช้างนี่เก่งจริงๆนะโอ้เราชื่นชมนะแล้วก็ทีมงานทุกๆท่านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองด้วยทำงานกันเข้มแข็งมากๆเลยนะคะค่ะและท่านผู้ฟังคะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองก็เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนะคะวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศครั้งที่15ประจำปี2569นะคะจัดขึ้นในระหว่างวันที่24ถึง27สิงหาคม2569นะคะค่ะทางระยองก็พร้อมต้อนรับนักเรียนและคณะผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วประเทศนะคะท่านผู้ฟังที่เคารพรักค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็มีบทเพลงรักสาวสวทมาฝากท่านผู้ฟังนะคะบทเพลงนี้เริ่มต้นมาจากที่ผู้ฟังเขาชื่นชอบนักจัดรายการวิทยุสวทพิษณุโลกที่มีสาวๆสวยๆน่ารักเสียงใสกันนะคะก็เลยแต่งเพลงนี้ให้ส่วนนักจัดรายการพื้นที่ภาคตะวันออกก็เสียงดีกันทุกๆท่านนะคะจึงฝากบทเพลงรักสาวสวทเอาไว้นะคะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังแล้วก็ฝากนักจัดรายการวิทยุในพื้นที่ภาคตะวันออกไว้ในอ้อมใจของท่านผู้ฟังทุกๆ ท่านไปด้วยไม่ว่าจะฟังจากจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดสระแก้วนะคะผู้จัดรายการพื้นที่ภาคตะวันออกยินดีที่จะส่งมอบข่าวสารและความสุขให้ท่านผู้ฟังค่ะรักษาสวทนะคะ

้ฟังที่เคารพรักค่ะในช่วงนี้นะคะเรามีธรรมะมาฝากท่านผู้ฟังนะคะจากหนังสือระฆังธรรมดับทุกข์ค่ะก็ให้ข้อคิดเรื่องของธรรมะเอาไว้นะคะให้เรามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้วิธีแก้ไขความผิดพลาดที่เรากระทำขึ้นแล้วโดยใช้ปัญญาพิจารณาถึงความจริงของสิ่งทั้งปวงนะคะโดยให้เอาอดีตมาเป็นครูเป็นบทเรียนในภายภาคหน้าตัดความว้าวุ่นเสียโดยทำวันนี้ให้ดีที่สุดตั้งใจทำหน้าที่ให้เบิกบานทำงานให้ธรรมะธรรมแงงทำใจให้แจ่มแจ้งยอมรับกับความเป็นจริงนะคะแล้วก็มีจิตใจที่แกร่งกล้านะคะไม่หวาดผวาในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็ขอให้ระลึกอยู่เสมอว่าทุกคนนั้นก็มีความทุกข์ด้วยกันทุกคนไม่มีใครไม่มีทุกข์เมื่อรู้เช่นนั้นแล้วก็ขอให้ทุกจากความจริงอย่าทุกจากความคิดข้อคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคิดมากทุกมากคิดน้อยทุกน้อยไม่คิดไม่ทุกยึดมากทุกมากยึดน้อยทุกน้อยไม่ยึดไม่ทุกค่ะฝากธรรมะไว้เป็นแนวทางปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะนี่คือช่วงท้ายของรายการคุยสบายได้ประเด็นนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะฝากไว้ด้วยเรื่องของการขับรถนะท่านผู้ฟังนะง่วงไม่ขับเมาไม่ขับไม่โทรศัพท์ระหว่างขับรถขับรถใช้ความเร็วให้พอเหมาะนะคะค่ะร่วมมือร่วมใจกันเพื่อสร้างถนนที่ปลอดภัยกันค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งการระดมความช่วยเหลือด่วนพร้อมดูแลประชาชนทั้งในศูนย์พักพิงและที่พักอาศัยรองนายกรัฐมนตรีพอใจผลการเยือนออสเตรเลียสามารถดึงนักลงทุนและจับคู่ธุรกิจได้ย้ำไทยพร้อมเป็นฐานการผลิตอาเซียนผู้นำสหรัฐยืนยันว่ายังคงไม่มีการเจรจา ระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางเกิดขึ้นในตอนนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: จังหวัดน่านแจ้งเตือนระดับแม่น้ำน่านในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องคาดแต่7เมตร50เซนติเมตรถึง8เมตร10เซนติเมตร
2: จังหวัดน่านแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียงเฝ้าระวังสถานการณ์ระดับแม่น้ำน่านหลังที่ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกหากยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่คณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านคาดการระดับน้ำที่สถานี N1 บริเวณหน้าสำนักงานป่าไม้อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านจะเพิ่มสูงสุดประมาณ 7.5 ถึง 8.1 เมตรในเวลาประมาณ 19 นาฬิกาของวันนี้ขณะที่ระดับน้ำในพื้นที่สามารถรองรับได้ฝั่งอำเภอภูเพียงอยู่ที่8เมตรส่วนฝั่งเมืองน่านอยู่ที่8เมตร50เซนติเมตรเมื่อเวลา 13:58 นาทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนว่าระดับน้ำในแม่น้ำน่านในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและอาจล้นตลิ่งขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำน่านและคลองสาขาเฝ้าระวังระดับน้ำติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดดลดานาเกลือสวท.น่านรายงาน
1: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยยังมีฝนตกต่อเนื่องแจ้งเตือนอำเภอท่าวังผาเตรียมรับมวลน้ำพร้อมเร่งอพยพประชาชนและจัดเตรียมอาหารให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ว่าขณะนี้ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำไหลเชี่ยวในบางจุดโดยเฉพาะบ้านดอนชัยขณะที่บางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มทยอยลดลงคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน2วันมวลน้ำจะไหลลงสู่พื้นที่ต่ำจังหวัดได้แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังที่บ้านดอนชัยยังมีน้ำไหลเชี่ยวแรงรวมถึงพื้นที่ต้องเตรียมรับมวลน้ำต่อไปคืออำเภอท่าวังผาโดยจังหวัดแจ้งเตือนให้ยกของขึ้นที่สูงพร้อมเร่งอพยพประชาชนในพื้นที่แล้วโดยคาดการว่ามวลน้ำจะไหลเข้าสู่อำเภอเมืองน่านแต่หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งอพยพประชาชนที่ยังพักอาศัยอยู่ในบ้านเรือนมายังศูนย์พักพิงชั่วคราวณที่ว่าการอำเภอรวมถึงจัดตั้งศูนย์พักพิงในพื้นที่ปลอดภัยทั้งโรงเรียนและหอประชุมประชาคมหมู่บ้านพร้อมเตรียมอาหารและน้ำดื่มสำหรับประชาชนโดยมีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัย
3: พื้นที่ต่อไปได้รับน้ำเตือนเศษท่าวังผาก็จะเร่งอพยพคนออกจากบ้านก็ยกของขึ้นที่สูงก่อนครับก็มีการประเมินว่าถ้าฝนไม่ตกมาต่อเนื่องอำเภอเมืองก็น่าจะไม่ตกเศรษฐกิจตอนนี้เราเตรียมความพร้อมได้อยู่ครับความช่วยเหลือก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าเรื่องอาหารหรือน้ำเราเตรียมลงครัวให้ทานไว้ผลิตวันละ 2,000 จ่องนะครับ
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งการระดมความช่วยเหลือด่วนพร้อมดูแลประชาชนทั้งในศูนย์พักพิงและที่พักอาศัย
4: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านและประเมินแนวโน้มสถานการณ์เพื่อเตรียมรับมือน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านโดยเปิดเผยว่าได้กำชับเจ้าหน้าที่ระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและได้สั่งการให้ปภ.จัดส่งเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ปภ.เขตอาทิรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและเจ็ตสกีเข้าปฏิบัติการสนับสนุนในพื้นที่อย่างเร่งด่วนพร้อมเร่งลำเลียงถุงยังชีพแจกจ่ายอาหารและสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตให้ครอบคลุม ทั้งผู้ที่พักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวและประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านเรือนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ระดมความช่วยเหลือเพื่อคลี่คลายสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าขณะนี้นายยุทธนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเจเซไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำลังเข้าไปในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้รัฐบาลได้สั่งการให้ระดมความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่และขอส่งความห่วงใยและกำลังใจไปยังพี่น้องประชาชนที่จังหวัดน่านทุกคนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงนามในหนังสือด่วนที่สุดสั่งการ3จังหวัดภาคเหนือรับมืออุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก
6: นายยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพะเยาและลำพูนเพื่อสั่งการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างครอบคลุมทุกมิติคณะกรรมการกำหนด8มาตรการสำคัญให้ทั้ง3จังหวัดเร่งดำเนินการทันทีได้แก่ระวังและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยกระดับการแจ้งเตือนภัยรวดเร็วแม่นยำผ่านระบบเซลบอทรวมถึงช่องทางของจังหวัดอำเภอและผู้นำชุมชนพร้อมสั่งการผ่านช่องทางสื่อสารจังหวัดอำเภอท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีคำแนะนำและปฏิบัติตามได้ทันทีเตรียมพร้อมกำลังพลเครื่องจักรกลประจำจุดเสี่ยงพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงรวมถึงสแตนบายเฮลิคอปเตอร์ KA-32 เพื่ออพยพประชาชนและลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือในพื้นที่เข้าถึงยากเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมทั้งอาหารน้ำดื่มและระบบสาธารณสุขตลอดจนโรงครัวประกอบอาหารและวัตถุดิบที่เพียงพอประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องหากเกิดสถานการณ์ให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อสั่งการและระดมสรรพกำลังเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกผ่านการประสานงานกับพมจ.เพื่ออัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาสำรวจและทำบัญชีความเสียหายเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือตามนโยบายรัฐบาลและระเบียบกระทรวงการคลังผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมชลประทานเตรียมความพร้อมด้านการบริหารน้ำอย่างเต็มศักยภาพเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมง
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานซึ่งติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยที่จังหวัดน่านหลายอำเภอมีปริมาณฝนสะสมอยู่ในเกณฑ์สูงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกทั้งตลอดเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดน่านมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีปริมาณฝนสะสมในหลายพื้นที่และได้เตรียมขับเคลื่อนมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนทันทีที่ไปถึงได้แก่การให้ความช่วยเหลือขนย้ายข้าวของสัตว์เลี้ยงลดความเสียหายผลผลิตทางการเกษตรการเตรียมเสบียงสำหรับปศุสัตว์ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆเป็นต้นนอกจากนี้ได้สั่งการให้โครงการชลประทานน่านสำนักงานชลประทานที่2เตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในสภาพอากาศตลอด24ชั่วโมงเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นการด่วนนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทและกรมท่าอากาศยานดำเนินการเข้าช่วยเหลือพื้นที่ทันทีโดยเน้นย้ำว่าความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนและการช่วยเหลือต้องรวดเร็วโดยเฉพาะในเส้นทางที่เป็นทางสัญจรหลักและเส้นทางที่เชื่อมต่อชุมชนอย่างไรก็ตามขณะนี้ได้มีการจัดเตรียมเครื่องจักรกลหนักทั้งรถบรรทุกรถขุดและรถตักเพื่อเปิดทางเร่งระบายน้ำพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นติดตามระดับน้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ท่าอากาศยานน่านนครและสนามบินใกล้เคียงได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของผู้โดยสารอย่างเต็มที่ทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีกำหนดการจะลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อตรวจความเสียหายของถนนและสะพานพร้อมเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเร็วผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38จัดยุทโธปกรณ์และกำลังพลเข้าช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านพลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยจากกองพันทหารม้าที่2กรมทหารม้าที่10ลงพื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38ได้จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์เข้าพื้นที่อย่างเร่งด่วนโดยมุ่งเน้นการเข้าถึงพื้นที่ที่ประสบภัยการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงการติดตามระดับน้ำและสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นขณะที่กระทรวงพาณิชย์เร่งจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นรับมือสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมประสานภาคเอกชนจัดส่งสินค้าจำเป็นช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าโดยได้สั่งการให้ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ในฐานะกำกับดูแลพาณิชย์จังหวัดและกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาคติดตามสถานการณ์ในจังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเพื่อรายงานและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเหมาะสมพร้อมทั้งได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเร่งเตรียมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและลดผลกระทบด้านค่าครองชีพของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าไปเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการตามข้อสั่งการแล้ว
8: เราก็ต้องดูว่าพื้นที่ตรงจังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยจะมีผลกระทบอย่างไรเพื่อที่จะนำเรียนเข้ามาเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าดันท่วมเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องค่าของชีพหรือว่าในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นซึ่งอาจจะขาดแคลนเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการสั่งการทางกรมการค้าภายในก็ต้องเร่งหาสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นการร่วมมือประสานกันกับเอกชนในการส่งสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเข้าไปเพิ่มเติมมากขึ้น
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมเตรียมจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนและครัวอาชีวะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเร่งสำรวจความเสียหายและผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านระดมกำลังเข้าช่วยเหลือนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเร่งด่วนโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนและบุคลากรเป็นอันดับแรกรวมทั้งเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาและพื้นที่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือจุดให้ความช่วยเหลือประชาชนตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่พร้อมให้รายงานสถานการณ์และความต้องการเร่งด่วนมายังส่วนกลางเพื่อให้การสนับสนุนความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเตรียมจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือ Fix It Center ระดมครูและนักเรียนนักศึกษาสายอาชีวะลงพื้นที่ให้บริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์และยานพาหนะที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมจัดตั้งครัวอาชีวะประกอบอาหารและจัดหาน้ำดื่มสะอาดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยในเบื้องต้น
9: เตรียมทำศูนย์เรื่องการบริการพี่น้องประชาชนในเรื่องของการซ่อมแซมเรื่องฟิกอิตนะครับแล้วก็เรื่องครัวอาชีวะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้สั่งการให้ทางหน่วยงานในสังกัดได้สำรวจความเสียหายของโรงเรียนแล้วก็เรื่องของการเรียนการสอนนะครับว่ามีอุปสรรคอย่างไรหรือไม่
1: บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนสนับสนุนระบบสื่อสารเร่งด่วนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพันเอกสรรพชัยหุวนันท์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT เปิดเผยว่า NT ได้ร่วมประสานส่งความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยได้เข้าดำเนินการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมเลขหมายโทรศัพท์ณศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอปัวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการประสานความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆแก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตไปได้โดยเร็วโดย NT ได้เตรียมระบบอินเทอร์เน็ตสำรองจำนวน1ชุดและวิทยุมือ DTRS จำนวน50เครื่องนายกรัฐมนตรีพอใจผลการเยือนออสเตรเลียสามารถดึงนักลงทุนและจับคู่ธุรกิจได้ย้ำไทยพร้อมเป็นฐานการผลิตอาเซียน
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้แล้วก่อนเดินทางต่อไปยังนิวซีแลนด์วันพรุ่งนี้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการเป็นที่น่าพอใจโดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมั่นและขยายโอกาสการลงทุนระหว่างภาคธุรกิจไทยและออสเตรเลียพร้อมผลักดันการจับคู่ธุรกิจและการร่วมทุนในอุตสาหกรรมสำคัญซึ่งนักลงทุนออสเตรเลียหลายรายสนใจเพิ่มการลงทุนในไทยตั้งแต่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงการผลิตไปจนถึงธุรกิจบริการขณะที่บริษัทไทยมีการลงทุนในออสเตรเลียหลายสาขาทั้งพลังงานเคมีภัณฑ์โรงแรมอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยีดังนั้นการเยือนออสออสเตรเลียในครั้งนี้นอกเหนือจากสร้างความเชื่อมั่นให้กับฝ่ายออสเตรเลียที่มีต่อประเทศไทยแล้วยังทำให้เกิดการลงทุนระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่ของทั้งสองประเทศด้วย
11: การมาเยือนออสเตรเลียในครั้งนี้นอกจากมาสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางฝ่ายออสเตรเลียที่มีต่อประเทศไทยแล้วก็ยังสามารถที่จะทำแมทชิ่งจับคู่ธุรกิจให้เม็ดเงินการลงทุนแล้วก็ทำงานร่วมกันระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่ของทั้งสองประเทศก็ต้องถือว่าประสบความสำเร็จในระดับที่เราพึงพอใจ
10: นายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกนักลงทุนผ่าน Thailand Fast Path โดยมี BOI เป็นศูนย์กลางประสานงานแก้ไขอุปสรรคด้านกฎระเบียบและเร่งรัดขั้นตอนการลงทุนภายใต้หลักความโปร่งใสเพื่อให้ไทยเป็นตัวเลือกสำคัญสำหรับการลงทุนและเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือกับนายแอนโทนีอัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียถึงความร่วมมือด้านอาชญากรรมข้ามชาติและยาเสพติดยืนยันไทยพร้อมร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายโดยไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลีย
1: รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ชะลอตัวเร่งปลดล็อกการลงทุนภาคเอกชนผลักดันการส่งออกและเสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจฐานราก
12: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ประกาศตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของไทยไตรมาส2ปีนี้ขยายตัวร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสแรกที่ร้อยละ 2.8 ว่าตัวเลขดังกล่าวไม่เป็นที่น่าพอใจโดยการชะลอตัวส่วนหนึ่งเป็นผลจากสถานการณ์สงครามที่ส่งผลต่อราคาพลังงานและค่าครองชีพอย่างไรก็ตามภาคการส่งออกยังมีศักยภาพและเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยคาดว่าการส่งออกปีนี้จะขยายตัวในระดับ2หลักและหากไม่มีปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะวิกฤตเพิ่มเติมมูลค่าการส่งออกทั้งปีคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ12ล้านล้านบาทขณะเดียวกันรัฐบาลจะเร่งปลดล็อกอุปสรรคด้านการลงทุนภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการสร้างงานเชื่อมห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มการจ้างงานในประเทศพร้อมบูรณาการการทำงานหลายหน่วยงานและภาคเอกชนเพื่อเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก
13: เนื่องจากว่าไตรมาสที่2เนี่ยเราเข้าสู่สภาวะสงครามเต็มที่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีในเรื่องของค่าพลังงานหรือว่าค่าของชีพบางตัวที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นแต่ในมุมของการส่งออกยังเป็นเครื่องยนต์ที่มีนัยยะสำคัญในการผลักดัน GDP อยู่แล้วนะคะปีนี้เราก็ยังมองว่าการส่งออกน่าจะเป็น2หลัก
12: นางสุภจีสุธรรมพันธ์ยังกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาแหล่งงบประมาณว่าจะใช้จากพ.ร.ก.เงินกู้หรืองบกลางพร้อมทั้งอยู่ระหว่างออกแบบโครงการโดยเน้นกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในพื้นที่ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนและภาคธุรกิจตรวจข้อมูลนิติบุคคลได้ในราคาถูกลงคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการจากเดิมต้องซื้อข้อมูลทั้งชุด30บาทแม้ต้องการเพียงรายการเดียวต่อไปสามารถเลือกซื้อเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้รายการละ5บาทเช่นชื่อนิติบุคคลรายชื่อและอำนาจกรรมการทุนจดทะเบียนหรือที่ตั้งบริษัทโดยยังเลือกซื้อแบบครบชุดราคา30บาทได้เช่นเดิมมาตรการนี้จะช่วยลดต้นทุนลดการใช้จ่ายเกินความจำเป็นและเดินหน้าพัฒนาบริหารภาครัฐให้สะดวกเป็นดิจิตอลมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
17: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ายังไม่มีการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางเกิดขึ้นในตอนนี้พร้อมเน้นย้ำว่าช่องแคบฮอร์โมซ1ในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเปิดให้เดินทางได้ตามปกติแล้วโดยทุ่นระเบิดถูกทำลายทั้งหมดแต่สหรัฐยังคงดำเนินปฏิบัติปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านขณะที่สำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์สั่งให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐระงับการเจรจากับอิหร่านเพื่อรอสัญญาณจากผู้นำอิหร่านถึงพร้อมที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐก่อนที่จะเริ่มการเจรจาอีกครั้งศูนย์ภูมิอากาศแห่งชาติจีนหรือ NCC รายงานว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกบริเวณเส้นศูนย์สูตรเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เข้าสู่สภาวะปรากฏการณ์เอลนินโญอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยดัชนีนีโญในมหาสมุทรพุ่งแต่ระดับ 2.1 องศาเซลเซียสในเดือนกรกฎาคมและยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสู่ระดับ 2.6 องศาเซลเซียสในช่วงครึ่งแรกของเดือนสิงหาคมนี้NCC คาดการว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลจะสูงสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมนี้ซึ่งอาจแตะระดับ3องศาเซลเซียสและอาจทวีความรุนแรงเป็นซูเปอร์เอลนินโญที่รุนแรงที่สุดเป็นประวัติการซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศทั่วโลกจนทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและภัยแล้งในหลายพื้นที่ก่อนจะลดความรุนแรงลงในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคมปี2570ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่9ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงหรือมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนสุโขทัยตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์และมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:12 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70ซมและเวลา 21:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54ซมและเวลา 15:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง48ซมวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น.
18: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
19: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได้
20: บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
19: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
20: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
21: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

วัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้19สิงหาคม2569นะครับก่อนอื่นขออภัยคุณผู้ฟังนะครับผมไม่ได้อยู่ที่ห้องส่งนะครับวันนี้เจอฝนนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับก็ทำให้การเดินทางเข้ามาที่ห้องส่งเนี่ยลำบากเลยนะครับต้องใช้การโฟนอินเข้ามาขอบคุณทีมงานทั้งห้องส่งนะครับที่ให้เราได้พูดคุยกันนะครับผ่านคู่สายโทรศัพท์นะครับวันนี้19สิงหาคม2569นะครับทีมงานของเราอยู่เหมือนเดิมนะครับบุญประกอบอบเปลี่ยนสายชนนิสรังทุนชัยคำรอดสวิตสมรัฐอุเทนพมบรรใจที่ห้องส่งนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเดชธรชัยโสดาคุณากรสิมิทักษ์และอัครเดชคำพีระนะครับย้อนกลับไปเมื่อวานวันที่18สิงหาคม2569นะครับผมเชื่อว่าแฟนฟุตบอลชาวไทยหลายคนก็ต้องลุ้นกันนะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลศึกชิงแชมป์อาเซียนคัพนะครับรอบรองชนะเลิศนัดที่2ระหว่างไทยเจอกับสิงคโปร์นะครับเมื่อวานนี้ที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ไทยเจอกับสิงคโปร์แรงกิ้งของเรา94สิงคโปร์148นะครับซึ่งเกมแรกทีมชาติไทยบุกไปชนะที่สิงคโปร์มานะครับ3-1ที่จารันเบซานะครับก็เกมนี้แอนโทนีฮัสซันนะครับก็มีการโรเตชันผู้เล่นนะหลายๆคนนะครับมีสารัตอยู่เย็นนะครับแล้วก็มีเทียศักดิ์เผยพิมายมีเสกสรรราตรีอยู่นะครับขณะเดียวกันสิงคโปร์ก็ใช้ชุดใหญ่นะฮะในการแข่งขันกันมานะครับซึ่งปรากฏว่าพอเริ่มเกมมานะสิงคโปร์ก็เป็นฝ่ายบุกแล้วแหละครับแต่ว่าไทยนั้นใช้จังหวะการรับและโต้กลับเพราะเราได้เปรียบนะเราไม่จำเป็นต้องบุกเรามีสกอร์ชนะอยู่3-1นะฮะแต่ว่าเล่นไปเล่นมาท้ายเกมนะฮะสิงคโปร์ก็โยนบอมอยู่หลายลูกล่ะนะครับแล้วก็เป็นสิงคโปร์ขึ้นนำ 1-0 นะจังหวะที่บอลยาวนะครับผู้รักษาประตูของเรากำพลปฐมอัคคุณเนี่ยออกมาตัดบอลแต่ว่าบอลไปเข้าทางแฮร์ริสจวดยิงเข้าไปนะจบสกอร์แรกสิงคโปร์นำ 1-0 นะครับครึ่งหลังไทยก็แก้เกมนะครับเปลี่ยนผู้เล่นลงมาหลายๆคนนะครับแล้วก็เรามาได้จุดโทษนะครับในจังหวะที่วันชัยจรุนงครานเนี่ยดูไรอันสจวตนะครับทำฟาวก่อนที่คณะคำยกจะทำหน้าที่สังหารให้เราทีมให้เรานะให้ทีมไทยเสมอนะฮะ1-1นะครับสกอร์รวมเนาะ4-2แล้วนะครับจากนั้น3นาทีพอตีเสมอสิงคโปร์ครับไม่ยอมครับได้แรงฮึดมาขึ้นนำ 2-1 อีกครั้งหนึ่งนะครับจากจังหวะที่ไรฮันสจวตนะครับมาแก้ตัวได้สำเร็จนะฮะยิงประตูในเก็บตกจากแถว2ครับให้ทีมนำ 2-1 ไทยเจอสิงคโปร์นำ 2-1 ก็แก้เกมเปลี่ยนตัวและมีโอกาสยิงบุกยิง 2-3 ครั้งนะครับนะแต่ว่าไม่ขาดประตูนะครับหมดเวลาการแข่งขันนะสิงคโปร์บุกชนะไทย2-1แต่เราตุนไว้ในนัดแรก 3-1 นะครับทำให้สกอร์รวม 4-3ไทยผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศนะฮะซึ่งโปรแกรมของเราต่อไปจะแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับรอบชิงชนะนัดแรกนะฮะเจอกับผู้ชนะระหว่างเวียดนามหรือมาเลเซียนะครับนัดแรกรอบชิง22สิงหาคมนะฮะแล้วก็บัตรเข้าชมมีจำหน่ายเลยนะครับในวันเดียวกันเมื่อคืนที่ผ่านมานะไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะฮะนะครับแล้วก็ของเรานะจะได้ลงแข่งขันเป็นการเข้าชิงอาเซียนครับ2026นะฮะเป็นครั้งที่3ติดต่อกันนะจะเจอกับเวียดนามหรือมาเลเซียนะครับจบเกมนี้แอนโทนีฮัสซันนะครับก็ให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากที่เราชนะ2นัดเข้าชิงนะก็บอกภูมิใจที่นักเตะสามารถพาทีมเข้าสู่รอบชิงได้สำเร็จตามเป้าหมายทีมชุดนี้มีนักเตะเยาวชนผสมกับซีเนียร์ก็ภูมิใจในตัวนักเตะทุกคนนะครับแล้วก็ผลการแข่งขันก็ถือว่าอาจจะผิดหวังบ้างในนัดที่แพ้นะแต่ว่าเราก็ทำได้ดีเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะเพราะว่าเรามีโอกาสที่จะตีเสมอได้หลายครั้งนะครับแล้วบอกว่ารอบชิงชนะเลิศเรามีเวลา3วันเรามีเวลามากกว่าทีมอีกทีมหนึ่งในรอบชิงชนะเลิศนะครับเขาแข่งกันวันนี้นะเราก็มีมากกว่า1วันในการพักแล้วก็ในการแก้ไขทีมนะแก้ไขข้อผิดพลาดนะครับก็ได้ลุ้นกันนะครับซึ่งไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะเปิดขายบัตรเกมรอบชิงชนะเลิศนัดแรกนะครับซึ่งเราจะเจอผู้ชนะระหว่างเวียดนามกับมาเลเซีย22สิงหาคมนะครับราคาบัตรก็200-500 บาทนะครับ200-500 บาทนะครับก็20 นาฬิกาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับมาดามแป้งนวลพันธุ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับก็กำลังประสานงานกับทางทรูนะซึ่งสื่อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลรายการนี้นะฟุตบอลอาเซียนคัพนะครับบอกว่าเรื่องของผู้ชมที่อยากจะได้ชมการถ่ายทอดสดทางทีวีนะก็ทำให้กระแสในการเข้าไปชมในสนามน้อยนะครับเม
เมื่อวานนี้หมื่นกว่าคนนะฮะ 11,000 คนโดยประมาณนะครับแล้วก็มาดามแป้งก็บอกว่าอยากจะคุยกับทางทรูนะฮะเพื่อเป็นไปได้ไหมว่าจะมีการถ่ายทอดสดนัดชิงเฉลิดผ่านฟรีทีวีผ่านดิจิตอลทีวีนะครับส่วนฟุตบอลอีกรายการนะครับจบไปเมื่อสักครู่สำหรับการแข่งขันฟุตบอลซีการดี้เมอร์เดกาครับ2026นะครับทีมชาติไทยชุด17ปีชุดเตรียมศึกการแข่งขันฟุตบอลหญิงอายุ17ปีรอบชิงเฉลิดแห่งเอเชียนะครับก็ลงแข่งขันเจอกับสิงคโปร์ปรากฏว่าเราชนะไปนะครับ6ประตูต่อ0นะครับลูกแรกนันทิยามีโพนาทีที่8ลูกที่2กวินธิดากีคุณทศนาทีที่37ลูกที่3วรินทร์พงษ์โคกศรีนาทีที่41ครึ่งแรก

ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะก่อนการแข่งขันฟุตบอล AFC อายุ17ปีรอบคัดเลือกนะครับซึ่งจะจัดการแข่งขันกันปลายปีนะครับ 5-11 ตุลาคมจังหวัดชลบุรีก็เดือนกว่าๆนะเดือนกว่าๆเราจะได้เห็นฟอร์มของน้องๆของเรานะครับนะนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะจากฟุตบอลไปดูความเคลื่อนไหวเรื่องของวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับกำลังฝึกซ้อมอย่างเต็มที่นะครับที่สนามซ้อมเชียงจินสปอร์ตเทรนนิ่งแคมปัสนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันวอลเลย์บอล AVC Women Continental Championship หรือว่าวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับวันที่31ถึง30สิงหาคมที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งรายการนี้ทีมแชมป์จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมนะครับที่สหรัฐอเมริกาในปี2028นะครับแล้วก็ทีมอันดับ1ถึง3จะได้ผ่านไปเล่นศึกชิงแชมป์โลก2027นะครับหลังจากซ้อมแล้วครับวันนี้ทีมชาติไทยนะครับไปสักการะนะครับพระโพธิสัตว์กวนอิมหน้าวัดจูเหลอนะครับหรือว่าจูเหลอเทมเพิลนะครับที่เขตจีโชนครเทียนจินนะครับแล้วก็เดินทางเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026นะครับจะเป็นทางการนะครับช่วงเช้านะฮะนักกีฬาของเรานะโค้ชออสนะครับเกียรติพงษ์รัตตาเกียงไกรนะครับได้พาทีมชาติไทยนะนักวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยไปวัดจูเหลอนะครับเพื่อสักการะและขอพรองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมให้เป็นสิริมงคลก่อนที่ช่วงบ่ายจะเดินทางโดยรถบัสนะครับใช้เวลา2ชั่วโมงเข้าสู่เมืองเทียนจินสังเวียนการแข่งวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับวัดจูเหลอเนี่ยเป็นวัดพุทธโบราณอายุกว่าพันปีนะสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์เหลียวปีคริสต์ศักราช984นะครับเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมไม้โบราณที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดของจีนนะครับไม่มีการใช้ตะปูมีองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมปฏิสถานอยู่ในภายในศาลามีความสูงประมาณ16เมตรเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นโบราณที่มีความงดงามและมีชื่อเสียงมากนะครับวันนี้ไปที่สนามเมืองเชนจินนะครับแล้วจะได้ซ้อมในช่วงเย็นนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมในการแข่งขันนัดแรกนะ21สิงหาคมเจอกับออสเตรเลียเวลา14นาฬิกานะครับนัดแรกเก็บ3แต้มไม่ได้ก่อนที่นัดที่2 24สิงหาคมเจอกับอินโดนีเซีย15นาฬิกาและวันที่25สิงหาคมเจอกับคาซัคสถานเวลา10นาฬิกานะครับรอเชียร์ทั้งวอลเลย์บอลและก็เรื่องของฟุตบอลด้วยนะครับเราเนี่ยฟุตบอลก็ต้องการเป็นแชมป์นะส่วนวอลเลย์บอลก็ต้องการเป็นแชมป์เอเชียเช่นเดียวกันนะเป้าหมายหมุดหมายแชมป์แล้วก็ไปโอลิมปิกเกมนะครับพูดถึงฟุตบอลและวอลเลย์บอลแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ที่โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงคอนเวนชั่นถนนศรีนครินทร์นะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรรณกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเรียนประธานพร้อมด้วยนางสาวนัทริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางปรดปราณสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยนะครับเนี่ยแล้วก็ยินดีกับทางด้านของคุณปรดปราณด้วยนะซึ่งล่าสุดทางบอร์ดกกท.เนี่ยนะบอร์ดกกท.นะได้เสนอทางด้านของคุณปรดปราณสมานมิตรเป็นผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่นะครับแล้วก็วันนี้ก็ยังมีทางด้านของคุณนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคุณสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมการแถลงข่าวสำคัญนะครับก็คือความร่วมมือกันในการแข่งขันกีฬาเยาวชนภายในประเทศการพัฒนานักกีฬาระดับพื้นฐานเชื่อมโยงทุกภูมิภาคถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยก้าวสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพอย่างเป็นรูปธรรมต่อยอดสู่ทำเนียบทีมชาตินะครับในโครงการ Prime Minister Youth Cup ครอบคลุม2กีฬานะครับฟุตบอลและวอลเลย์บอลนะฮะ6รุ่นนะครับฟุตบอลชายเนี่ยมีแต่รุ่น14ปี16ปี18ปีนะครับแล้วก็มีฟุตบอลหญิงอายุ18ปีนะครับวอลเลย์บอลชายรุ่นไม่เกิน15ปีและวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน15ปีนะครับซึ่งจะใช้การแข่งขันอย่างฟุตบอลเนี่ยใช้การแข่งขันอายุไม่เกิน14ปี16ปี18ปีใช้การแข่งขัน4สเตจนะครับสเตจ1คัดเลือกระดับอำเภอส่งต่อสเตจ2ระดับจังหวัดนะแล้วก็หาโอกาสต่างๆนะสับสนต่อไปสเตจที่3ระดับภูมิภาค12โซนปิดท้ายด้วยสเตจ4ระดับประเทศไทยเป็นการยกระดับและพัฒนากีฬาเยาวชนไทยในระดับอายุนะแล้วก็เป็นเวทีเพื่อพิสูจน์ฝีเท้าแล้วก็ส่งเสริมอย่างมีมาตรฐานนะเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันระดับนานาชาตินะในแต่ละรุ่นต่อไปนะฮะส่วนฟุตบอลหญิงก็รุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะจัดการแข่งขันในรูปแบบลีกระดับภูมิภาค4โซนเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศนะครับขณะที่วอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน15ปีทั้งชายและหญิงเนี่ยจะใช้รูปแบบแข่งขัน4ระดับเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เริ่มแต่ระดับอำเภอจังหวัดภูมิภาคและต่อยอดสู่ระดับประเทศนะฮะเพื่อสร้างรากฐานที่สำคัญเพื่อพัฒนากีฬาอย่างต่อเนื่องและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศนะครับซึ่งการแข่งขันทั้ง6รุ่น2ชิ้นกีฬานะถ่ายทอดสดทาง BG Sport และในสเตจ4ทุก

0: พูดนะครับมีการถ่ายทอดสดกันนี่คือพรามมิสเตอร์ยูธครับนะซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนานักกีฬาในระดับเยาวชนในแต่รุ่นอายุนะให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศในเวทีระดับนานาชาตินะครับฟุตบอลเอ่ยนะวอลเลย์บอลเอ่ยนะฮะแล้วก็ไปต่อเนื่องนะส่งต่อนะไม่ว่าเรื่องของฟุตบอลนะวอลเลย์บอลอย่างฟุตบอลเนี่ยมี FIFA U15 รองรับFIFA U17 รองรับหรือว่า AFC U17 รองรับนะทั้งฟุตบอลชายฟุตบอลหญิงก็มีหญิงที่แชมป์เอเชีย20รองรับนะชุด U20 นะส่วนวอลเลย์บอล15ปีนะก็ส่งต่อนะในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกอายุ17ปีและชายและหญิงนะครับนี่คือ Prime Minister Youth Cup ถือว่าเป็นก้าวสำคัญนะครับวันนี้ทางด้านของผู้บริหารเล็งเห็นนะครับเลยจัดให้มี Prime Minister Youth Cup นะเป็นก้าวสำคัญของการปฏิรูปการแข่งขันกีฬาของเยาวชนไทยนะเส้นทางที่นักกีฬาระดับท้องถิ่นก้าวสู่ระดับประเทศและก้าวสู่นะการแสดงศักยภาพนะของนักกีฬานะผ่านเข้าสู่ในระบบนะครับแล้วก็มีเป้าหมายในการติดทีมชาติเป็นโมเดลสู่ทีมชาติและสู่ทำเนียบทีมชาติเข้าสู่อาชีพต่อไปนะครับนะก็รอติดตามความเคลื่อนไหวนะครับวอลเลย์บอลอยากสมัคร20สิงหาคมนะครับเปิดรับสมัครนะในเว็บไซต์ของ volleyball.or.th นะครับแล้วก็แฟนเพจของวอลเลย์บอลThailand Volleyball Association นะครับส่วนฟุตบอลไปที่ FA Thailand นะครับเพจของ FA Thailand นะครับนี่คือเวทีของเยาวชนนะครับรัฐบาลสนับสนุนเต็มที่นะครับสมาคมกีฬาทั้ง2สมาคมร่วมกันสนับสนุนอย่างเต็มที่ใน2กีฬานี้ก่อนนะครับฟุตบอลแล้วก็วอลเลย์บอลนะครับจากนั้นมาติดตามการแข่งขันแบดมินตันนะครับรายการ BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียครับวันนี้นักกีฬาของเราทยอยแข่งขันกันมาตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับตามเวลาในไทยนะครับก็คู่ผสมรอบ2บาสเดชาพลภวรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียว3พรานมือ4ของโลกแล้วก็มืออันดับที่4ของรายการได้บายรอบแรกครับรอบนี้รอบ2เกี่ยวกับคู่ของสเปนก็คือรูเบนกาเซียกับลูเซียโรดิเกรสแล้วก็ชนะไปนะครับแบบหืดหน่อยนะ3เกม2ต่อ1เกม14 21 21 11และ21ต่อ15ผ่านเข้าสู่รอบ16คู่สุดท้ายต่อไปครับไปเจอกับผู้ชนะระหว่างอูอิชิอิโมกามิซากายะโอบาระนะครับนะหรือว่าจากญี่ปุ่นนะคู่มือ13หรือว่าเจอคู่ของอินโดนีเซียก็คือบีโมปราเซโยกับอาริยานาบิลาเทสยาคู่มือ46ของโลกจากอินโดนีเซียนะซึ่งกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับขณะเดียวกันอิคคิวพาณิชพลธีระรัศกุลนะครับเมื่อวานนี้เอาชนะคาเดเล่โคโชเนนจากฟินแลนด์2ต่อ0เกมนะครับ21-18 21-9 นะฟอร์มสดนะครับค่ำคืนนี้ดึกๆหน่อยตามเวลาในบ้านเรานะครับประมาณ 4-5 ทุ่มเจอกับอเล็กลานิเยนะครับนะในการแข่งขันรายการนี้นะครับวิวกุลุตวิทยสารเมื่อวานนี้เอาชนะรีเซนนิทาซิงกีนะครับ2ต่อ0เกม21ต่อ11 21ต่อ6ครับผ่านเข้าสู่รอบ2เจอกับการอฟอิซานิเล่นะครับนะก็ค่ำคืนนี้เช่นเดียวกันนะครับส่วนหญิงคู่นะครับฮาไททิพมิจาดกับนภัพภากรตุงคาสถานนะครับเจอกับคู่ของญี่ปุ่นแล้วก็แพ้ไปนะครับ0ต่อ2เกม14ต่อ21และ15ต่อ21นะครับรวมถึงน้องน้ำว่ากับน้องทาราครับแพ้กับคู่ของซูกอซงทีมจากไต้หวัน0ต่อ2เกมตกรอบเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ค่ำคืนนี้ยังมีหญิงเดี่ยวนะที่รอเชียร์กันก็คือมีสุภนิดาเกตทองนะเจอกับเมียเฟลนะครับหมิวพรปิช่อชูวงเจอกับเลียวนาลีเมรัชนกเจอกับอิชิดะเชียคานนะครับนะก็รอลุ้นกันนะครับแล้วก็หญิงคู่ผสมครับโอโม่นะครับปอป้อนะพักขพลเทระรัศกุลกับปอป้อซับฟรีแต้รัตนชัยนะครับชนะผ่านคู่ของสกอตแลนด์นะครับในเกมแรกเรานำอยู่นะ10ต่อ2กับ10ต่อ4นี่แหละคู่ของสกอตแลนด์นะก็ขอรีทายได้มีการบาดเจ็บนะครับเข้าสู่รอบต่อไปนะเจอกับคู่ของผู้ชนะระหว่างเจียงเหว่ยนะหรือว่านิโคลัสจูรี่จากฮ่องกงนะครับนะรอติดตามกันนะครับจากนั้นมาติดตามฟุตบอลทั่วเยาวชนอายุ17ปีนะครับโค้กครับอายุ17ปี Thailand Football Championship 2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับในการแข่งขันโค้กครับนะซึ่งวันนี้นะแข่งที่สนามที่ธันเดอร์โดมสเตเดียมแล้วก็แพสสเตเดียมนะครับวันนี้ก็มีผลการแข่งขันดังนี้นะครับนครปฐมนะแพ้อัสสัมชัญยูไนเต็ด2ต่อ5นะครับน่าจะตกรอบแล้วนครปฐมนะครับแล้วก็ในกลุ่ม A นะกลุ่ม C ระยอง FC ชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ8ประตูต่อ1นะครับ แล้วก็ที่สนามแพสสเตเดียมครับทูแบงคอกยูไนเต็ดเสมอชลบุรี FC ชลบุรี FC ชนะจุดโทษ 7-5 นะครับแล้วก็กลุ่มดีโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาแพ้แม่โจ้ยูไนเต็ด 2-3 นะครับพรุ่งนี้นะครับ20สิงหาคมที่ทันเดอร์โดมสเตเดียมนะครับกลุ่ม A อัสสัมชัญยูไนเต็ดเจอกับโรงเรียนกันทารมนะครับกลุ่ม2นะกลุ่ม4คู่ที่2นะครับโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษเจอชัยนาทฮอบิลนะครับที่สนามแพสสเตเดียมนะครับพรุ่งนี้กลุ่ม B คู่1นะชลบุรี FC เจอกับเชียงใหม่ FC นะครับ 10:00 น.นะครับคู่ที่2แม่โจ้ยูไนเต็ดเจอกับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาพิทยานุสรณ์ 12:00 น.นะครับผู้ชนะนี่นะเงินรางวัลทุนการศึกษานะมากกว่ารวมกว่า 1.5 ล้านบาทนะครับแล้วก็มีโอกาสก้าวสู่นักฟุตบอลอาชีพและเวทีระดับโลกในอนาคตนะครับเป็นการกลไกเฟ้นหานักเตะนะครับอายุเยาวชนอายุต่ำกว่า17ปีนะก้าวสู่ทีมชาติไทยต่อไปนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลมาแจ้งกับคุณฟังได้รับฟังกันนะครับนะฮะผมมาพูดคุยอีกครั้งนึงกับเรื่องของการประชุมนะครับของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยบอร์ดกกท.นะโดยที่คุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาแห่งประเทศไทยนะบอร์ดกกท.นะวันนี้นะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมานะวาระสำคัญในการประชุมคือการพิจารณาให้ความเห็นชอบตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ครับแทนที่ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีที่จะหมดวาระในวันที่30เดือนกันยายนนี้นะครับซึ่งบอร์ดกกท.มีมติเลือกนางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยเป็นผู้ว่าการการกีฬาคนใหม่และก็เป็นผู้นำองค์กรคนที่14และเป็นผู้ว่าการหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยในรอบ62ปีนะครับนะก็ทางด้านของบอร์ดนะบอร์ดกกท.นะครับนายทรงศักดิ์นะครับก็บอกว่าต่อไปก็จะเป็นการนำเสนอนะนำเสนอสำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจให้ความเห็นชอบถ้ามีอะไรนะครับก็จะนำรายชื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบนะครับในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับคุณปลดปานสมานมิตรนะครับหรือว่าพี่ตั๋วนะครับ1เมษายน2512นะเกิดตอนนี้อายุ57ปีแล้วเมื่อก่อนอยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์นะก็สนิทสนมกับผู้สื่อข่าวเป็นอย่างดีนะครับอยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็เติบโตนะครับในตำแหน่งของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับตั้งแต่ปีถ้าผมจำไม่ผิดนะตั้งแต่ปี2555ถึง2560นะครับอยู่ตำแหน่งผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์แล้วก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะจนเป็นรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยนะครับคุณผู้ฟังครับจากกกท.ไปที่ปราจีนบุรีครับเมื่อวานนี้นะมีการแถลงข่าวเรือยาวจังหวัดปราจีนบุรีประจำปี2569นะครับจังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีนะครับจัดการแข่งขัน 12-13 กันยายน2569ณแม่น้ำปราจีนบุรีนะครับบริเวณหน้าวัดใหม่กรงทองนะครับซึ่งกิจกรรมต่างๆนะครับ 12-13 กันยายนนะครับก็ไปเชียร์ไปดูกันนะครับหน้าวัดใหม่กรงทองอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะฮะศรีมหาโพธินะครับนะที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับซึ่งทั้งจังหวัดนะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดปราจีนบุรีผู้จัดงานนะองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเจ้าภาพนะครับนะการท่องเที่ยวของทท.ปราจีนบุรีนะร่วมกันจัดนะสร้างความคึกคักนะครับการแข่งขันเรือยาวสุดยิ่งใหญ่ของจังหวัดนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีคุณวิรพันธ์ดีอ่อนนะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับนครนายกนะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการต่างๆนะครับก็แถลงข่าวกันเมื่อวานนี้ที่ลานวัดใหม่กรงทองตำบลศรีมาโพธิ์อำเภอศรีมาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะครับเรือยาวประเพณีของจังหวัดปราจีนบุรีนะแข่งขันเรือยาวจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ย 12-13 กันยายนนะที่แม่น้ำปราจีนบุรีนะครับมีการแข่งขัน4ประเภทนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรือยาว40ฝีพายจำนวน6ทีมเรือยาว30ฝีพาย8ทีมเรือยาว12ฝีพาย8ทีมและเรือม่าน7ฝีพาย8ทีมนะครับก็เนื่องจากเป็นการแข่งขันแล้วเป็นการรักษาอนุรักษ์ประเพณีแข่งขันเรือวัฒนธรรมท้องถิ่นก็เป็นการสร้างความสามัคคีและก็หมุดหมายท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจและวัฒนธรรมนะครับซึ่งปราจีนบุรีต้องการที่จะผลักดันให้เป็นจังหวัดจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพนะโดยใช้ศักยภาพและทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดมาพัฒนาให้เกิดมูลค่าด้านธรรมชาติและประวัติศาสตร์วัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงกีฬานะครับก็ชลบุรีนั้นขออภัยปราจีนบุรีต้อนรับทุกท่านนะครับไปชมไปเชียร์กันปึ๊ดจ้ำปึ๊ดจ้ำปึ๊ดจ้ำปึ๊ดปึ๊ดจ้ำปึ๊ดจ้ำปึ๊ดจ้ำปึ๊ดนะครับไปเชียร์กันนะการแข่งเรือยาวนะ 40ฝีพาย30ฝีพาย12ฝีพาย12ถึง13กันยายนนะครับหน้าน้ำปราจีนบุรีนะไปติดตามกันนะครับคุณฟังครับเรื่องของความเร็วของฟอร์มูล่า1นะฮะนักกีฬาไทยเราไปแข่งขันแต่ว่าฟอร์มในปีนี้ยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่โชว์ผลงานที่โดดเด่นมากนักนะครับอเล็กอาบอนนะครับอเล็กซานเดอร์อาบอนนักขับรถฟอร์มูล่า1ลูกครึ่งไทยอังกฤษนะครับซึ่งตอนนี้ขับให้กับทีมวิลเลียมนะครับถึงแม้ว่าผ่านครึ่งทางแล้วนะครับงานหนักจริงๆสำหรับทีมวิลเลียมนะของอาบอนตอนนี้ตารางคะแนนอยู่ที่16นะครับมีอยู่5แต้มนะฮะทำแต้มหล่นไปหลายๆคะแนนนะบางสนามก็ไม่มีคะแนนนะครับเพราะว่าปัญหาเรื่องที่รถด้วยเป็นรองนะไม่ว่าจะเป็นรองแมคลาเรนเป็นรองเมอร์เซเดสนะเป็นรองเฟอร์รารี่นะก็เป็นงานยากลำบากแต่นะอเล็กอาบอนยังไม่ยอมแพ้นะสู้ต่อครับในทีมวิลเลียมในฤดูกาลหน้านะหมุดหมายนะคือผลิตกำลังกับทุกทีมงานทุกภาคส่วนนะเพื่อกลับมาอยู่ในท็อปที่ท็อปนะท็อป10นะอยู่ในตำแหน่งที่สมควรที่จะเป็นนะครับเอาบอลแบบว่าที่ผ่านมานะครึ่งปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นปีที่ยากลำบากนะก็ถือว่าเป็นแรงผลักดันและความมุ่งมั่นที่จะทำให้เราเกิดขึ้นนะแล้วก็ขอให้แฟนๆอยู่เคียงข้างนะเรายังไม่จบนะเราจะทุ่มเทอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เอาบอลเนี่ยขับให้วิลเลียมเป็นปีที่5แล้วในฤดูกาลหน้านะครับจะลุยศึกกันต่อนะซึ่งนอกจากอาบอนแล้วนะก็มีการลอสไซน์นะครับนะเป็นทีมเมทแข่งขันกันในครึ่งฤดูกาลหลังของศึกฟอร์มูล่า1 F1 นะครับในรายการดัตช์กลางปรีวันที่21ถึง23สิงหาคมที่เนเธอร์แลนด์นะรอเชียร์กันนะครับหมุดหมายของอาบอนนะจะติดท็อป10ในสนามนี้ได้หรือไม่รอติดตามกันนะครับคุณฟังครับเรื่องของฟุตบอลนะฮะเรื่องของฟุตบอลต่างประเทศถ้าพูดถึงนักเตะคนนึงนะนักเตะที่แบบยอดเยี่ยมระดับยุโรปแหละโรดี้ครับนะเอ่ยชื่อแล้วก็รู้จักแหละโรดี้7ปีอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์มามากมายครับหลังจากที่อำลานะอำลาแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับนักเตะวัย30ปีครับก็ย้ายไปร่วมทีมที่ตัวเองนะเป็นเป้าหมายนะที่ตัวเองเคยชอบนะต้องบอกว่าอยู่ในหมุดหมายที่อยากไปย้ายไปก็คือบาร์เซโลน่านะครับก็โรดี้ย้ายไปอยู่บาร์เซโลน่านะครับด้วยค่าตัวสูงกว่า 65.4 ล้านปอนด์นะเซ็นสัญญากับบาร์ซ่าเนี่ยนะครับกี่ปีอ่ะดูแล้วเนี่ยประมาณถึงปี2530อ่ะโอ้โหตอนนี้ปีก็ดูแล้วก็4ปีในการเซ็นสัญญาอยู่กับบาร์ซ่านะครับก็นะก็เจ้าตัวก็บอกว่าตื่นเต้นนะกับความท้าทายนะฮะก็โรดี้นะไปก็เหมือนกลับไปอยู่บ้านเกิดนะคุณฟังนะสเปนนะบาร์ซ่ากับเพื่อนๆกันทั้งนั้นนะครับก็เป็นสมาชิกใหม่ของบาร์ซ่านะครับนี่คือนักเตะอีกคนนึงนะที่โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์มาหลายแชมป์นะตอนนี้ไปอยู่บาร์เซโลน่าของสเปนแล้วครับคุณฟังครับนี่คือรายการแวดวงกีฬาในวันนี้นะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังสำหรับผลการแข่งขันแบดมินตันนะฮะชิงแชมป์โลกที่อินเดียจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเล่าให้ฟังมารายงานผลให้ทราบครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการแวดวงกีฬาได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: นป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีกรมศิลปากรจะทำโครงสร้างพระเมรุมาตรพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสร็จแล้วเตรียมแผนเริ่มดำเนินงานด้านภูมิทัศน์ในเดือนกันยายนนี้คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีมติเลือกนางโปรดปรานสมานมิตรเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:07 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายอันศรีสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนางจริภาสินธุนาวารองปลัดกระทรวงยุติธรรมนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าห้องรอยัลจูเบลีบารูมอาคารชาเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรและของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569เสร็จแล้วทอดพระเนตรวิดิทัศน์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกราบบังคมทูลเบิกผู้ว่าราชการจังหวัด74จังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้แทนหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการกองทุนแม่ของแผ่นดินพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนซึ่งจัดแสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้านงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมทั้งนิทรรศการผลการดำเนินงานของหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกองทุนแม่ของแผ่นดินถือกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยผลกระทบจากปัญหายาเสพติดและได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นจุดเริ่มต้นของกองทุนตั้งแต่ปี2546เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่หมู่บ้านและชุมชนในการรวมพลังป้องกันยาเสพติดเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดได้กลับคืนสู่สังคมและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนโดยดำเนินงานบนพื้นฐานของ3ทุนสำคัญได้แก่ทุนศักดิ์สิทธิ์จากพระราชทรัพย์พระราชทานซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนทุนศรัทธาที่เกิดจากการร่วมสมทบของสมาชิกในหมู่บ้านสะท้อนพลังความร่วมมือของคนในพื้นที่และทุนปัญญาที่นำองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนมาพัฒนากิจกรรมและระดมทุนเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างสังคมไทยที่ปลอดภัยและเข้มแข็งต่อไป เวลา 18:41 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอุดมสิทธิวิรัชธรรมประธานศาลรัฐธรรมนูญนำพลตำรวจโทจักรพงศ์วิวัฒวานิชตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นางสาวร่มปรางสามประคำเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสังฆวัตรยายสุขาวดีวยูหสูตรและพิธีวิ่งถวายพุทธบูชาขอขมากรรมสุวรรณคีรีบรรพตในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่18 สิงหาคม 2569เวลา 8:19 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรียพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีค่ายวีรวัฒน์โยธินอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงรับฟังรายงานการปฏิบัติภารกิจของกองทัพภาคที่2การพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งกองทัพภาคที่2มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดมีพรมแดนติดกับ2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชาโดยกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีรับผิดชอบพื้นที่5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและกองกำลังสุรนารีรับผิดชอบพื้นที่5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสนับสนุนกองทุนพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกต่อจากนั้นทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีค่ายวีรวัฒน์โยธินเสร็จแล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลตรีบุญเสริมบุญบำรุงผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานกำลังพลที่เสียชีวิตบาดเจ็บและทุพพลภาพจากการสู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวทหารที่เสียชีวิตบาดเจ็บและทุพพลภาพต่อจากนั้นพระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้บังคับหน่วยทหารกองกำลังสุรนารีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่1 2 3 4และผู้บังคับการชุดควบคุมทหารปืนใหญ่โอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บังคับหน่วยทหารและกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองที่ประทับอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงสำนักงานชลประทานที่8อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์จบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมศิลปากรจัดทำโครงสร้างพระเมรุมาตรพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสร็จเตรียมแผนเริ่มดำเนินงานด้านภูมิทัศน์ในเดือนกันยายนนี้
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่ากรมศิลปากรได้จัดทำโครงสร้างของพระเมรุมาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดสร้างลิฟต์และองค์ประกอบของเตาไฟฟ้าขณะที่การขยายแบบเท่าขนาดจริง ส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จและถูกนำไปทำชิ้นงานจริงแล้วทั้งงานไฟเบอร์งานทำสีและภายในเดือนนี้จะมีการรื้อถอนโรงขยายแบบเพื่อเคลียร์พื้นที่รองรับงานภูมิทัศน์พระเมรุมาตรและอาคารประกอบที่จะเริ่มดำเนินการในเดือนกันยายนซึ่งการดำเนินงานก่อสร้างอาคารทุกหลังจะแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ภายในวันที่31ตุลาคมนี้แน่นอนสำหรับการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรจะแล้วเสร็จวันที่30กันยายนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการซักซ้อมขบวนพระบรมราชอิสริยยศและเมื่อซักซ้อมแล้วเสร็จจะต้องตรวจสอบความแข็งแรงและระบบขับเคลื่อนของล้อเพลาต่างๆให้มีความพร้อมรองรับพระราชพิธีทุกด้านอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าสำหรับในวันพรุ่งนี้กรมศิลปากรจะร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบพิธีบวงสรวงตัดไม้จันทร์หอมในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในเวลา 11:09 น.โดยมีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางเป็นประธานในพิธีตัดจันหอมเป็นปฐมฤกษ์และเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีตามแบบโบราณราชประเพณีมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สั่งทีมพม.จังหวัดน่านเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางพร้อมประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยและแผนอพยพ
3: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าจากฝนตกหนักในจังหวัดน่านทำให้น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอปัวภูเพียงและสันติสุขจึงได้กำชับทีมพม.จังหวัดน่านเร่งลงพื้นที่ร่วมกับจังหวัดและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ปลอดภัยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนช่วยเหลือฟูหลังน้ำลดสำหรับอำเภอปัวทีมพม.จังหวัดน่านร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้อพยพ135รายประกอบด้วยเด็ก29รายผู้สูงอายุ46รายและผู้ใหญ่และวัยแรงงาน60รายซึ่งขณะนี้ระดับน้ำลดลงแล้วผู้อพยพทยอยกลับเข้าบ้านเพื่อทำความสะอาดและจัดเก็บสิ่งของที่เสียหายขณะที่อำเภอเมืองน่านเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดป่านันทบุรีพร้อมจัดเตรียมถุงยางชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคส่งต่อให้ผู้ประสบภัยทั้งนี้ทีมพม.จังหวัดน่านจะเร่งสำรวจกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบรุนแรงเพื่อพิจารณาเงินสงเคราะห์และสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือในเบื้องต้นส่วนกรณีชายป่วยติดเตียงเสียชีวิตภายในบ้านนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวพร้อมสั่งทีมพม.จังหวัดน่านลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและเร่งพิจารณาความช่วยเหลือด้านสิทธิสวัสดิการตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนติดต่อสายด่วนพม.1300ได้ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กองทัพบกเร่งจัดชุดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ภาคเหนือซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
4: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าส่วนบรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3บูรณาการร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านเชียงใหม่และพะเยาอย่างต่อเนื่องพร้อมนำกำลังพลและยุทธปกรณ์ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้แก่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38จังหวัดน่านได้จัดกำลังพลและยุทธปกรณ์ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในพื้นที่อำเภอปัวด้วยขนย้ายสิ่งของและเครื่องใช้ขึ้นสู่พื้นที่สูงสำรวจพื้นที่และประเมินความต้องการของประชาชนรวมถึงช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่พักพิงพร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานหน้าที่ว่าการอำเภอปัวสำหรับประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยส่วนบรรเทาสาธารณภัยปนนทหารบกที่33จัดชุดกำลังพลดำเนินการก่อแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันเหตุน้ำล้นตลิ่งบริเวณบ้านสัมมากรตำบลฟ้าห้ามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และส่วนบรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่34จัดชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยและจิตอาสาภัยพิบัติ ลงพื้นที่บ้านหนองบัวตำบลงิมอำเภอปงจังหวัดพะเยาหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยมีน้ำท่วมสูงและเส้นทางสัญจรถูกตัดขาดเพื่อสำรวจสถานการณ์ประเมินความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนพร้อมให้การช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการการประปาส่วนภูมิภาคเร่งสนับสนุนน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเตรียมฟื้นฟูระบบประปาทันทีหลังน้ำลด
5: นายเจเสศไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านโดยการสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยจากน้ำป่าไหลหลากโดยกปภ.เขต9ได้ส่งมอบน้ำดื่มบรรจุขวดเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนแล้วนอกจากนี้ได้กำชับให้กปภ.จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าฟื้นฟูระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาทันทีที่ระดับน้ำลดลงเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่าล่าสุดโรงสูบน้ำแรงต่ำหรือน้ำกว้างถูกน้ำท่วมสูงจนไม่สามารถเดินเครื่องผลิตน้ำได้ขณะที่โรงสูบน้ำบ้านต้นแหลงซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำรองยังไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ประกอบกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยส่งผลให้กปภ.สาขาท่าวังผาหน่วยบริการปัวจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราวกระทบผู้ใช้น้ำประมาณ 2,627 รายแต่กปภ.ยังคงมีน้ำสำรองในถังน้ำใสอีกประมาณ 1,000 ลูกบาทเมตรซึ่งหากกปภ.สามารถกลับมาจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ตามปกติจะสามารถจ่ายน้ำเข้าสู่ระบบให้แก่ประชาชนได้ทันทีชนันชิดาสังทองรายงาน
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโชฮยอนรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้ในวันนี้ที่ระบุว่าการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐลดระดับการซ้อมรบร่วมทางทหารกับเกาหลีใต้ถือเป็นการกดดันให้รัฐบาลเกาหลีใต้สนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านและทำตามคำมั่นสัญญาด้วยการเข้าไปลงทุนในประเทศสหรัฐมูลค่าราว 350,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายใต้ข้อตกลงทางการค้าที่ทั้งสองประเทศได้ลงนามไว้เมื่อปีที่แล้วขณะเดียวกันนายจองดงยองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการรวมชาติของเกาหลีใต้เชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพยายามทำทุกวิถีทางที่นำไปสู่การพบหารือกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนืออีกครั้งรวมถึงการสั่งลดระดับการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ซึ่งการซ้อมรบดังกล่าวเป็นสิ่งที่สร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลเกาหลีเหนือมาเป็นเวลานานกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ออกแถลงการณ์ในวันนี้ที่ระบุว่า UAE ระงับการค้าและธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดกับอิหร่านอย่างไม่มีกำหนดซึ่งการตัดสินใจในครั้งนี้มีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดของสถานการณ์สันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงกลาโหมของ UAE เปิดเผยว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศตรวจพบขีปนาวุธจำนวน2ลูกที่ถูกยิงมาจากอิหร่านพร้อมให้คำมั่นว่า UAE จะดำเนินการตอบโต้อย่างเด็ดขาดต่อความพยายามทำลายความมั่นคงของชาติหรือการเดินเรือในภูมิภาคตะวันออกกลางด้านนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประเมินสถานการณ์อย่างตรงไปตรงมาและคำนึงถึงการกระทำที่มุ่งร้ายของสหรัฐและอิสราเอลด้วยก กองกำลังตำรวจสิงคโปร์ออกแถลงการเมื่อวันนี้ที่ระบุว่าสิงคโปร์เริ่มบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางออนไลน์ฉบับใหม่ซึ่งจะครอบคลุมแอปพลิเคชันส่งข้อความอาทิ Telegram WhatsApp และ WeChat โดยมีเป้าหมายควบคุมบริการทางออนไลน์ที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการหลอกลวงภายในประเทศหลังพบว่าการหลอกลวงให้ลงทุนถือเป็นปัญหาหลักของแพลตฟอร์มเหล่านี้ซึ่งมีมิจฉาชีพติดต่อเหยื่อโดยใช้บัญชีที่เหยื่อไม่รู้จักเพื่อเสนอขายการลงทุนที่อ้างผลตอบแทนสูงขณะเดียวกันการซื้อขายสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อาทิคารูเซล Facebook Marketplace และ Facebook Business จะต้องยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบที่เข้มงวดยิ่งขึ้นโดยจะมีเวลาถึงวันที่31มกราคมปี2570หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับเป็นจำนวนเงินสูงถึง1ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียรอบ2ประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัวบารานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกตบชนะรูเบนกาเซียกับลูเซียโรลิเกตคู่มืออันดับ44ของโลกจากสเปนไป2-1เกม14-21 21-11 และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบ16คู่สุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างบีโมปราเซโยกับอาลียานาบีลาเทสยาคู่มืออันดับ46ของโลกจากอินโดนีเซียหรือยูชิชิโมกามิกับซากายะโฮโบระจากญี่ปุ่นน่านโอโมภคพลธีรรัศกุลกับปอป้อซับเซรีแต้รัตนาชัยคู่มืออันดับ15ของโลกชนะอเล็กซานเดอร์ดันกับจูเลียแม็กเพอร์สันหลังคู่แข่งขอรีทายระหว่างเกมโดยจะไปพบศึกหนักกับเจียเจิ้นปังและเว่ยยาซินคู่มืออันดับ2ของโลกจากจีนต่อไปการแข่งขันฟุตบอลโคคัพ U17 รอบชิงแชมป์ประเทศไทยในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A อัสสัมชัญยูไนเต็ดออกสตาร์ทได้ดีเก็บชัยชนะจากนครปฐมยูไนเต็ดไป5-2ขณะที่กลุ่ม C ระยอง FC คืนฟอร์มเก่งเอาชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษไป8-1และกลุ่ม D แม่โจ้ยูไนเต็ดชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาไป3-2ส่วนคู่บิ๊กแมตช์กลุ่ม B ชลบุรี FC ชนะจุดโทษทรูแบงคอกยูไนเต็ดสกอร์รวม7-5นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือบอร์ดกกท.พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและกรรมการเข้าร่วมที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่เข้ามาแทนนายก้องศักดิ์ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่30กันยายนนี้โดยที่ประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีมติเลือกนางโปรดปรานสมานมิตรให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนที่14โดยเป็นผู้ว่าการกกท.หญิงคนแรกของประเทศไทยซึ่งหลังจากนี้จะมีการเสนอเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำกลับเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดกกท.อีกครั้งและจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติตามขั้นตอนต่อไปนายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนจาก4สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยได้แก่สมาคมกีฬาทางน้ำสมาคมกีฬากรีฑาสมาคมกีฬาเรือพายและสมาคมกีฬาฟุตบอลร่วมแถลงข่าวกรณีการจัดสรรงบประมาณตามการจัดกลุ่มชนิดกีฬาที่มีศักยภาพประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยต้องการเรียกร้องให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยทบทวนเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณตามการจัดกลุ่มชนิดกีฬาที่มีศักยภาพประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ที่มีการใช้ระบบ AI มากำหนดเพดานงบประมาณแบบเหมารวมโดยไม่พิจารณาบริบทความจำเป็นและภาระค่าใช้จ่ายจริงของแต่ละสมาคมผ่านการพูดคุยหรือหารือกันซึ่งขณะนี้หลายสมาคมได้ตัดสินใจยื่นอุทธรณ์เพื่อขอทบทวนแล้วหากยังได้งบประมาณเท่าเดิมก็พร้อมยอมรับการพิจารณาแต่ขอให้แยกงบสนับสนุนมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติออกจากงบประจำปี
9: ใครอยู่เขตไหนเราไม่ทะเลาะกันเองอยู่แล้วเรามีแต่ต้องคิดแต่ส่งเสริมกันเองฟุตบอลเนี่ยต้องอยู่มหาชนกรีฑาว่ายน้ำทำไมไม่ให้เขาอยู่ข้างบนล่ะอยู่เอพวกผมก็มีอิจฉานะฮะ ผมจะอยู่ซีจะอยู่บีผมก็ไม่อิจฉาวอลเลย์บอลอย่างเงี้ยต้องให้เขาพวกเราไม่มีทะเลาะกันเองอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าให้จัดให้เป็นธรรม
8: ขณะที่พลตำรวจตรีณพันธ์วุฒิเลี่ยมสงวนอุปนายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬากรีฑาขณะนี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม B ซึ่งมีกรอบงบประมาณที่ถูกจัดสรรอยู่ที่17ล้านบาทขณะที่ต้องดูแลนักกีฬามากกว่า100คนสำหรับการแข่งขัน44ประเภทซึ่งมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ปีละกว่า30ล้านบาทสำหรับการเก็บตัวฝึกซ้อมการแข่งขันตลอดจนค่าจ้างผู้ฝึกสอนต่างชาติจึงได้ยื่นอุทธรณ์เพื่อขอทบทวนงบประมาณดังกล่าวเนื่องจากหากได้รับงบประมาณเท่านี้ก็อาจต้องพิจารณาเลือกจ้างผู้ฝึกสอนต่างชาติซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลงานของนักกีฬาอาทิบิลภูริพลบุญสอนดาวรุ่งทีมชาติไทยในอนาคตผานิชคัดนาครายงาน
10: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
11: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวาจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น
12: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
13: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
12: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
13: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวัฒน์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลจากรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับผลงานที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อว่าองค์ที่3โดยวุฒินันท์ชัยศรีเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะซึ่งเรื่องราวที่มานำเสนอกันในวันนี้นะคะก็จะนำเสนอเป็นตอนจบด้วยสำหรับความเดิมตอนที่แล้วค่ะเป็นเรื่องราวของกลุ่มนักศึกษาที่กำลังเตรียมทำละครเวทีในมหาวิทยาลัยโดยพวกเขาได้หยิบประเด็นทางการเมืองมาเป็นเนื้อหาของละครเวทีนี้ค่ะเมื่อบทละครถูกส่งให้กับทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณากลับไม่ได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่ดูแลนักศึกษาจึงเกิดความขัดแย้งขึ้นค่ะและเรื่องราวไม่ได้หยุดแค่ในรั้วมหาวิทยาลัยแต่ถูกขยายไปในโลกออนไลน์จนทำให้รองอธิการบดีถูกเปลี่ยนตัวเป็นรองอธิการบดีท่านใหม่เข้ามาดูแลต่อซึ่งรองอธิการบดีท่านใหม่นี้ก็ได้ให้ความเห็นในการปรับแก้บทละครเวทีของเหล่านักศึกษาค่ะสำหรับคำว่าองค์ที่3นะคะก็คือจุดคลายแม็กและบทสรุปของเรื่องราวและในเรื่องราวนี้จะมีบทสรุปอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะในตอนที่มีชื่อว่าองค์ที่3

ผมจะขอพูดตรงๆเลยนะชายสูงวัยถอดแว่นตาเสียงเนิบเย็นดูมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยผมไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้เพื่อเป็นตรายางรับรองความชอบธรรมในสิ่งที่พวกคุณอยากจะเล่าผมมาเพราะว่าท่านอธิการบดีขอร้องให้มาต่อรองกับพวกคุณวีรกรรมที่ชมรมละครของพวกคุณทำลงไปเป็นเครื่องการันตีแล้วว่าจะไม่มีใครล้มโปรเจกต์ละครนี้ลงได้แต่ว่าถ้าปล่อยให้ละครของพวกคุณแสดงไปตามบทนี้ทั้งหมดมหาวิทยาลัยของพวกเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันคำว่ามหาวิทยาลัยของพวกเราในคำพูดของท่านรองอธิการบดีคงจะหมายถึงคนแค่คนบางกลุ่มเท่านั้นผมมานั่งอยู่ตรงนี้เพื่อขอให้เราทุกคนช่วยกันประสานประโยชน์คุณจะพูดเรื่องการเมืองก็ได้นะแต่นิดหน่อยพอให้เรื่องมีรสชาติแต่อย่าถึงขนาดโจมตีตัวบุคคลที่มีอยู่จริงเพราะว่าลูกๆนักศึกษาของผมอาจเดือดร้อนหรืออาจจะมีคนไม่หวังดีฟ้องหมิ่นประมาทเป็นเรื่องใหญ่โตคุณก็รู้อยู่นะว่ายุคนี้อำนาจอยู่ในมือใครเขาจะสั่งยังไงก็ได้ท่านขู่นักศึกษาของผมเหรอครับผมกัดฟันกรอดผมจะถือว่าไม่ได้ยินประโยคที่คุณพูดเมื่อกี้เสียงเนิบเย็นยิ่งชวนให้โกรธเกรี้ยวผมก็เลยสวนกลับถ้าเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นจริงๆพวกเราผู้ใหญ่ก็ต้องปกป้องเด็กสิครับไม่ใช่ห้ามไม่ให้เขาพูดสิ่งที่คุณควรสอนก็คือต้องให้เขาพูดอย่างมีศิลปะไม่ให้ใครทำอันตรายได้ตั้งแต่แรกผมก็จะปกป้องสิ่งที่เขาอยากจะพูดผมจะอยู่ข้างนักศึกษาของผมถามนักศึกษาของคุณดูสิว่าอยากเลือกแบบไหนรองอธิการบดีหันมาทางวิทยวัฒน์วันนี้วิทยวัฒน์เขาดูเงียบผิดปกติเด็กหนุ่มมองมาทางผมก่อนที่จะผงกศีรษะรับคำอย่างง่ายดายขอพวกเราไปปรึกษากันก่อนนะครับ

ี่ธวัชชักแม่น้ำทั้งห้ามาอธิบายให้ผมและเพื่อนๆเชื่อตามเขาว่าทำไมต้องรับฟังคำพูดของรองอธิการบดีคนใหม่โปรเจกต์ละครที่ดำเนินไปครึ่งทางงบประมาณที่ยังรอการอนุมัติจากทางมหาวิทยาลัยที่จะมาช่วยจุนเจือค่าใช้จ่ายซึ่งทุกคนช่วยกันออกไปล่วงหน้าหากโครงการยังไม่ผ่านก็เท่ากับเข้าเนื้อกันหนักขึ้นการเสียดสีชื่อท่านนายกอย่างชัดเจนจนเกินไปจนเสียงจะถูกฟ้องภายหลังเสียงพึมพำของสมาชิกชมรมละครดูไม่พอใจนักแต่พลังการโน้มน้าวของวิชวัตรก็ทำให้บรรยากาศไม่ตึงเครียดจนเกินไปผมนั่งฟังเงียบๆพร้อมกับประเมินวิชวัตรใหม่อีกครั้งผมคิดว่าแววตาเปี่ยมไฟฝันมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงโลกที่เห็นในวันแรกเป็นของจริงแต่ผมก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแววตาสยบยอมต่ออำนาจที่ผมเห็นในวันนี้ก็เป็นของจริงเช่นกันอาจารย์คิดว่ายังไงครับวิทวัตอาจจะมีวาทศิลป์ในการโน้มน้าวแต่อำนาจที่จะทำให้คนอื่นเชื่อฟังยังเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่ผมมองลึกลงไปในแววตาของเด็กหนุ่มแต่กลับไม่มีความหมายพิเศษอื่นใดแล้วถ้าวิทวัตคิดว่าเรามีเหตุผลมากพอที่จะเปลี่ยนเราก็คงต้องเปลี่ยนบทใช่เราจะปรับเนื้อหาเป็นนิทานธรรมดาแล้วก็ถอดเรื่องราวที่ผู้ใหญ่กังวลออกไปทั้งหมดสาบานได้ว่าผมมองเห็นความลิงโลดฉายออกมาจากแววตาของเด็กหนุ่มแต่เช่นเดียวกันเราจะแก้ไของค์ที่3ใหม่ทั้งหมดตอนจบเดิมเนี่ยเอาไปปรับใส่ในองค์ที่2แล้วก็ส่งให้ท่านรองที่การบดีอ่านแค่นั้นองค์ที่3เราจะฝึกซ้อมโดยไม่ให้ใครรู้แล้วก็ใช้ในวันแสดงจริงเพียงครั้งเดียวทุกคนต่างกังขาแล้วก็มองหน้ากันไปมาผมอธิบายเพิ่มเติมว่าองค์ที่3จะมีอะไรบ้างเพื่อรักษาแก่นเรื่องเดิมเอาไว้ถกเถียงแล้วก็เสนอความคิดเห็นกันสักพักสีหน้าของทุกคนก็ดูพอใจเสมือนเป็นฉันทามติปิดการประชุมแล้วก็แยกย้ายกันไปทำงานต่อเว้นแต่วิทวัตที่ยังดูขุ่นเคืองอยู่บ้างเมื่อไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการทั้งหมด

่อนที่ละครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดจะเดินทางมาถึงการแสดงในองค์ที่3ช่วงยาวนานและผ่านเรื่องราวมากมายเหลือเกินหลังจากวันนั้นมิทวัฒน์ก็ยังช่วยขับเคลื่อนชมรมตามปกติทั้งแสดงนำและกำกับเองโดยไม่เหลือร่องรอยความไม่พอใจใดๆวันนี้เขากำลังโลดแล่นอยู่บนเวทีแสดงเป็นตัวละครเอกอย่างสมบทบาทกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ท่านรอดีมารับชมละครในวันซ้อมใหญ่อันที่จริงคนเรียกว่ามาตรวจสอบว่าละครมีอะไรผิดปกติจากบทที่อ่านหรือไม่ทว่าสิ่งที่เขาได้ดูเป็นเพียงองค์ที่1และ2เท่านั้นสีหน้าผ่อนคลายที่เห็นขณะนี้คงเพราะคิดว่าเป็นฉากสุดท้ายของเรื่องราวแล้วตามที่เคยได้ดูมาเจ้าชายองค์หนึ่งซึ่งปกครองบ้านเมืองด้วยความร่มเย็นมาตลอดทว่าเมื่อเกิดสงครามเจ้าชายต้องเก็บภาษีเพื่อนำไปใช้ในการรบกับข้าศึกการเก็บภาษีก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเจ้าชายเข้มงวดกับการเก็บภาษีและการเกณฑ์กำลังพลเพราะว่าอยากให้สงครามจบโดยเร็วโดยไม่เคยรู้ว่าชีวิตที่ลำบากของเจ้าบ้านเป็นอย่างไรทำให้ประชาชนไม่พอใจนายพลสบโอกาสจึงเป่าประกาศว่าเจ้าชายเป็นคนทุจริตใช้ภาษีของประชาชนไปเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องตนเองร่ำรวยขึ้นไม่สนใจความทุกข์ยากของประชาชนทำให้สงครามไม่ยุติเสียทีด้วยแรงหนุนของประชาชนทำให้นายพลยึดอำนาจจากเจ้าชายได้สำเร็จแต่ทว่านายพลกลับเป็นผู้ปกครองที่เลวร้ายยิ่งกว่าเจ้าชายขูดรีดภาษีจากประชาชนอย่างโหดเหี้ยมใครวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าแสดงตัวต่อต้านก็จับขังคุกทั้งหมดทางฝั่งเจ้าชายเมื่อถูกแย่งชิงอำนาจก็ต้องปลอมตัวเป็นเจ้าค่อมออกช่วยเหลือชาวบ้านพร้อมกับเสาะหาข้อมูลของดาบวิเศษที่จะปราบข้าศึกและสยบในพลคลั่งอำนาจเมื่อได้รับความไว้วางใจมากพอประชาชนจึงบอกทางลับเพื่อไปหาฤาษีผู้เก็บดาบวิเศษไว้ฤาษีมอบดาบวิเศษให้แก่เจ้าชายผู้ซึ่งผ่านการขัดเกลาจากบททดสอบมามากมายแล้วเขาก็เดินทางกลับไปปราบในพลผู้ช่อฉนพร้อมกับยุติสงครามจากภายนอกเจ้าชายกลับมาครองบัลลังก์กลายเป็นผู้ที่เห็นอกเห็นใจประชาชนมากขึ้นสุดท้ายจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นก็คือเรื่องราวที่ฝึกซ้อมให้ท่านรองอธิการบดีดูในวันซ้อมใหญ่แต่ไม่ใช่วันแสดงจริง

องค์ที่3ของบทจริงเริ่มขึ้นเจ้าชายได้รับดาบวิเศษจากฤาษีจึงเดินทางกลับมาเพื่อทวงบัลลังก์และก็พบว่าแท้จริงแล้วข้าศึกที่มาโจมตีเมืองก็คือคนของนายพลที่วางแผนจะฮุบอำนาจตั้งแต่แรกส่วนนายพลรู้อยู่แล้วว่าเจ้าชายออกมาตามหาดาบวิเศษเพื่อมาปราบตนเองก่อนหน้านี้เขาจึงทำพิธีบูชายันเพื่อขอพรจากพระเจ้าว่าขอให้ตนเองไม่ได้รับอันตรายจากอาวุธวิเศษใดๆและก็ไม่พ่ายแพ้กับชนชั้นสูงเจ้าชายจึงสู้กับนายพลไม่ได้และก็เกือบหนีไม่รอดเจ้าชายประกาศทิ้งยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งหมดแล้วแสดงตัวในนามจุกค่อมขวัญใจของประชาชนคนนั้นเจ้าชายในฐานะคนธรรมดารวบรวมประชาชนที่ต้องการปลดแอกจากอำนาจมืดของนายพลเขาต่อสู้กับกองทหารโดยไม่ต้องพึ่งอาวุธวิเศษใดๆจนในพลพ่ายแพ้ไปเมื่ออำนาจของในพลชั่วร้ายหายไปเจ้าชายก็ประสงค์จะวางมือให้ประชาชนได้คัดเลือกผู้ปกครองเองแต่ประชาชนก็ยังคงเลือกให้เจ้าชายกลับมาปกครองเมืองเพราะได้พิสูจน์ตนเองแล้วว่าเป็นผู้นำที่ดีเจ้าชายจึงกลับมาครองอำนาจอย่างภาคภูมิอำนาจที่แท้จริงจะต้องมาจากการต่อสู้ของประชาชนคนธรรมดาไม่ใช่จากผู้วิเศษหรือว่าอำนาจพิเศษอื่นใดแก่น

เรื่องที่ตั้งใจแต่แรกยังคงรักษาเอาไว้ได้ผมสูดลมหายใจเต็มปอดความรู้สึกทั้งโล่งใจและก็ภาคภูมิใจต่างผสมปนเปท่ามกลางฉากสุดท้ายของการแสดงที่นั่งข้างเวทีมีข้อได้เปรียบตรงที่มองเห็นทั้งบนเวทีและก็ทางฝั่งผู้ชมผมมองไปยังท่านรองอธิการบดีเป็นระยะช่วงแรกขององค์ที่3เขาดูตึงเครียดขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ผ่อนคลายลงอย่างรวดเร็วไม่นานก็หันไปคุยกับหัวหน้าภาควิชาด้วยสีหน้าตื่นเต้นระคนสงสัยเสียงหัวเราะเบาๆแล้วก็รอยยิ้มอิ่มบุญยังคงประดับอยู่บนใบหน้าไม่เสื่อมคลายฉากสุดท้ายจบลงนักแสดงทุกคนออกมาโค้งคำนับใบหน้าของเจ้าชายหรือว่าวิทวัฒน์ฉายแววความสุขแล้วก็ความภูมิใจออกมาอย่างเต็มที่รอที่การบดีส่งรอยยิ้มเมตตาให้นักแสดงยืนปรบมือดังสนั่นยาวนานตัวละครในเรื่องนี้ต่างเล่นกันไปอย่างสมบทบาทแล้วก็จบเรื่องราวของตนเองลงไปเหลือเพียงแต่ผู้เล่าเรื่องอย่างผมเท่านั้นที่ไม่รู้ว่าชะตากรรมของตนเองจะจบลงอย่างไรหลังจากวันนี้สิ่งเดียวที่ผมรู้ก็คือผมทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่แล้วทุกสิ่งที่ลงแรงไปจะไม่มีวันสูญเปล่า

0: ละครดีนะท่านอธิการบดีฝากชื่นชมเราพบกันอีกครั้งในวันรายงานผลโครงการละครกระแสในโลกออนไลน์ก็โด่งดังไม่น้อยเป็นหน้าเป็นตาให้กับมหาวิทยาลัยอย่างดีทีเดียวเลยล่ะขอบคุณครับแต่ทั้งหมดเนี่ยต้องยกความดีความชอบให้กับเด็กๆนะครับเพราะว่าพวกเขาคิดโครงการวางแผนงานประชาสัมพันธ์เขียนบทแล้วก็คัดเลือกนักแสดงกำกับการแสดงแม้แต่การจัดการหาสถานที่แสดงละครพวกเขาก็ทำเองทั้งหมดครับความภาคภูมิใจในตัวเองที่หวนกลับมาทำให้ผมพูดได้เต็มเสียงกว่าทุกครั้งเว้นแต่ช่วงสุดท้ายนั่นใช่ไหมล่ะผมเงียบไปแต่คิดว่าเขาก็คงรู้ความหมายภาษาละครเรียกอะไรนะองค์ที่สามใช่ไหมถ้าเป็นเมื่อหลายสิบปีก่อนผมก็ชอบนะอุดมการณ์บริสุทธิ์อันยิ่งใหญ่อำนาจเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงแต่ถ้าเป็นตอนนี้ผมกลับชอบอุดมการณ์ที่จับต้องได้แบบเจ้าเด็กวิทยวัฒน์นั่นมากกว่าผมก็หมวดคิ้วท่านหมายความว่ายังไงคุณรู้ไหมว่าวิทยวัฒน์น่ะเป็นลูกใครท่านรองที่การบดีเอ่ยชื่อนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งนักการเมืองน้ำดีที่ประกาศต่อต้านการรัฐประหารมาตั้งแต่ต้นจึงเป็นขวัญใจของคนท้องถิ่นนี้เมื่อมีการเลือกตั้งจึงได้คะแนนเสียงชนะฝ่ายตรงข้ามอย่างขาดลอยปัจจุบันอยู่ฝ่ายค้านเป็นหนึ่งในดาวสภาที่ทำหน้าที่อย่างแข็งขันผมไม่เห็นว่าการเป็นลูกชายของนักการเมืองคนนี้จะมีปัญหาอะไรพ่อของเขาก็แสดงเจตนาต่อต้านอำนาจยุติธรรมไม่ต่างกันลูกไม้หนุ่มคนนี้หล่นไม่ไกลต้นใช่ๆลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นท่านรองอธิการบดีหัวร้อนเนิบเดือนหน้าจะมีการประชุมสภาเพื่อพิจารณางบประมาณประจำปีลำพังเสียงของรัฐบาลไม่พอชนะเด็ดขาดหรอกนายคนนี้แหละที่จะเป็นหนึ่งในสิบคนที่จะลงคะแนนให้ฝ่ายรัฐบาลเขาซื้อตัวกันไว้แล้วด้วยเงินมหาศาลกับผลประโยชน์ในท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยจะเป็นสาวๆงูเห่างั้นเหรอผมยังคงเชื่อมโยงไม่ได้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเด็กวิทยวัฒน์ด้วยล่ะครับการตัดสินใจเป็นงูเห่าอาจจะทำให้เสียคะแนนเสียงในถิ่นตัวเองไปเกินครึ่งแต่อายุแกก็ไม่น้อยแล้วคงคิดว่าถ้าหักหลังพักแลกกับเงินทุนเพื่อผลักดันลูกมาเป็นตัวแทนก็ถือว่าคุ้มอีกไม่นานเดี๋ยวคุณก็จะเห็นละครน้ำเน่าตัดพ่อตัดลูกเรื่องใหม่จากนี้วิทวัฒน์ก็น่าจะสวมบทบาทคนหนุ่มไฟแรงต่อต้านพ่อผู้สยบต่ออำนาจเผด็จการขณะเดียวกันก็ใช้เงินทุนจากพ่อเพื่อสร้างฐานเสียงของตัวเองขึ้นใหม่น่าสนุกดีใช่ไหมเสียงเนิบเย็นกรูหัวเราะวิทวัฒน์น่ะใกล้จะเรียนจบแล้วผลงานในฐานะประธานสโมสรนักศึกษาก็มีไม่น้อยที่เขาต้องการคือฐานเสียงของคนรุ่นใหม่เขาก็เลยต้องทำกิจกรรมอะไรสักอย่างที่จะสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับในหมู่คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะในโลกออนไลน์อะไรของเขานั่นน่ะคุณตามผมทันไหมหน้าพระโพธิสัตว์ยิ้มเยาะเขาไม่ได้อยู่ชมรมละครเพราะรักละครไม่ได้ทำละครการเมืองเพราะว่ารักประชาธิปไตยเขาก็แค่ต้องการสื่อที่เข้าถึงง่ายสักอย่างหนึ่งไปต่อยอดชื่อเสียงว่าอยู่ข้างเดียวกับกระแสของคนรุ่นใหม่ผมนิ่งงันไปสักพักท่านรู้เรื่องนี้ทั้งหมดนี้ได้ยังไงเราต่างก็เป็นเบี้ยในกระดานของเด็กหนุ่มคนนี้กันทั้งนั้นแหละคุณลองย้อนคิดดูก็แล้วกันทำไมบทละครตอนแรกถึงรุนแรงเอ่ยถึงชื่อท่านนายกอย่างตรงไปตรงมาแล้วพอผมอยากปรับให้มันเบาลงเขากลับไม่ได้โต้แย้งผมเลยแม้แต่น้อยเขาเกรงใจผมงั้นเหรอเปล่าเลยเพราะว่าเขาได้คลิปขี้ข้าเผด็จการที่เขาต้องการเลิกต่างหากล่ะการปรับตามคำแนะนำของผมยิ่งทำให้เขาไม่ต้องมาตามล้างตามเช็ดปัญหาที่อาจจะตามมาทีหลังวิทยวัฒน์รู้จักรองสมพงษ์ดีเขารู้ว่าทำแบบไหนที่ไอ้ขี้ข้าหน้าโง่อย่างสมพงษ์น่ะจะเต้นผางๆจะมีทางไหนที่ได้ประกาศตัวว่าอยู่ข้างประชาธิปไตยแล้วก็ทำให้ละครของมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดโด่งดังจนได้ออกโทรทัศน์หากไม่ใช่การได้พื้นที่ข่าวทำนองนี้ส่วนไอ้บ้าสมพงษ์ก็คือเบี้ยตัวแรกที่กระเด็นไปจากกระดานเพราะว่าความโง่ของมันเองก่อนที่ผมจะเรียกคุณมาพบวันนั้นวิทวัฒน์แอบมาคุยกับผมก่อนแล้วผมรู้จักวิทวัฒน์มาตั้งแต่อ้อนแต่ออกรู้ดีว่าเขาคิดอะไรอยู่แล้วก็ต้องการอะไรสิ่งที่ผมพูดวันนั้นถ้าผมไม่พูดวิทวัฒน์ก็คงหาวิธีพูดโน้มน้าวพวกคุณเองแต่ผมเลือกพูดดีกว่าเพื่อแสดงตัวว่าอยู่ข้างเขา จะได้ไม่โดนพลังออนไลน์อะไรนั่นน่ะเขี่ยผมตกเก้าอี้ตามไอ้สมพงษ์ไปอีกคนน่าตลกดีนะอายุปู่นี้แล้วยังต้องมาเล่นตามเกมของเด็กๆแต่ผมก็ต้องขอบคุณเขานะก็ไม่ใช่เพราะว่าการเล่นตามแผนของเขาหรอกเหรอที่ทำให้ผมได้ตำแหน่งบริหารก่อนจะเกษียณชายสูงวัยเหม่อมองไปนอกหน้าต่างที่ผมชื่นชมองค์ที่สามของคุณนั่นน่ะผมพูดจริงๆอย่างน้อยคุณก็ไม่ยอมเดินตามเกมของวิทวัฒน์ไปซะทุกอย่างเจ้าชายวิทวัฒน์ตัวแทนของประชาชนงั้นเหรอรองอธิการบดียิ้มเยือกเย็นหัวเราะเบาๆเข้าใจคิดดีนะแล้วก็บางทีแบบนี้อาจจะดีกว่าสำหรับตัววิทวัฒน์ในอนาคตก็ได้เขาจึงไม่ได้มาต่อรองอะไรกับผมอีกโลกแห่งอุดมการณ์ที่คุณอยากจะเล่าความฝันของหนุ่มสาวอำนาจเป็นของประชาชนคุณรู้ไหมผมอ่านเรื่องทำนองนี้มาตั้งแต่หนุ่มๆจนเป็นด็อกเตอร์หัวงอกแล้วผมไม่เคยเห็นโลกเปลี่ยนไปเลยไม่ว่าพวกคุณจะเล่าความฝันลมๆแรงๆพันนี้ออกมามากมายแค่ไหนแต่การเมืองบ้านเราก็ยังคงวนเวียนอยู่แค่องค์ที่สองผู้ปกครองจอมช่อชนถูกขับไล่แล้วเราก็สอหาผู้ปกครองคนใหม่ที่ช่อชนกว่าเดิมมาขับไล่ใหม่หมุนเวียนผัดเปลี่ยนไปหน้าเรื่อยไปพ่อของวิทวัฒน์เป็นงูเห่าหักหลังประชาชนลูกชายบีบน้ำตาแซงว่าเกลียดพ่อแล้วก็ขึ้นครองอำนาจแทนผมนึกถึงองค์ที่สามชัยชนะของประชาชนงั้นหรอนึกย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดในวันปฐมนิเทศละครประจำปีนึกถึงความฮึกเหิมของสมาชิกชมรมละครเมื่อรู้ว่าเรากำลังจะทำอะไรแท้ที่จริงแล้วละครการเมืองเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากทำหรือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนหลงคิดว่าอยากทำเพราะว่าวิทวัฒน์อยากทำกันแน่คุณรู้ไหมบางครั้งความจริงก็ลึกซึ้งแล้วก็ซับซ้อนเกินจริงพวกคุณจึงเขียนได้แต่ความฝันไม่เคยได้เขียนความจริงกันเลยอย่างที่เขาบอกว่าผู้ชนะเขียนประวัติศาสตร์ผู้แพ้เขียนวรรณกรรมชายสูงวัยถอนหายใจผมขอเตือนอย่างหนึ่งนะการไม่ยอมเดินตามเกมของเด็กหนุ่มคนนั้นทั้งหมดผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าจะมีอะไรตามมาบ้างอย่าลืมว่าฝั่งอาจารย์สมพงษ์แล้วก็พรรคพวกยังคงมีเขี้ยวเล็บแล้วก็เจ็บแค้นคนทำละครอยู่สัญญาอาจารย์หนึ่งปีพอจบลงแล้วจะมีคนกลั่นแกล้งไม่ยอมต่อสัญญาไหมและเท่าที่ผมรู้วุฒิการศึกษาของคุณก็ยังไม่ตรงสายมากนักผมชื่นชมคุณก็จริงแต่ก็เป็นคนละเรื่องกับการเสี่ยงสอดมือเข้าไปช่วยโดยไม่ได้อะไรเลยก็คงต้องขึ้นอยู่กับบรรดาคนที่เล่นเกมในกระดานนี้ยังเห็นว่าคุณน่ะมีคุณค่าสำหรับเขาอยู่หรือเปล่าที่นั่งข้างเวทีที่ผมเคยคิดว่าพิเศษวันนี้กลับเหลือเพียงความรู้สึกเปล่าวงโปสเตอร์ละครที่ติดอยู่หน้าประตูหอประชุมซึ่งทำให้หัวใจพองโตทุกครั้งที่เหลือบมองกลับกลายเป็นรสขมอึงอนอยู่ในอกความภาคภูมิใจที่เคยกลับมาฟื้นคืนชีพดุจวิหกอมตะตอนนี้กลับไม่เหลือแม้แต่เท่าทันผมเคยคิดว่าตนเองคงมีความสำคัญอยู่บ้างในฐานะผู้ขับเคลื่อนบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นบนเวทีนั้นทว่าผมเพิ่งรู้ความจริงว่าผมยืนอยู่บนเวทีตลอดมาส่วนบทบาทที่ได้รับก็คือตัวประกอบที่ไม่มีผลอะไรกับเรื่องนี้เลยผมไม่จำเป็นต้องอยู่ในเรื่องนี้ด้วยซ้ำเสียงเคาะประตูดังขึ้นใบหน้าของเด็กหนุ่มที่คุ้นเคยโผล่เข้ามานึกแล้วว่าอาจารย์ต้องอยู่ที่นี่น้ำเสียงนั้นยังคงนุ่มละมุนรื่นหูชวนหลงไหลเปี่ยมด้วยความมั่นใจไม่เปลี่ยนแปลงอาจารย์สะดวกไหมครับผมจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของละครเรื่องต่อไปของชมรมของเราชมรมของเราอย่างนั้นเหรอผมพยักหน้ามองมิทวัฒน์ที่กำลังเดินขึ้นมาบนเวทีลึกลงไปในแววตาของเด็กหนุ่มที่ผมเห็นวันนี้ยังคงไม่มีความหมายเป็นพิเศษหรือที่จริงแล้วผมก็แค่อ่านความในใจของเขาไม่ออกเท่านั้นมีก็แต่เพียงรอยยิ้มของเขาที่ผมรู้ว่านั่นก็คือรอยยิ้มของตัวละครที่ผมจะไม่สามารถควบคุมชะตากรรมของเขาได้อีกต่อไป
1: คุณผู้ฟ ังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าองค์ที่3ผลงานประพันธ์โดยคุณวุฒินันท์ชัยศรีเรื่องเหล่านี้ได้จบลงแล้วนะคะรายการศาลาวรรณกรรมจะมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ค่ะช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นพร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในเรื่องต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องอะไรมาติดตามรับฟังกันในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านเตรียมพร้อมรับมวลน้ำพื้นที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอภูเพียงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านเตรียมพร้อมรับมวลน้ำพื้นที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอภูเพียงบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและการบริหารจัดการเหตุการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอำเภอปัวจังหวัดน่านร่วมกับผู้บริหารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และหัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านส่งผลกระทบพื้นที่4อำเภอ21ตำบล72หมู่บ้านและมีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน1รายมวลน้ำกำลังเคลื่อนตัวไปยังอำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงเทศบาลเมืองน่านได้แจ้งเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงแล้วกระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและฝ่ายปกครองสั่งการให้เร่งลงพื้นที่เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในเส้นทางน้ำมายังศูนย์พักพิงล่วงหน้าพร้อมเร่งรัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกู้ระบบไฟฟ้าจากเหตุเสาไฟฟ้าแรงสูงล้มโดยให้จัดส่งรถปั่นไฟสำรองเน้นจ่ายไฟให้โรงพยาบาลและศูนย์อพยพเป็นลำดับแรกชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ศูนย์ประชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดน่านแจ้งเตือนประชาชนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยหลังคาดการระดับน้ำน่านจะเพิ่มสูงในคืนนี้ศูนย์ประชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจังหวัดน่านคาดการว่าเวลาประมาณ 2:00 นของวันที่20สิงหาคมนี้ระดับน้ำน่านณจุด N1 สำนักงานป่าไม้จังหวัดน่านจะสูงสุดที่ระดับ9เมตร10เซนติเมตรจึงขอให้ประชาชนอำเภอเมืองตำบลบ่อตำบลในเวียงตำบลกองควายตำบลดู่ใต้และเขตเทศบาลทั้งหมดอำเภอภูเพียงตำบลเมืองจังตำบลฝายแก้วตำบลม่วงตึ๊ดตำบลท่าน้าวตำบลนาปังและพื้นที่ใกล้เคียงอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนและยานพาหนะไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันที รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเร่งอพยพประชาชนพื้นที่เสี่ยงก็ระดับน้ำเพิ่มสูงคืนนี้ย้ำทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อบัญชาการและติดตามสถานการณ์อุทกภัยหลังสถานการณ์น้ำในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมลงเรือท้องแบนร่วมกับเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงกล่าวว่าขณะนี้เข้าสู่ช่วงกลางคืนซึ่งการช่วยเหลือและการสัญจรทำได้ยากขึ้นประกอบกับคาดว่าระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นในคืนนี้จึงต้องเร่งนำประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงให้มากที่สุดพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยืนยันเที่ยวบินน่านยังให้บริการตามปกติพร้อมได้นำผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางหลังสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบเส้นทางบางพื้นที
7: ่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคสแจ้งการเดินทางทางอากาศที่จังหวัดน่านหลังเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยยืนยันว่าท่าอากาศยานน่านนครยังคงเปิดให้บริการตามปกติและเที่ยวบินทุกสายการบินยังทำการบินได้ตามตารางส่วนเส้นทางคมนาคมทางถนนเข้าสู่สนามบินมีน้ำท่วมขังและมีข้อจำกัดในบางจุดจึงขอแนะนำให้ผู้โดยสารตรวจสอบสภาพการจราจรและเผื่อเวลาเดินทางมายังสนามบินมากกว่าปกติเนื่องจากสภาพอากาศเช่นฝนตกหนักทัศนวิสัยต่ำเหลลมกระโชกแรงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยจนอาจทำให้เที่ยวบินล่าช้าเปลี่ยนแปลงเส้นทางหรือยกเลิกได้จึงขอให้ผู้ที่มีแผนเดินทางในระยะนี้ติดตามข่าวสารจากสายการบินอย่างต่อเนื่องนพศรแก้วคำรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะรายการสาระสารพันพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยเชนันแก้วกล่ำค่ะอยู่ด้วยกันทุกวันพุธแล้วก็ในสำหรับในวันอื่นๆนะคะเราก็ยังมีผู้ดำเนินรายการที่สลับสับเปลี่ยนกันมาค่ะพร้อมที่จะมามอบสาระเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆให้กับท่านฟังได้รับฟังกันมีเรื่องราวค่ะวันนี้ในช่วงแรกจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการออกประกาศเตือนค่ะว่าประเทศไทยตอนบนฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันนี้ถึง21สิงหาคม2569ก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศออกมานะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งอย่างที่ได้นำเรียนไปมีผลกระทบกันในช่วงวันนี้ถึง21สิงหาคม2569ก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านของทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะจะมีกำลังค่อนข้างแรงก็หอกให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเรามาระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและบริเวณพื้นที่ลุ่มควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่ระหว่างนะคะวันที่19ถึง21สิงหาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูง3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยก็จะมีคลื่นสูง2เมตรด้วยกันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฉะนั้นค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและที่สำคัญค่ะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้ค่ะเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก็ขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังก็ขอให้ประชาชนนั้นติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ค่ะ023994012-3และที่สำคัญ1182ค่ะเบอร์นี้เป็นสายด่วนที่สามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมง1182กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสำหรับนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากกันในช่วงแรกค่ะเป็นเรื่องจากทางกสทช.ก็ขอความร่วมมือประชาชนค่ะให้ปรับปรุงข้อมูลผู้ที่ใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีภายในวันที่30สิงหาคม2569นี้โดยทางด้านของนายไตรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการโดยรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือที่เราเรียกกันในนามของกสทช.มีการเปิดเผยค่ะว่าทางสำนักงานกสทช.ก็ได้มีการประกาศนะคะเรื่องของมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเมื่อวันที่29สิงหาคม2568โดยมีการกำหนดค่ะให้ผู้ที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีหน้าที่ต้องปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่30สิงหาคม2569ทางสำนักงานกสทช.ค่ะก็ขอความร่วมมือ
ประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็ร่วมดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามช่องทางที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นกำหนดภายในวันที่30สิงหาคม2569โดยหากประชาชนได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านช่องทางข้อความสั้นหรือว่า SMS หรือว่าช่องทางอื่นๆของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ได้รับแจ้งหากมีข้อกังวลหรือว่าสงสัยก็ขอให้สอบถามไปยังศูนย์บริการลูกค้าของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเจ้าของเครือข่ายโดยการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเรื่องการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการสำหรับเรื่องของประกาศมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของกสทช.นี้ถือเป็นข้อกำหนดค่ะแล้วแนวทางควบคุมผู้ให้บริการโทรคมนาคมและเครือข่ายของมือถือเพื่อคัดกรองระงับและป้องกันการใช้เบอร์โทรศัพท์ของข้อความ SMS หลอกลวงประชาชนและนะคะก็ยังเป็นอีกส่วนหนึ่งค่ะที่จะจำกัดการใช้ซิมผีและอุปกรณ์ที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดอย่างเช่นผู้ให้บริการนั้นต้องการที่จะคัดกรองเบอร์โทรศัพท์ที่มีพฤติกรรมโทรออกผิดปกติถี่หรือว่าใช้เป็นพื้นที่แปลกอันนี้เพื่อเป็นการระงับการใช้งานโดยทันทีแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบเรื่องของการลงทะเบียนซิมโดยกำหนดให้ผู้ให้บริการเร่งตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนซิมการ์ดที่เป็นทั้งเก่าแล้วก็ทั้งใหม่ให้เป็นปัจจุบันได้โดยทันทีค่ะนี่คือเรื่องราวค่ะในช่วงแรกกับสาระสารพันในวันนี้เราพักฟังเพลงเพราะๆค่ะเป็นบทเพลงจากนักดนตรีของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เช่นเคยค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ

มีเพลงเพราะๆมาฝากกันเช่นเคยค่ะเป็นบทเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็มาฝากกับท่านผู้ฟังค่ะสำหรับในช่วงนี้ช่วงที่2กับสาระสารพันมีเรื่องราวของความหวานโอ้โหพอพูดถึงความหวานแล้วเดี๋ยวนี้การบริโภคเรื่องของความหวานทั้งขนมแล้วก็เรื่องของเครื่องดื่มต่างๆแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ารสชาตินั้นอร่อยมากๆเลยบางคนบอกว่าเครียดแล้วพอเจอขนมที่มีรสชาติหวานหรือว่าขนมที่มีรสชาติที่หวานโอ้โหอร่อยเหลือเกินและทำให้ใครเครียดได้นะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าคุณรู้หรือไม่ว่าความหวานทำร้ายสุขภาพของเด็กๆได้ด้วยเพราะเราก็จะมีความเชื่อกันว่าโอ๊ยเป็นเด็กไม่เป็นไรหรอกทานได้นะแล้วก็ทานไปเถอะเพราะว่ายังเด็กอยู่ร่างกายสามารถที่จะขับเคลื่อนการเผาผลาญได้ดีกว่าคนที่มีอายุมากแล้วถ้ามีความคิดแบบนี้เรามาฟังกันทางนี้นะคะเขาบอกว่าอย่าปล่อยให้ความหวานทำร้ายสุขภาพของลูกโอ้โหเป็นยังไงนะคะเด็กที่ได้รับน้ำตาลมากกว่าความจำเป็นอาจเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนฟันผุสมาธิที่ลดลงภูมิคุ้มกันก็อ่อนแอและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในอนาคตก็คือความดันเบาหวานไขมันนี่นะคะไม่ติดต่อเรื้อรังถามว่าอ้าวและปริมาณน้ำตาลที่เราจะสามารถให้ลูกๆเราได้รับประทานได้ต่อวันล่ะมาฟังกันทางนี้นี่คือข้อมูลของปริมาณน้ำตาลค่ะที่แนะนำกันต่อวันเด็กที่มีอายุ6ถึง13ปีไม่ควรเกิน16กรัมต่อวัน16กรัมต่อวันนี้เท่ากับ4ช้อนชาเราสามารถวัดปริมาณกันง่ายๆค่ะแล้วสำหรับวัยรุ่นอายุ14ถึง25ปีอันนี้เขาบอกว่าปริมาณน้ำตาลที่แนะนำต่อวันก็คือไม่เกิน24กรัมต่อวันเท่ากับ6ช้อนชาค่ะแล้วสำหรับวัยทำงานล่ะ25ถึง60ปีฟังทางนี้เลยเพราะว่ากรุ๊ปนี้นั่งทำงานกันเหนื่อยอุ้ยอยากทานของหวานนะวัยทำงานอายุระหว่าง25ถึง60ปีไม่ควรที่จะบริโภคน้ำตาลต่อวันเนี่ยจะต้องไม่เกิน16กรัมต่อวันเท่ากับเท่าไหร่อ่ะ4ช้อนชา4ช้อนชานะท่านผู้ฟังนะคะผู้ที่ใช้พลังงานมากผู้ที่ใช้พลังงานมากยังไงล่ะต่อวันโอ้การแบกหามผู้ที่ใช้แรงงานต่อวันเยอะทำงานต้องใช้งานอย่างเช่นขอยกตัวอย่างผู้ที่เป็นทำงานในอาชีพสายกรรมกรนะก็เขาใช้แรงงานเยอะจริงๆนะคะอันนี้ไม่เกิน32กรัมต่อวันหรือว่า8ช้อนชานะคะมาถึงผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปอันนี้เขาบอกว่าไม่ควรเกิน16กรัมต่อวัน4ช้อนชาฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยถ้าถามว่า4ช้อนชาเวลาเราทานสมมุติเนี่ยมันนี้มาถึงเราทานกาแฟไปแล้วกาแฟเขาใช้น้ำตาลเท่ากับเท่าไหร่กี่ช้อนชาเราต้องคำนวณตัวเราเองนะแล้วถ้าวันหนึ่งเราทานเครื่องดื่มวันหนึ่ง2แก้ว3แก้วเราเกินแล้วนะแล้วเวลาเราไปทานอาหารอย่างอื่นไปทานข้าวแกงไปทานก๋วยเตี๋ยวหรือไปทานอาหารจานเดียวเขาใส่อยู่แล้วนะคะน้ำตาลต่อวันฉะนั้นวันหนึ่งเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะเกินในช่วงของอายุของตัวเองเกิน4ช้อนชาอยู่แล้วถามว่าเราควบคุมตัวเองได้ไหมว่าวันหนึ่งเราไม่ควรที่จะรับประทานน้ำตาลเกิน4ช้อนชาต่อวันเราควบคุมได้นะในเรื่องของการทานอาหารก็คือเลือกทานอาหารมากขึ้นทานอาหารที่ต้มเนี่ยแหละนะแล้วก็ต้องดูควบคุมเรื่องของการใส่ปริมาณน้ำตาลด้วยคือวันหนึ่งเนี่ยถามว่าก็ไม่ได้เอาตัวของตัวที่ฉันเองเนี่ยเป็นเกณฑ์หรอกนะก็พยายามฝึกตัวเองในเรื่องของการที่รับประทานน้ำตาลเหมือนกันเพราะสุขภาพก็ไม่ค่อยดีก็ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่ในภาวะของโรคติดต่อเรื้อรังณปัจจุบันนะก็ต้องควบคุมเรื่องของทานน้ำตาลสมัยที่เป็นใหม่ๆเนี่ยโอ้โหไปหาคุณหมอทีไรก็จะตรวจพบเจอปริมาณของน้ำตาลเนี่ยเกินค่ากว่ามาตรฐานทุกครั้งก็จะได้ทานยาเพิ่มกันตลอดเวลาตอนนี้มามองถึงตัวเองว่าโอ้แล้วถ้าเราจะปล่อยให้เป็นแบบนี้สุขภาพ
คือมันมีผลต่อสุขภาพของตัวเราเองท่านผู้ฟังเราจะรู้สึกได้เลยว่าเอ๊ะทำไมเราตื่นนอนมาแล้วเรารู้สึกไม่สดชื่นเรารู้สึกเราง่วงเอ๊ะทำไมเราง่วงตลอดเวลาทำไมแขนขาเรารู้สึกมันบวมๆเอ๊ะทำไมเราไม่สดชื่นเลยไม่กระปี้กระเป๋าเราทั้งที่เรารู้สึกว่าเราอยากเป็นคนที่มีความรู้สึกนึกคิดร่างกายที่สดชื่นเนี่ยเพื่อที่เราจะได้ทำงานทำนู่นทำนี่ไปพอเรามาปรับเรื่องของอาหารการกินนะอย่างแต่ทานทุกมื้อนะคะแต่ว่าเรื่องของปริมาณเราลดน้อยลงทานอาหารอย่างช้าเพราะอะไรที่เราต้องทานอาหารทุกมื้อเพราะว่าต้องทานยาตามที่คุณหมอสั่งก็เช้าเนี่ยทานข้าวก็ไม่ถึงทัพพีทัพพฝังแล้วก็ทานอาหารเป็นกับเนี่ยอาจจะเป็นต้มนะเป็นต้มจืดอะไรอย่างเงี้ยทัพพฝังนะฮะก็ทานเพื่อให้ร่างกายเนี่ยได้มีอาหารเข้าไปแล้วก็ทานยาอย่างเรื่องของการลดหลั่นของอาหารในแต่ละวันของเรากลางวันเราก็อาจจะเป็นอาจจะทานสลัดอะไรอย่างงี้นี่คือวิธีการในการรับประทานเย็นบางทีก็ไม่ทานเลยนะสำหรับตัวดิฉันเย็นก็ไม่ทานหรือไม่นั้นก็อาจจะมีทานผักทานผลไม้ที่ไม่มีรสหวานที่ผู้ที่เป็นเบาหวานสามารถที่จะรับประทานผลไม้นั้นๆได้ก็ต้องดูร่างกายของเองในลดหลั่นกันไปแต่ละวันใน1สัปดาห์เราอาจจะมีวันที่เราอาจจะไปสังสรรค์หรือว่าไปทานอาหารกับครอบครัวหรือเพื่อนเราสามารถทานได้นะกับอาหารที่ปกติกับการที่เราจะต้องมีมื้อหนึ่งที่เราอาจจะต้องไปสังสรรค์ไปปาร์ตี้เราทานได้เขาเรียกว่าเป็นมื้อพิเศษใน1สัปดาห์ของเราหรือช่วงเวลาหนึ่งเราสามารถทานได้ไม่ใช่ว่าเราจะต้องอดตลอดเวลาแต่ว่าช่วงที่เราอาจจะทำงานในช่วงระหว่างสัปดาห์ที่เราสามารถจะควบคุมได้เราก็สามารถควบคุมได้ท่านผู้ฟังนะฮะอันนี้ก็มาแชร์เรียกว่าแชร์ต่อการถามว่าสุขภาพดีขึ้นไหมสุขภาพดีขึ้นยาคุณหมอก็ปรับลดลงนะฮะหลายๆหลายอย่างก็ดีขึ้นแล้วก็ที่สำคัญมันออกกำลังกายนะท่านผู้ฟังถือว่าดี

ไม่ไหวมันขาดมันก็เลยทำให้การเกิดความขาดความต่อเนื่องของการออกกำลังกายมันก็เลยไม่ได้ผลอะไรนะอันนี้เราก็คือแนะนำว่าเราสามารถออกได้ทุกวันออกแต่ความพอดีที่เราสามารถจะทำให้การออกกำลังกายของเราต่อเนื่องได้ทุกวันให้เกิดความสม่ำเสมอแล้วมันก็จะเกิดผลให้กับร่างกายของเราได้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นแบบนั้นจะดีกว่านะคะอ่ะนี่คือในช่วงที่2ค่ะกับสาระสารพันในวันนี้เราพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันค่ะ

ข้าสู่ช่วงสุดท้ายค่ะกับสารสารพันมาดูเรื่องของทันตแพทย์เขามีการจ่ายกัญชาแล้วก็ลงนามในใบสั่งล่วงหน้าและปรากฏว่าไม่ตรวจวินิจฉัยอันนี้เขาบอกว่าผิด4กฎหมายสำคัญหากตรวจพบถูกดำเนินการตามกฎหมายก็คือนะคะในเรื่องนี้ทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลกำลังเดินหน้าอย่างต่อเนื่องที่จะยกระดับควบคุมและรวมถึงเรื่องของการเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศของทางกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาพุทธศักราช2568เตือนค่ะทันตแพทย์ให้ระมัดระวังเรื่องการสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมก็คือกัญชาตามแบบพม.33คือต้องไม่กระทำการสั่งจ่ายกัญชาตามแบบพท.33โดยลงนามใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาล่วงหน้าโดยมิให้มีการตรวจวินิจฉัยหรือให้บริการแก่ผู้ป่วยหากพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมมีการลงนามล่วงหน้าในใบสั่งดังกล่าวก็จะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางด้านของท่านรองโฆษกนะคะประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวนะคะว่ากรณีก็คือทันตแพทย์เนี่ยลงนามสั่งจ่ายล่วงหน้าโดยมิได้มีการตรวจวินิจฉัยถือเป็นการประกอบวิชาชีพที่ต่ำกว่ามาตรฐานผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพทันตกรรมแล้วก็กฎหมายอื่นๆดังนี้ค่ะ 1. พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพุทธศักราช2542ฉบับนี้คุ้มครองในเรื่องของช่อดอกกัญชาซึ่งเป็นสมุนไพรควบคุมในข้อที่2ค่ะประมวลกฎหมายยาเสพติดพุทธศักราช2564ฉบับนี้คุ้มครองในเรื่องของสารสกัดกัญชาและที่มี THC เกิน 0.2% ซึ่งจัดเป็นยาเสพติดประเภท5 3ค่ะพ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรมพุทธศักราช2537ฉบับนี้คุ้มครองในเรื่องของจริยธรรมและใบอนุญาตทำฟันของทันตแพทย์4ค่ะพ.ร.บ.สถานพยาบาลพุทธศักราช2541เงื่อนไขสำคัญที่ต้องปฏิบัติควบคุมควบคู่กันกับมาตราที่34สำหรับการออกใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาแบบพท.33โดยมิได้มีการตรวจวินิจฉัยหรือให้บริการแก่ผู้ป่วยเป็นรายกรณีจะเข้าข่ายผิดข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพทันตกรรมข้อ17นะคะผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องไม่ออกใบรับรองอันเป็นเท็จโดยตั้งใจหรือให้ความเห็นโดยไม่สุจริตในเรื่องใดๆอันเกี่ยวกับวิชาชีพของตนเองค่ะซึ่งในด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ย้ำถึงเรื่องนี้ไว้ค่ะฝากกันไว้ด้วยในการเรื่องราวต่างๆสาระดีๆในรายการสาระสารพันค่ะวันศุกร์ติดตามรับฟังคุณจิตินันตั้งประเสริฐมาพร้อมกับอาจารย์สราวุธทองศรีคำเช่นเคยสำหรับวันนี้ดิฉันเชนันแก้วกลับต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งรัดไกล่เกลี่ยปัญหาอสังหาริมทรัพย์ให้กับประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
8: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
7: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
9: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งรัดไกล่เกลี่ยปัญหาอสังหาริมทรัพย์ให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาห้องชุดชำรุดและไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อได้เงินคืนจำนวนกว่า8ล้านบาท
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยภาระของประชาชนในการซื้อที่อยู่อาศัยจึงสั่งการให้สคบเร่งรัดไกล่เกลี่ยข้อร้องทุกข์ด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องที่ใช้เวลานานล่าสุดสคบสามารถไกล่เกลี่ยข้อร้องเรียนได้ข้อยุติรวม3รายคิดเป็นห้องชุด5ห้องโดยผู้ประกอบการยินดียอมคืนเงินให้กับผู้บริโภคเป็นจำนวนกว่า8ล้านบาทพร้อมย้ำว่าการซื้อที่อยู่อาศัยเป็นทรัพย์สินก้อนใหญ่หากสินค้าชำรุดหรือไม่รับอนุมัติสินเชื่อผู้บริโภคต้องได้รับเงินคืนตามสิทธิ์ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สคบตรวจสอบสัญญาจะซื้อจะขายของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐานหากพบข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมให้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีพร้อมเชิญชวนประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจยึดอายัดสกุตชี่ไม่ได้มาตรฐานกว่า 30,000 ชิ้นที่ตลาดสำเพ็งเน้นบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกขยายผลหาต้นตอป้องกันก่อนเกิดความเสียหาย
11: นายประเดิมชัยบุญช่วยที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการบูรณาการกำลังระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งจำหน่ายบริเวณตลาดสำเพ็งเพื่อปราบปรามการจำหน่ายของเล่นสกุตชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานจากการตรวจสอบยึดอายัดสินค้าสกุตชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานจำนวน 31,213 ชิ้นมูลค่ารวมกว่า 1,500,000 บาท การทำงานครั้งนี้เน้นการบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกเพื่อป้องกันก่อนเกิดความเสียหายหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะขยายผลสืบหาต้นตอการนำเข้าสินค้าที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่ปลายทางจนถึงต้นน้ำซึ่งสินค้าที่ยึดมาได้ทั้งหมดจะถูกทำลายทิ้งตามกระบวนการวิชาการโดยไม่มีการนำกลับมาใช้ต่ออย่างเด็ดขาดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองกาลกาตารัฐเบงกอลตะวันตกทางตะวันออกของอินเดียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายนายอนุชชามาผู้อำนวยการของสำนักงานดับเพลิงแห่งรัฐเบงกอลตะวันตกทางตะวันออกของอินเดียออกแถลงการที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองกาลกาตาของรัฐเบงกอลตะวันตกเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก6รายโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ในโรงแรมแห่งนี้แล้วขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจของเมืองกาลกาตายืนยันว่าหน่วยกู้ภัยช่วยเหลือประชาชนราว60คนอพยพออกจากโรงแรมแห่งนี้ได้อย่างปลอดภัยส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้เป็นผลมาจากไฟฟ้าลัดวงจรด้านนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวพร้อมกันนี้ยังระบุว่าทางการรัฐเบงกอลตะวันตกกำลังให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่19สิงหาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงนะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นเพลงลำดับที่5นะคะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2490ขณะที่ยังทรงศึกษาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะและออกบรรเลงในปีเดียวกันณตำหนักวิลล่าวัฒนาคำร้องภาษาไทยโดยศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ นครนะคะคือชะตาชีวิตส่วนคำร้องภาษาอังกฤษคือ H.M. Blues โดยพระเจ้าระวงเธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริค่ะคือวันนี้จะเป็นการบรรเลงเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาตินะคะ

ที่จบเป็นนั้นเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่5ทรงพระราชนิพนธ์ในปี2490คือเพลงชะตาชีวิตหรือ HM Blues ต่อได้ผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เลยค่ะเริ่มด้วยเสียงของสุนทรภรณ์ในเพลงกังหันต้องลมเพลงนี้คุณจินวัฒนปริดาแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะต่อได้เสียงของคุณชาวลีเชิงวิทย์ในเพลงชีวามาลาครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะและทั้งสุนทรภรณ์และคุณชาวลีจะร้องคู่กันในเพลงเจ้าพระยาผลงานของครูแก้วและครูเอื้อ3เพลงเริ่มด้วยกังหันต้องลม

จบไปชุดแรกแล้วนะคะผลงานการขับร้องของสุนทรภรณ์และคุณชาวลีช่วงวิทย์ค่ะต่อด้วยเสียงของคุณวินัยจุลบุษปะในเพลงดาวล้อมเดือนคุณสุรัตน์ภุกเวทและครูธนิตผลประเสริฐเป็นผู้แต่งนะคะคุณพัฒนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติเพลงรอยรักรอยร้าวครูแก้วและครูเอื้อร่วมกันแต่งค่ะและทั้งสองท่านคือคุณวินัยและคุณมัณฑนาขับร้องคู่กันในเพลงดอกฟ้าร่วงครูแก้วแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเวทสุนทรจามอน

0: ที่ผ่านมาก็เป็นผลงานของคุณวินัยและคุณมันธนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องนะคะท่านผู้ฟังคะในช่วงที่คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติออกจากการเป็นนักร้องของวงกลมประชาสัมพันธ์ดิฉันมีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณเพ็ญศรีไว้ค่ะก็เผอิญจำพศไม่ได้นะคะเชิญพบกับคุณเพ็ญศรีเลยค่ะ
1: คือเมื่อสมัยนั้นเมื่อสมัยที่เดี๋ยวที่มาเข้ากลุ่มโฆษณาการนี้ต้องหลอกลวงอายุด้วยนะคะต้องทำให้อายุเป็นสาวขึ้น1ปีเพื่อจะได้บรรจุเป็นข้าราชการ
2: อ๋อเพราะตอนนั้นอายุน้อยใช่ไหม
1: น้อยมากเพราะว่าตอนที่น้ำท่วมมากๆนะคะดิฉันเองเนี่ยก็พายเรืออยู่แถวเขาดินน่ะแถวถนนราชวิถีสี่แยกราชวิถีตรงข้ามกับสวนจิตนะ
2: คะ
1: ก็เจอหัวหน้าเขาพอดีหัวหน้าก็ถามว่าตอนนี้แกทำงานที่ไหนเปล่าบอกเปล่าค่ะต้องวันจันทร์ไปหานะตอนนั้นเรียกหัวหน้าว่าอาเอื
2: ้
1: อฮะเขาก็นับถือกันมานานแล้ววันจันทร์ก็ยังไม่ได้ไปนะอีกสักสองสามวันหัวหน้าก็บอกว่าแกไม่ได้ทำงานที่ไหนก็มาเป็นนักร้องที่นี่สิแล้วบอกเอางั้นเหรอเอาก็มาอยู่เป็นนักร้องฝึกหัดอยู่ประมาณเดือนไอ้ปีนึงค่ะแล้วก็อายุมันก็ไม่ถึงก็เลยต้องโกงอายุ มีเพลงที่ดิฉันชอบนะคะเพลงนี้ไม่ใช่เป็นเพลงที่ดิฉันร้องเองหรอกค่ะแต่เป็นเพลงที่เคยเห็นท่านแต่งเพลง กับอาแก้วเล่าสักนิดดีนะคะเพื่อจะได้เสริมสร้างบรรยากาศวันนึงตอนประมาณสัก5ทุ่มกว่าๆแล้วเราเสร็จจากวิทยุสารแดงเมื่อก่อนเราต้องไปส่งกลางคืนที่นั่นขณะที่ฝนก็ตกพรำๆนะเราก็รีบวิ่งมาขึ้นรถปวดร้องๆก็มาขึ้นรถเอกกระบะใหญ่ๆนะก็เอาผ้าใบคลุมลงมาหัวหน้ากับอาแก้วก็นั่งด้วยกันแล้วเวลาหัวหน้าเราแต่งเพลงเนี่ยน่าดูนะฮะแกทำแบบซูซี่ซูซี่อะไรกับออกมาเป็นโน้ตได้เลยนะฮะว่าก็แกมีอัจฉริยะจริงๆฟ้ามันก็เปล่งมันก็แวบเข้ามาในไอ้ผ้าใบนะฮะแล้วก็อาแก้วฟ้าแลบดูแวบวับเพลงนี้ก็เกิดเป็นเพลงฟ้าคลุมฝนแต่ตอนนั้นยังก็ประทับใจเพลงนี้มันเพราะแต่ไม่มีโอกาสได้ร้องนะคะแล้วก็หัวหน้าร้องพี่มัณฑนาร้อง เราก็จำไว้เรื่อยจนทั้งมาอยู่กับคุณวัดแล้วเนี่ยก็บางทีเราก็ร่วมวงกงสุรากันเนี่ยนะแล้วก็ร้องเพลงนี้ให้ฟังคุณวัดก็ชอบมากใครๆก็ชอบ เพราะฉะนั้นก็เลยจะถือโอกาสร้องให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงที่ดิฉันได้ชอบสักเพลงนะคะ

นั่นคือผลงานของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเพลงฟ้าคลุ้มฝนลูกแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งนะคะชะตาฟ้าคุณเพ็ญศรีขับร้องกับสุนทรภรณ์ผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีค่ะและที่เพิ่งจบก็คือใต้ร่มมะลุลีคุณเพ็ญศรีขับร้องกับคุณวินัยผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะชุดต่อไปคุณรวงทองทองร่อนทมศิลปินแห่งชาติเพลงขอรักคืนต่อด้วยคุณสมศักดิ์เทพานนท์บัวกลางบึงและเพลงที่3ทั้งคุณรวงทองและคุณสมศักดิ์ขับร้องคู่กันในเพลงคู่ชีวิตทั้ง3เพลงนี้คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

ผลงานการขับร้องของคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติและคุณสมศักดิ์เทพานนท์ผ่านไปแล้วมาถึงคุณบุษยารังสีกับคุณยันยงในเพลงไม่รักไม่รู้ทาตรีและครูเอื้อประพันธ์จบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งบกลาง30ล้านบาทฟื้นฟูน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหลังมีข้อร้องเรียนใช้งบประมาณโดยมิชอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
7: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
8: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
9: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยนายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งบกลาง30ล้านบาทฟื้นฟูน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากรณีมีข้อร้องเรียนใช้งบประมาณส่วนกลางโดยมิชอบ
10: นายปกรณ์นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสำหรับดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองหลังวิกฤตน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและพื้นที่โดยรอบครั้งที่1/2569ว่าเหตุอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและพื้นที่โดยรอบเกิดขึ้นระหว่างวันที่19-21 พฤศจิกายน 2568โดยรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันที่25 พฤศจิกายน 2568มีผู้ประสบภัยกว่า 800,000 คนมีผู้ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากรวมถึงมีผู้เสียชีวิตรัฐบาลจึงได้เร่งให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณส่วนกลางโดยมิชอบนายกรัฐมนตรีจึงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมไปถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งบประมาณในหลายกรณีทางนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่2 ธันวาคม 2568อนุมัติงบกลางจำนวน30ล้านบาทตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอหลังจากนั้นได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังสถานที่กำจัดขยะและระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน
11: นายสุรินทร์ วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนซึ่งในพื้นที่จังหวัดน่านสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่2ลำปางตรวจติดตามสถานการณ์พบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลท่าวังผาเทศบาลเมืองน่านและระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบผสมผสานยังไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ได้ประสานหน่วยงานในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฝ้าระวังการจัดเก็บและกองพักขยะในพื้นที่น้ำท่วมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการป้องกันขยะถูกน้ำพัดพาสู่ชุมชนและแหล่งน้ำรวมทั้งปัญหาน้ำฉะขยะกลิ่นเหม็นและผลกระทบต่อสุขอนามัยพร้อมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อื่นอย่างต่อเนื่องหากประชาชนหรือหน่วยงานในพื้นที่พบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยระบบบำบัดน้ำเสียหรือพื้นที่โดยรอบได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแจ้งกรมควบคุมมลพิษโทร1650ติยาพันยางเทียนรายงาน
1: พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านเร่งสำรวจกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เพื่อเตรียมแผนดูแลและเยียวยาหลังน้ำลด
12: นางสาวพรณภาสัมรีราชพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านเปิดเผยว่าแม้ขณะนี้ในพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังมีกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยและผู้พิการต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เฝ้าระวังในอำเภอท่าวังผาได้แก่ตำบลยมตำบลจอมพระและตำบลท่าวังผาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านอยู่ระหว่างประสานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านตรวจสอบพื้นที่และนำข้อมูลจากระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์มาประกอบการวางแผนดูแลกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมพื้นที่ปลอดภัยรองรับประชาชนหากสถานการณ์กลับมารุนแรงอีกส่วนการเยียวยาจะดำเนินการตามระเบียบการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยพร้อมพิจารณาเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพื่อช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แก่กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่19สิงหาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงนะคะฟังเพลงสดุดีชาติไทยคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องนำนะคะประพันธ์โดยอินทุมาศซึ่งเป็นนามแฝงของพันโทหลวงรณสิทธิ์พิชัยอธิบดีกรมโฆษณาการคนที่8นะคะระหว่างเดือนพฤศจิกายน2490ถึงเดือนมีนาคม2493ค่ะ

ที่จบไปนั่นคือเพลงสดุดีชาติไทยผลงานของอินทุมาศหรือพันโทหลวงรณสิทธิ์พิชัยคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องนำต่อได้เพลงถิ่นไทยโดยคุณอัมพรชัดกุลค่ะจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะ

ลงที่จบไปนั้นคือถิ่นไทยผลงานของพลตรีโลหิตจิตวาทการในละครเรื่องมหาเทวีปี2481ค่ะฟังคุณชัยยศอมาตยกุลนะคะเป็นนักร้องแข่งขันในปีเดียวกันกับคุณบุญช่วยหิรัญจสุนทรและได้ที่2ต่อจากคุณบุญช่วยนะคะฟังเพลงรู้กันด้วยตาผลงานของคุณปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติและคุณมงคลอมาตยกุลเพลงดาวร่วงโดยคุณช่วงกุลตันและคุณมงคลอมาตยกุลเพลงที่3สู่แดนสุขาวดีผลงานของคุณชลอไตรตรองสอนและคุณมงคลอมาตยกุลค่ะ3เพลงนี้ขับร้องโดยคุณชัยยศอมาตยกุลนะคะ

ฟังคุณชยศอมาตยกุลไปจบไปแล้ว3เพลงช่วงนี้ฟังคุณปรีชาบุญยเกียรติค่ะเพลงแรกโลกนี้คือละครผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันเพลงนี้ก็ได้รับแผ่นเสียงทองคำด้วยนะคะเพลงที่2 อยู่เพื่อความดีสุนทรียานะเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินทร์2ศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งเพลงที่3หวานอย่างนี้ใครไม่รักปอชื่นประโยชน์แต่งทั้งหมดนี้ขับร้องโดยปรีชาบุญยเกียรติค่ะ

ผลงานการขับร้องของปรีชาบุญเกียรติฟังจบไปแล้ว3เพลงนะคะคราวนี้เป็นเสียงของคุณนฤทธิ์อารีบ้างค่ะชั่วนิดนิรันดรผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติคืนนี้เราฟังเพลงนี้จากการบันทึกครั้งแรกกับวงพันตรีศิลปะนะคะต่อด้วยสิ่งเดียวเท่านั้นบันทึกเสียงเมื่อปี2497คุณอุทิศธินกรณอยุธยาและอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งเพลงที่3บุญบันดาลคุณนฤทธิ์นารีบันทึกเสียงปี2498ครูปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่ง3เพลงค่ะเริ่มด้วยชั่วนิดนิรันดร์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระอาทิตย์เป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้พ้นจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอพระสูตรเรื่องเกี่ยวกับความอาฆาตว่าความอาฆาตนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรและมีวิธีการระงับได้อย่างไรเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตตรนิกายทั้งหมวด9และหมวด5โดยมีทั้งที่เป็นพุทธพจน์พระพุทธเจ้าตรัสไว้และมีส่วนที่ท่านพระสารีบุตรได้อธิบายขยายความโดยจุดที่ท่านผู้ฟังต้องฟังก็คือในการที่เราจะไม่ใส่ใจได้ยังไงว่าคนนี้เขามาทำร้ายเราให้เราไม่พอใจหรือทำคนที่เราไม่ชอบให้พอใจเราอย่าไปใส่ใจอย่าไปคิดจุดนั้นท่านพระสารีบุตรก็อธิบายไว้ด้วยอุปมาที่น่าสนใจเลยทีเดียวอยากให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอุปมาให้ท่วนทีนี่คือพูดให้คอยกำชับมองเห็นช่องที่เราจะถือเอาเก็บความรู้เอาโดยมีอุปมา5อย่างด้วยกันและยังมีพระสูตรเสริมเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการสำรวมระวังโดยการกำจัดอาสวะในพระสูตรที่ชื่อว่าสัพพาสะสังวรสูตรชื่อมันอาจจะมีหลายการแปลท่านผู้ฟังอาจจะตรงกันบ้างต่างกันบ้างลองฟังดูที่นำเรื่องเกี่ยวกับอาสวะมาให้ฟังนั้นก็เพราะว่าความอาฆาตก็เป็นอาสวะอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังเราจะกำจัดอาสวะได้ด้วยวิธีการใดบ้างมี6วิธีเป็นพระสูตรที่มาในมัชฌิมนิกายขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยเหตุให้เกิดความอาฆาตอาฆาตวัตถุสูตรอังคุตตรนิกายเล่มที่23ข้อที่29ภิกษุทั้งหลายอาฆาตวัตถุคือเหตุผูกอาฆาต9ประการนี้มีอยู่9ประการอย่างไรบ้างคือบุคคลย่อมผูกอาฆาตว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราผู้นี้กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราผู้นี้จะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราบุคคลย่อมผูกอาฆาตด้วยเหตุว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราผู้นี้กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราผู้นี้จะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราบุคคลย่อมผูกอาฆาตด้วยว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเราผู้นี้กำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเราผู้นี้จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์
แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเราปีสุตไหนอาฆาตวัตถุเหตุผูกอาฆาต9ประการเหล่านี้แลประสูตรว่าด้วยอุบายกำจัดอาฆาตสูตรที่30อาฆาตปฏิวินิยสูตรภิกษุทั้งหลายอุบายเป็นเครื่องกำจัดอาฆาต9ประการนี้มีอยู่อุบายเครื่องกำจัดอาฆาต9ประการเป็นอย่างไรบุคคลย่อมกำจัดอาฆาตว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราการทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรานั้นจะหาได้ในผู้นี้แต่ที่ไหนผู้นี้กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราผู้นี้จะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราการทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรานั้นจะหาได้ในผู้นี้แต่ที่ไหนบุคคลย่อมกำจัดอาฆาตโดยคิดว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราผู้นี้กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราผู้นี้จะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราก็การทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเรานั้นจะหาได้ในผู้นี้แต่ที่ไหนบุคคลย่อมกำจัดอาฆาตโดยคิดว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเราผู้นี้กำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ผู้นี้จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเราก็การทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเรานั้นจะหาได้ในผู้นี้แต่ที่ไหนภิกษุทั้งหลายอุบายเป็นเครื่องกำจัดอาฆาต9ประการเหล่านี้แลประสูตรว่าด้วยอุบายกำจัดอาฆาตสูตรที่หนึ่งปัทมะอาฆาตปฏิวินิยสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตเล่มที่22ข้อที่161ภิกษุทั้งหลายอุบายกำจัดอาฆาต5ประการนี้เป็นเครื่องกำจัดอาฆาตที่เกิดขึ้นแก่ภิกษุได้อย่างสิ้นเชิงอุบายกำจัดอาฆาต5ประการอะไรบ้างคือ1ภิกษุพึงเจริญเมตตาในบุคคลผู้ที่ตนเกิดอาฆาตภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ข้อที่2ภิกษุพึงเจริญกรุณาในบุคคลผู้ที่ตนเกิดอาฆาตภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นได้อย่างนี้ข้อที่3ภิกษุพึงเจริญอุเบกขาในบุคคลผู้ที่ตนเกิดอาฆาตภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ข้อที่4ภิกษุไม่พึงระลึกถึงไม่พึงมนสิการถึงบุคคลที่ตนเกิดอาฆาตภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ข้อที่5ภิกษุพึงนึก
ถึงความเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนให้มั่นในบุคคลผู้ที่ตนเกิดอาฆาตนั้นดังนี้ว่าท่านผู้นี้เป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมใดไว้จะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามย่อมเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายอุบายกำจัดอาฆาต5ประการนี้แลเป็นเรื่องกำจัดอาฆาตที่เกิดขึ้นแก่ภิกษุได้อย่างสิ้นเชิงประสูตรที่2ว่าด้วยอุบายเรื่องกำจัดอาฆาตสูตรที่2ทุติยอาฆาตปฏิวินิยสูตรข้อที่162นาทีนั้นแลเป็นพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำของท่านพระสารีบุตรแล้วท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายอุบายเรื่องกำจัดอาฆาต5ประการนี้เป็นเครื่องกำจัดอาฆาตที่เกิดขึ้นแก่ภิกษุได้อย่างสิ้นเชิงอุบายเครื่องกำจัดอาฆาต5ประการอะไรบ้างข้อที่1ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ข้อที่2ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ข้อที่3ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์แต่ได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรข้อที่4ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์และไม่ได้ช่องแห่งใจไม่ได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรและข้อที่5ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายความประพฤติทางวาจาที่บริสุทธิ์และได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรก็ในบรรดาบุคคล5จำพวกนั้นภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ได้อย่างไรคือบุคคลใดมีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ความประพฤติทางกายที่ไม่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุไม่พึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นส่วนความประพฤติทางวาจาที่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุก็พึงใส่ใจแต่ส่วนนั้นในเวลานั้นเปรียบเหมือนภิกษุผู้ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดพบผ้าเก่าที่ถนนเหยียบให้มั่นด้วยเท้าซ้ายเคลียออกดูด้วยเท้าขวาส่วนใดยังใช้ได้ก็เลือกถือเอาส่วนนั้นแล้วจากไปภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ก็ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ได้อย่างไรคือบุคคลใดมีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์
แต่มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ความประพฤติทางวาจาที่ไม่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุไม่พึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นส่วนความประพฤติทางกายที่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุก็พึงใส่ใจแต่ส่วนนั้นในเวลานั้นเปรียบเหมือนสระน้ำที่ถูกสาหร่ายและแหนกลุ่มไว้คนเดินทางมาถูกความร้อนกระทบร้อนอบอ้าวเหนื่อยอ่อนกระหายน้ำเขาจึงลงสระน้ำนั้นแวกสาหร่ายและแหนด้วยมือทั้งสองแล้วกอบน้ำขึ้นดื่มแล้วจึงจากไปภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ก็ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาก็ไม่บริสุทธิ์แต่ได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรได้อย่างไรคือบุคคลใดมีความประพฤติทางกายมีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์แต่ได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรความประพฤติทางกายที่ไม่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุไม่พึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นแม้ความประพฤติทางวาจาที่ไม่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุก็ไม่พึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นแต่การได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรของเขาส่วนใดภิกษุพึงใส่ใจแต่ส่วนนั้นในเวลานั้นเปรียบเหมือนน้ำเล็กน้อยในรอยเท้าโคคนเดินทางมาถูกความร้อนกระทบร้อนอบอ้าวเหนื่อยอ่อนกระหายน้ำเขาเกิดความคิดอย่างนี้ว่าน้ำเล็กน้อยมีอยู่ในรอยเท้าโคนี้ถ้าเราจะกอบขึ้นดื่มก็จะทำน้ำนั้นให้ไหวบ้างให้ขุ่นบ้างให้ไม่ควรดื่มบ้างทางที่ดีเราควรจะคุกเข่าก้มลงดื่มอย่างโคแล้วจึงค่อยไปเถิดดังนี้เขาจึงคุกเข่าก้มลงดื่มอย่างโคแล้วก็จากไปภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ก็ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์และไม่ได้ช่องแห่งใจไม่ได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรได้อย่างไรคือบุคคลใดมีความประพฤติทางกายมีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์และไม่ได้ช่องแห่งใจไม่ได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรภิกษุพึงเข้าไปตั้งความกรุณาความเอ็นดูความอนุเคราะห์ในบุคคลแม้เช่นนี้ว่าโอ้ท่านผู้นี้พึงละกายทุจริตแล้วเจริญกายสุจริตพึงละวจีทุจริตแล้วเจริญวจีสุจริตพึงละมโนทุจริตแล้วเจริญมโนสุจริตเถิดข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะท่านผู้นี้หลังจากตายแล้วอย่าไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตหรือนรกเลยดังนี้เปรียบเหมือนคนเจ็บไข้มีทุกข์เป็นไข้หนักเดินทางไกลแม้ทางข้างหน้าเขาก็มีหมู่บ้านแต่อยู่ห่างไกลแม้ทางข้างหลังเขาก็มีหมู่บ้านแต่อยู่ห่างไกลเขาไม่ได้อาหารที่เป็นสัปปายะไม่ได้ยาที่ตรงกับโรคคนพยาบาลที่เหมาะสมผู้ที่จะพานำทางไปสู่หมู่บ้านก็ไม่มีคนบางคนที่เดินทางไกลผ่านมาเพิ่งเห็นเขา
จึงเข้าไปตั้งความกรุณาความเอ็นดูความอนุเคราะห์ในเขาผู้นั้นอย่างนี้ว่าโอ้ท่านผู้นี้ควรจะได้อาหารที่เป็นสัปปายะควรจะได้ยาที่ตรงกับโรคและควรจะได้คนพยาบาลที่เหมาะสมและน่าจะได้ผู้นำทางไปสู่หมู่บ้านข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าท่านผู้นี้ยาถึงความพินาศเสียหายณที่นี้เลยดังนี้ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นได้อย่างนี้ก็ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์และได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการนันควรได้อย่างไรคือบุคคลใดมีความประพฤติทางกายความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ได้ช่องแห่งใจและได้ความเลื่อมใสทางใจตามการนันควรแม้ความประพฤติทางกายที่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุพึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นแม้ความประพฤติทางวาจาที่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุพึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นแม้การได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรของเขาส่วนใดภิกษุก็พึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นเปรียบเหมือนสระน้ำที่ใสจืดสนิทเย็นสะอาดมีท่าเทียบน่ารื่นรมดาดาดไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์คนเดินทางมาถูกความร้อนกระทบร้อนอบอ้าวเหนื่อยอ่อนกระหายน้ำเขาพึงลงสระน้ำนั้นอาบบ้างดื่มบ้างแล้วขึ้นมานั่งบ้างนอนบ้างที่ร่มไม้ใกล้สระน้ำนั้นภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ผู้มีอายุทั้งหลายเพราะอาศัยบุคคลที่น่าเลื่อมใสจิตจึงเลื่อมใสอุบายกำจัดอาฆาต5ประการนี้แลเป็นเครื่องกำจัดอาฆาตที่เกิดขึ้นแก่ภิกษุได้อย่างสิ้นเชิงทุติยะอาฆาตปฏิเมนียสูตรจบบางส่วนของสุภสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่13ข้อที่728ว่าด้วยบริขารของจิตเพื่อความไม่เบียดเบียนมานพธรรมะ5ประการต่อไปนี้ที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลเรากล่าวว่าเป็นบริขารของจิตเพื่ออบรมไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนมนบภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้พูดจริงเธอรู้สึกว่าเราเป็นผู้พูดจริงย่อมได้ความรู้อัตตะย่อมได้ความรู้ธรรมะย่อมได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมความปราโมทอันประกอบด้วยกุศลนี้เรากล่าวว่าเป็นบริขารของจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนมานพภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความเพียรประพฤติพรหมจรรย์มากด้วยการสาธยายมากด้วยการบริจาคแต่รู้สึกว่าเราเป็นผู้มีความเพียรเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์มากด้วยการสาธยายมากด้วยการบริจาคย่อมได้ความรู้อัตถะย่อมได้ความรู้ธรรมะย่อมได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมความปราโมทย์อันประกอบด้วยกุศลนี้เรากล่าวว่าเป็นบริขารของจิตเพื่ออบรมจิต
ไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนมโนบธรรมะห้าประการนี้แหละที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลนี้เรากล่าวว่าเป็นบริการของจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสุภมานพโตทยบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระกรมผู้เจริญข้าพเจ้าได้สนับมาว่าท่านพระกรมทรงรู้จักหนทางเพื่อความเป็นสหายของพรหมพระสูตรว่าด้วยอุบายกำจัดอาสวะทั้งปวงสัพพาสวะสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่12ข้อที่14มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายด้วยคำว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงเหตุแห่งการปิดกั้นอาสวะแก่พวกเธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะของภิกษุผู้รู้ผู้เห็นเราไม่กล่าวความสิ้นอาสวะของภิกษุผู้ไม่รู้ไม่เห็นก็เรากล่าวความสิ้นอาสวะของภิกษุผู้รู้ผู้เห็นอะไรคือผู้รู้ผู้เห็นโยนิโสมนสิการและอโยนิโสมนสิการเมื่อภิกษุมนสิการโดยไม่แยบกายอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและอาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญแต่เมื่อภิกษุมนสิการโดยแยบกายอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและอาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปภิกษุทั้งหลายก็อาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการเห็นคือทัศนะก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการสังวรคือการสำรวมก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการใช้สอยก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการอดกลั้นก็มีและอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการงดเว้นก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการบรรเทาก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการเจริญก็มีหัวข้ออาสวะที่ต้องละด้วยการเห็นคือทัศนะภิกษุทั้งหลายก็อาสวะที่ต้องละด้วยการเห็นคือทัศนะเป็นอย่างไรคือปุถุชนในโลกนี้ผู้ยังไม่ได้สดับไม่ได้พบพระอริยเจ้าไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยเจ้าไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมะของพระอริยเจ้าไม่ได้พบเห็นสัตบุรุษทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมะของสัตบุรุษไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมะของสัตบุรุษไม่รู้ทั่วถึงธรรมะที่ควรมนสิการไม่รู้ทั่วถึงธรรมะที่ไม่ควรมนสิการเขาเมื่อไม่รู้ทั่วถึงธรรมะที่ควรมนสิการไม่รู้ทั่วถึงธรรมะที่ไม่ควรมนสิการก็ย่อมมนสิการซึ่งธรรมะที่ไม่ควรมนสิการไม่มนสิการถึงธรรมะที่ควรมนสิการภิกษุทั้งหลายก็ธรรมะที่ไม่ควรมนสิการซึ่งปุถุชนมนสิการเป็นอย่างไร
คือเมื่อปุถุชนมนสิการถึงธรรมะเหล่าใดอาสวะคือกามที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วย่อมเจริญอาสวะคือภพอันใดที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วก็ย่อมเจริญอาสวะคืออวิชชาอันใดที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเจริญเหล่านี้คือธรรมะที่ไม่ควรมนสิการซึ่งปุถุชนกลับไปมนสิการก็ธรรมะที่ควรมนสิการซึ่งปุถุชนไม่ได้มนสิการเป็นอย่างไรคือเมื่อปุถุชนมนสิการถึงธรรมะเหล่าใดอาสวะคือกามที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วก็ย่อมเสื่อมไปอาสวะคือภพที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเสื่อมไปและอวิชชาสวะที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นและที่เกิดแล้วก็เสื่อมไปแล้วนี้คือธรรมะที่ควรมนสิการซึ่งปุถุชนไม่ได้มนสิการก็เพราะปุถุชนนั้นมนสิการถึงธรรมะที่ไม่ควรมนสิการไม่มนสิการถึงธรรมะที่ควรมนสิการอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้นอาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเจริญปุถุชนนั้นมนสิการโดยไม่แยบคายอย่างนี้ว่าในอดีตการยาวนานเราได้มีแล้วหรือไม่ได้มีแล้วหนอเราได้เป็นอะไรมาหนอเราได้เป็นอะไรแล้วจึงมาเป็นอะไรอีกหนอในอนาคตการยาวนานเราจะมีหรือจะไม่มีหนอเราจะเป็นอะไรหนอเราจะเป็นอย่างไรหนอเราจะเป็นอะไรแล้วไปเป็นอะไรอีกหนอหรือว่าบัดนี้มีความสงสัยภายในตนปรารภปัจจุบันการอย่างนี้ว่าเรามีอยู่หรือไม่มีเราเป็นอะไรหนอเราเป็นอย่างไรหนอสัตว์นี้มาจากไหนหนอและเขาจากไปไหนกันหนอก็เมื่อปุถุชนนั้นมนสิการโดยไม่แยบคายอย่างนี้ทิฏฐิคือความเห็นผิดอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดา6อย่างเหล่านี้จึงได้เกิดขึ้นดังนี้คือ 1. ทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่าอัตตาของเรามีอยู่ 2. ทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่าอัตตาของเราไม่มี 3. ทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่าเรารู้จักอัตตาได้ด้วยอัตตา 4. ทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่าเรารู้จักสิ่งที่ไม่ใช่อัตตาได้ด้วยอัตตา 5. ทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่าเรารู้จักอัตตาได้ด้วยสิ่งที่ไม่ใช่อัตตาและอีกอย่างหนึ่งข้อที่6ทิฏฐิเกิดมีแก่ผู้นั้นอย่างนี้ว่าอัตตาของเรานี้ใดเป็นผู้กล่าวเป็นผู้รู้สวยผลแห่งกรรมดีและกรรมชั่วในอารมณ์นั้นๆอัตตาของเรานี้นั้นเป็นสภาวะที่เที่ยงยั่งยืนมั่นคงไม่แปรผันไปเป็นธรรมดาจะดำรงอยู่ด้วยสิ่งที่แน่นอนภิกษุทั้งหลายข้อนี้เราเรียกว่าทิฏฐิคือมิจฉาทิฏฐิเป็นป่าทึบคือทิฏฐิทางกันดารคือทิฏฐิเสี้ยนน้ำคือทิฏฐิความเดือดร้อนคือทิฏฐิกิเลสเครื่องผูกพันคือทิฏฐิภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าปุถุชนผู้ประกอบด้วยทิฏฐิสังโยชน์คือเครื่องผูกพันคือทิฏฐิก็เป็นผู้ยังไม่ได้สดับย่อมไม่พ้นจากความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายคือย่อมไม่พ้นจากทุกข์
ภิกษุทั้งหลายก็อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วได้พบเห็นพระอริยทั้งหลายฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าได้รับคำแนะนำดีแล้วในธรรมะของพระอริยเจ้าได้พบสัตบุรุษทั้งหลายฉลาดในธรรมะของสัตบุรุษได้รับคำแนะนำดีแล้วในธรรมะของสัตบุรุษย่อมรู้ทั่วถึงธรรมะที่ควรมนสิการรู้ทั่วถึงธรรมะที่ไม่ควรมนสิการอริยสาวกนั้นเมื่อรู้ทั่วถึงธรรมะที่ควรมนสิการรู้ทั่วถึงธรรมะที่ไม่ควรมนสิการก็ไม่มนสิการถึงธรรมะที่ไม่ควรมนสิการแต่มามนสิการถึงธรรมะที่ควรมนสิการภิกษุทั้งหลายก็ธรรมะที่ไม่ควรมนสิการซึ่งอริยสาวกไม่มนสิการเป็นอย่างไรคือเมื่ออริยสาวกนั้นมนสิการซึ่งธรรมะเหล่าใดอาสวะคือการที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญอาสวะคือภพอันใดที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเจริญและอาสวะคืออวิชชาอันใดที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเจริญเหล่านี้คือธรรมะที่ไม่ควรมนสิการซึ่งอริยสาวกไม่มนสิการก็ธรรมะที่ควรมนสิการซึ่งอริยสาวกมนสิการเป็นอย่างไรคือเมื่ออริยสาวกนั้นมนสิการถึงธรรมะเหล่าใดอาสวะคือกามอันใดที่ยังไม่เกิดก็ย่อมไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเสื่อมไปอาสวะคือภพอันใดที่ยังไม่เกิดก็ย่อมไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเสื่อมไปและอวิชชาสวะอันใดที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเสื่อมไปเหล่านี้คือธรรมะที่ควรมนสิการซึ่งอริยสาวกมนสิการก็เพราะอริยสาวกนั้นไม่มนสิการถึงธรรมะที่ไม่ควรมนสิการแต่มนสิการถึงธรรมะที่ควรมนสิการอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็ย่อมไม่เกิดขึ้นอาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเสื่อมไปอริยสาวกนั้นมนสิการโดยแยบคายว่านี้คือทุกข์คือสภาวะที่ทนได้ยากนี้คือเหตุให้เกิดทุกข์นี้คือความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เมื่ออริยสาวกนั้นมนสิการโดยแยบคายอย่างนี้สังโยชน์คือเรื่องรอยรัดสามอย่างได้แก่สักกายทิฏฐิคือความเห็นว่าเป็นตัวตนของตนวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงลังเลสงสัยและสีลัพพตปรมาสคือความถือมั่นในศีลและวัดย่อมสิ้นไปภิกษุทั้งหลายนี้แหละเรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการเห็นคือทัศนะหัวข้ออาสวะที่ต้องละด้วยการสังวรภิกษุทั้งหลายอาสวะที่ต้องละด้วยการสังวรเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในอินทรีย์คือตาอยู่ซึ่งเมื่อเธอถ้าไม่สำรวมอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นแต่เมื่อเธอสำรวมอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ก็ภิกษุพึงพิจารณาโดยแยบคายและเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในอินทรีย์คือหูอินทรีย์คือจมูกอินทรีย์คือลิ้นอินทรีย์คือกายและอินทรีย์คือใจอยู่ซึ่งเมื่อถ้าเธอไม่สำรวมอยู่
อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อเธอสำรวมอินทรีย์คือใจนั้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้นี่แหละเราเรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการสังวรหัวข้ออาสวะที่ต้องละด้วยการใช้สอยภิกษุทั้งหลายก็อาสวะที่ต้องละด้วยการใช้สอยเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วใช้สอยจีวรเพียงเพื่อป้องกันความหนาวความร้อนเลือบยุงลมแดดและสัมผัสแห่งสัตว์เลื้อยคลานเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะที่ก่อให้เกิดความละอายภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบิณฑบาตไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อความมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งแต่เพียงเพื่อให้กายนี้ดำรงอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตอินทรีย์เป็นไปเพื่อบำบัดความหิวเพื่ออนุกราบพรหมจรรย์โดยคิดเห็นว่าโดยอุบายนี้เราจะกำจัดเวทนาเก่าเสียได้และจะไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความดำรงอยู่แห่งชีวิตความไม่มีโทษและการอยู่โดยผาสุกจะมีแก่เราแล้วจึงบริโภคอาหารภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วใช้สอยเสนาสนะเพียงเพื่อป้องกันความหนาวความร้อนเลือบยุงลมแดดและสัมผัสแห่งสัตว์เลื้อยคลานเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายที่เกิดจากฤดูและเพื่อความยินดีในการหลีกเร้นก็ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วใช้สอยขี้ละนะปัจจัยเภสัชบริขารเพียงเพื่อบรรเทาเวทนาที่เกิดจากอาพาธต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วและเพื่อไม่มีความเบียดเบียนเป็นที่สุดซึ่งเมื่อเธอไม่ใช้สอยอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นแต่เมื่อเธอใช้สอยอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แหละเรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการใช้สอยหัวข้ออาสวะที่ต้องละด้วยการอดกลั้นภิกษุทั้งหลายก็อาสวะที่ต้องละด้วยการอดกลั้นเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้อดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายอดทนต่อเหลือบยุงลมแดดและสัมผัสแห่งสัตว์เลื้อยคลานเป็นผู้อดกลั้นต่อถ้อยคำอันหยาบคายร้ายกาจต่อคำส่อเสียดเป็นผู้อดกลั้นต่อเวทนาทั้งหลายอันมีในร่างกายเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บแสบเป็นร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจที่จะพรากชีวิตไปได้ซึ่งถ้าเมื่อเธอไม่อดกลั้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อเธออดกลั้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แหละเราเรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการอดกลั้นตอน

บ่อโสโครกและพิจารณาโดยแยบคายแล้วเว้นสถานที่ที่ไม่ควรนั่งสถานที่ที่ไม่ควรไปและมิชั่วที่เพื่อนปรมาจารีทั้งหลายลงความเห็นว่าเป็นฐานะที่เป็นบาปเสียซึ่งเมื่อเธอถ้าไม่เว้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อเธอเว้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แหละเรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการงดเว้นหัวข้ออาสวะที่ต้องละด้วยการบรรเทาภิกษุทั้งหลายก็อาสวะที่ต้องละด้วยการบรรเทาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วไม่รับความคิดในทางกามคือกามวิตกที่เกิดขึ้นละบรรเทาทำให้สิ้นสุดและทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปพิจารณาโดยแยบคายแล้วไม่รับความคิดในทางพยาบาทคือพยาบาทวิตกไม่รับความคิดในทางเบียดเบียนคือวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นไม่รับบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกละบรรเทาทำให้สิ้นสุดและทำให้ถึงความบังเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปซึ่งเมื่อถ้าเธอไม่บรรเทาอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อเธอบรรเทาอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แหละเรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการบรรเทาหัวข้ออาสวะที่ต้องละด้วยการเจริญภิกษุทั้งหลายก็อาสวะที่ต้องละด้วยการเจริญเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเจริญสติสัมโพชฌงค์ที่อาศัยวิเวกคือความสงัดอาศัยวิราคะคือความคลายกำหนัดอาศัยนิโรธคือความดับอันน้อมไปเพื่อการสละคืนโดยพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค์เจริญวิริยสัมโพชฌงค์เจริญปีติสัมโพชฌงค์เจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เจริญสมาธิสัมโพชฌงค์เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่แต่ละอย่างอาศัยความวิเวกคือความสงัดอาศัยวิราคะคือความคลายกำหนัดอาศัยนิโรธคือความดับและน้อมไปเพื่อการสละคืนซึ่งถ้าเธอเมื่อไม่เจริญอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อเธอเจริญอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แล้วเรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการเจริญภิกษุทั้งหลายอาสวะเหล่าใดที่ภิกษุต้องละด้วยการเห็นคือทัศนะอาสวะเหล่านั้นเป็นอาสวะที่ภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยทัศนะอาสวะเหล่าใดที่ภิกษุใดต้องละด้วยการสังวรอาสวะเหล่านั้นเป็นอาสวะที่ภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยการสังวรอาสวะเหล่าใดที่ภิกษุใดต้องละด้วยการใช้สอยอาสวะเหล่านั้นก็เป็นอันเธอนั้นละได้แล้วด้วยการใช้สอยอาสวะเหล่าใดที่เธอต้องละได้ด้วยการอดกลั้นอาสวะเหล่านั้นก็เป็นอันเธอนั้นละได้แล้วด้วยการอดกลั้นอาสวะเหล่าใดที่ภิกษุใดต้องละด้วยการเว้นอาสวะเหล่านั้นก็เป็นอาสวะที่ภิกษุนั้นละ

ได้แล้วด้วยการเว้นอาสวะเหล่าใดที่ภิกษุใดต้องละด้วยการบรรเทาอาสวะเหล่านั้นก็เป็นอาสวะที่เธอนั้นละได้แล้วด้วยการบรรเทาอาสวะเหล่าใดที่เธอต้องละด้วยการเจริญอาสวะเหล่านั้นก็เป็นอาสวะที่ภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยการเจริญภิกษุทั้งหลายเธอผู้นี้เราเรียกว่าเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรอาสวะทั้งปวงอยู่ตัดตัณหาได้แล้วคลายสังโยชน์คือเครื่องราระได้แล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วเพราะละมานะได้โดยชอบเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างมีใจชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แหละสัพพาสวรสูตรจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือพระสูตรเรื่องเกี่ยวกับความอาฆาตและวิธีกำจัดความอาฆาตซึ่งความอาฆาตความคิดปองร้ายเหล่านี้มาจากอาสวะก็จึงนำเรื่องเกี่ยวกับการกำจัดอาสวะในสภาสวรสังวรสูตรมาให้ฟังประกอบกันด้วยสิ่งที่น่าสนใจในพระสูตรเหล่านี้ก็คืออุปมาที่ท่านพระสารีบุตรได้ชี้แจงขยายความเอาไว้เปรียบด้วยกับการที่คนร้อนอบอ้าวไปเจอสระบุกรณีแห่งหนึ่งแต่มันมีจอกแหนขึ้นปกคลุมหมดเลยแหมจะฉันไม่อยากกินเลยมีจอกแหนเอาคุณร้อนอบอ้าวคุณจะไปมีปัญหาอะไรก็แค่แหวกจอกแหนอะไรที่มันปกปิดอยู่ออกแล้วเราก็ดื่มน้ำก็แค่นั้นเองไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมหรือถ้าเราไปเจอน้ำที่อยู่ในรอยเท้าโคโอ้ยถ้าจะกวักขึ้นมากินมันก็จะขุ่นก็ต้องเอาปากลงไปจ่อกินเหมือนโคกินน้ำจะไปมีปัญหาอะไรว่าจะมารังเกียจว่าน้ำนี้มันโอ้ยอยู่ที่พื้นเอาก็มันใสอยู่มันกินได้ฝนมันตกมามีแห้งเหลืออยู่แค่นี้เพื่อระงับความกระหายความร้อนก็ไม่มีปัญหาอะไรก็กินไปเป็นต้นวิธีการพิจารณาแบบนี้ต้องฟังจะทำให้เราสามารถที่จะใส่ใจเฉพาะเรื่องที่เป็นกุศลได้ไม่ใส่ใจเรื่องที่เป็นอกุศลได้พอใส่ใจเรื่องดีๆจิตเราก็ดีทีนี้มันยังไม่ได้แก้ปัญหาความไม่ดีนะของคนนั้นๆนะคนนั้นก็มีส่วนดีอยู่ตรงนี้มีส่วนไม่ดีอยู่ตรงนั้นเอาเราใส่ใจเฉพาะส่วนดีอันนี้คือวิธีการระงับความอาฆาตในจิตของเรายังไม่ใช่วิธีการระงับความเป็นอกุศลในตัวของเขานั่นก็จะต้องมีวิธีสอนวิธีบอกในคราวต่อไปก็จะนำพระสูตรเรื่องราวนี้มาประกอบให้ฟังอีกครั้งหนึ่งช่วงของคลังพระสูตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัสในรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางระบบพอดแคสต์ YouTube Channel หรือ Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ปัญญา .orgPANYA.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงคมนาคมสั่งกรมอากาศยานเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเตรียมแผนฉุกเฉินและให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
1: กระทรวงคมนาคมสั่งกรมอากาศยานเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเตรียมแผนฉุกเฉินและให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลด
7: นายพัชรพงศ์พัชรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมข้าอากาศยานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงโดยกำชับให้ท่าอากาศยานน่านนครและสนามบินใกล้เคียงปฏิบัติตามแผนบรรเทาสาธารณภัยอย่างเคร่งครัดตรวจวัดระดับน้ำอย่างสม่ำเสมอล้างทำความสะอาดรางระบายน้ำเพื่อป้องกันการอุดตันและจัดเตรียมระบบไฟฟ้าสำรองให้พร้อมใช้งานทันทีหากเกิดไฟฟ้าดับนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้เตรียมแผนอำนวยความสะดวกแก่เที่ยวบินกู้ภัยทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะขนส่งความช่วยเหลือเข้าสู่พื้นที่รวมถึงวางแผนลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนหลังระดับน้ำลดลงนพสรแก้วค่ะมีรายงาน
1: กรมการค้าภายในเร่งระดมสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ
8: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือโดยอำเภอปัวจังหวัดน่านได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันนางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์และกรมการค้าภายในเร่งจัดเตรียมสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนกรมการค้าภายในได้ประสานผู้ผลิตผู้ประกอบการและภาคเอกชนขอรับการสนับสนุนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเพื่อนำไปรวบรวมและเร่งจัดส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยพร้อมประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือสำรวจความต้องการและบริหารจัดการกระจายสินค้าให้ถึงประชาชนอย่างทั่วถึงสำหรับผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการที่สนใจร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้สินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าจำเป็นสามารถติดต่อกรมการค้าภายในกองจัดระบบราคาและปริมาณสินค้าโทร02-507-5689เพื่อร่วมส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนในพื้นที่ประสบภัยริมปราศภาภาครายงาน
1: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกมาตรการเร่งด่วนเยียวยาลูกค้าและผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านและภาคเหนือตอนบนครอบคลุมตั้งแต่พักชำระหนี้ลดอัตราดอกเบี้ยและจ่ายสินใหม่เร่งด่วนสำหรับผู้ทำประกันอัคคีภัย
9: นายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอส.เปิดเผยว่าทอส.ได้จัดทำมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยปี2569จำนวน7มาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าและประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านและภาคเหนือตอนบนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากโดยความช่วยเหลือครอบคลุมตั้งแต่การพักชำระหนี้นาน 3-6 เดือนพร้อมลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ0ต่อปีสำหรับลูกค้าเดิมที่หลักประกันเสียหายการให้สินเชื่อกู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซมหรือสร้างใหม่วงเงินสูงสุด2ล้านบาทโดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ0ใน3เดือนแรกพร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องการประนอมหนี้สำหรับลูกค้ากลุ่มหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL ด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0ในช่วง6เดือนแรกไปจนถึงกรณีลูกค้าทุพพลภาพหรือเสียชีวิตปรับเป็นผ่อนชำระดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ตลอดอายุสัญญาการปลดหนี้ค่าอาคารกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังจนซ่อมแซมไม่ได้และการพิจารณาจ่ายค่าสินใหม่เร่งด่วนตามความเสียหายจริงสำหรับผู้ที่ทำประกันอัคคีภัยทางนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นความประสงค์เข้าร่วมมาตรการได้ที่ทอสอทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GH Bank Call Center โทรศัพท์02-645-9000ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

เติบข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะกับข่าวยามเช้าวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569วันนี้ขึ้น7ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้ชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับทีมงานค่ะพี่ก๊อตอุเทนพลพันธ์ใจช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะทีมนิวมีเดียค่ะน้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระค่ะ
1: ค่ะเช้านี้นะคะเรื่องราวต่างๆต้องเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะที่จังหวัดน่านสำหรับในช่วงเมื่อวานนี้แล้วก็เมื่อคืนนี้ซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งทุกหน่วยงานค่ะเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดน่านนะคะซึ่งก็มีหลายภาคส่วนค่ะร่วมไม้ร่วมมือกันที่ไปช่วยพี่น้องประชาชน
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: ใช่แล้วขณะที่รัฐบาลเองก็ผนึกกำลังรับมือน้ำท่วมน่านนะคะสั่งเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงปภ.เองก็จัดโซนเร่งอพยพประชาชนแล้วก็กลุ่มเปราะบางพร้อมดูแลด้านการแพทย์ด้วยนะคะขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีถึงท่านจะอยู่ต่างประเทศนะคะท่านก็สั่งการแล้วก็มอบหมายให้ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะท่านรองนายกยศชนันนะคะพร้อมกับหลายๆท่านนะคะท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐท่านสุริยะนะคะรวมไปถึงท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมไปถึงพื้นที่ด้วยท่านผู้ว่าน่านนะคะกรมประชาสัมพันธ์เองค่ะนางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็สั่งการให้หน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่แล้วก็สื่อของกรมทุกสังกัดเลยนะคะติดตามสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเมื่อคืนท่านผอ.วนิดาโคชเสนีผอ.วิรลักษณ์รุ่งสมัยพร้อมกับผอ.อานนท์คือทุกท่านเลยนะ
1: ค่ะ
0: นะคะเมื่อคืนก็เรียกว่าสแตนบายทั้งผู้ประกาศแล้วก็ทีมงานช่างเทคนิคนะคะเพื่อที่จะเกาะติด NBT ด้วยนะคะรวมไปถึงมีประกาศที่จะต่อเนื่องให้กับพี่น้องประชาชนในการให้ข้อมูลข่าวสารเพราะว่าที่น่านหนักมากๆเลยตั้งแต่เมื่อวานน
1: ี้
0: นะคะทางจังหวัดก็ไม่ได้พักเลยนะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านท่านเขตเหมือนใจท่านก็บัญชาการร่วมกับพื้นที่นะคะเกาะติดสถานการณ์ตั้งแต่ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชาวบ้านเองก็มีการติดตามสถานการณ์กันตลอดน้ำแบบมาหนักมาก
1: ใช่ค่ะก็เมื่อคืนนี้ก็มีทางด้านของปภ.ทางด้านของเทศบาลเนี่ยเขาก็เรียกว่าเปิดสัญญาณไฟเลนนะแล้วก็มีการประกาศกันทั้งคืนใช่ค่ะเพื่อที่ให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมความพร้อมด้านของการอพยพก็คือเมื่อวานนี้ที่อำเภอปัวเนี่ยช่วงบ่ายๆนะ13 นาฬิกาก็มีข่าวออกมาว่าก็น้ำเนี่ยเริ่มลดลงนะแล้วก็เมื่อคืนนี้ที่อำเภอเวียงสาต้องบอกว่าโอ้หนักมากนะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ท่าวังผาด้วยนะคะ
1: เดี๋ยว
0: ไม่ใช่เวียงสานะคะท่าวังผานะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยคือจากเส้นทางของน้ำเนี่ยเริ่มที่อำเภอปัวก่อนนะคะซึ่งก็ไล่มาท่าวังผาแล้วก็เมื่อคืนตลอดคืนที่อำเภอเมืองน่านนะคะก็มีการติดตามกันตลอดทั้งคืนด้วยเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันนะว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างแล้วก็ท่านผู้ว่าก่อนหน้านี้ก็ออกประกาศเตือนพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังแล้วก็เตรียมขนของขึ้นที่สูงให้เตรียมสิ่งของต่างๆพร้อมที่จะอพยพนะคะรวมไปถึงสถานการณ์ในพื้นที่ที่ชาวบ้านเองก็ติดตามสถานการณ์คือมีบางส่วนที่ชาวบ้านเนี่ยเตรียมพร้อมกันดีมากนะคะแต่จะมีบางส่วนเท่านั้นอย่างรถยนต์ดูในข่าวเนี่ยมีรถยนต์คือชาวบ้านก็บอกอย่าไปรถปิกอัพน้ำมันเชี่ยวมากนะคะไม่ฟังชาวบ้านก็บอกว่าโอ้โหแบบยังดื้อยังไปสุดท้ายคือรถเนี่ยหมุนเลยนะคะดังนั้น ในส่วนของเจ้าหน้าที่เองเทศบาลเนี่ยต้องชื่นชมจริงๆประกาศหลายรอบมากเพื่อให้ประชาชนได้ติดตามสถานการณ์แล้วก็รับมือนะคะน้ำเนี่ยมาเร็วมาแรงมากเราก็เกาะติดกันนะคือเสียงอาจจะไม่ค่อยรับลื่นเท่าไหร่ต้องขออภัยนะคะ
1: ไปที่พยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะสำหรับวันนี้อัปเดตเมื่อ5 นาฬิกาที่ผ่านมาประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเรามาระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมทึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาด ชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะนี่เป็นประกาศเตือนนะคะออกจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่10ซึ่งผลกระทบเนี่ยถึงวันพรุ่งนี
1: ้
0: นะคะอย่างไรก็ตามค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเดินทางไปราชการต่างประเทศที่ออสเตรเลียท่านก็สั่งทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านย้ำบูรณาการทุกภาคส่วนพร้อมดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงและเร่งเยียวยาตามหลักเกณฑ์ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอยู่ระหว่างการเยือนออสเตรเลียนะคะก็ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านว่าท่านก็ได้รับรายงานจากกระทรวงมหาดไทยแล้วก็สั่งการทุกส่วนราชการค่ะระดมการช่วยเหลือลงพื้นที่อย่างเต็มที่โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่สำหรับภาคเหนือนั้นท่านก็มอบหมายให้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.กำกับดูแลพร้อมส่งทีมงานลงพื้นที่ขณะที่จังหวัดน่านค่ะประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วนะคะทำให้สามารถระดมแล้วก็เบิกจ่ายความช่วยเหลือในพื้นที่ได้ทันทีพร้อมย้ำให้ดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงอย่างทั่วถึงค่ะทั้งอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคแล้วก็มีการระดมกำลังทหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ถนนถูกตัดขาดท่านนายกก็ยังได้พูดถึงการเยียวยาถ้าหากน้ำท่วมต่อเนื่อง3วันจะให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ทั้งเงินเยียวยารายครอบครัวและงบประมาณซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายด้วยค่ะ
1: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของท่านรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดน่านไปประชุมที่นั่นซึ่งก็ผนึกกำลังนะคะที่จะรับมือทางด้านของน้ำท่วมที่จังหวัดน่านสั่งเฝ้าระวัง24ชั่วโมงโดยเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.โดยมีทางด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยทางด้านของนายธีรพัฒน์คชมาธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายชัยนรงค์วงใหญ่ครับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะเรียกว่าครบทีมน
0: ะ
1: ร่วมลงพื้นที่ครับไปติดตามสถานการณ์ทุกภัยที่จังหวัดน่านโดยได้ไปตรวจที่จุดสถานีวัดระดับน้ำของจังหวัดน่านที่จุด N1 ครับเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเฝ้าระวังน้ำในเขตเทศบาลเมืองน่านซึ่งมีจุดชุมชนที่ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำค่ะจึงต้องมีการวางแผนค่ะเมื่อวานนี้กับสถานการณ์อย่างรอบคอบจากนั้นทางด้านของนายเจตเศษไทยเศษท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านมท.3ท่านประชุมนะคะร่วมกับทางด้านของนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีที่เมืองน่านค่ะแล้วก็ศูนย์บัญชาการทางด้านของเทศบาลเมืองน่านเพื่อหารือแนวทางที่จะป้องกันการช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเมืองพร้อมแจงในเรื่องของการแบ่งขอบเขตนะที่จะปฏิบัติงานในเขตเมืองน่านให้แก่อาสาสมัครแล้วก็มูลนิธิที่มาร่วมปฏิบัติงานด้วยเพื่ออารมณ์ทั้งให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่ณศูนย์พักพิงชั่วคราวของเทศบาลซึ่งก็เป็นกลุ่มเปราะบางนะกว่า26คนค่ะที่ได้ย้ายออกจากบ้านตามที่ปพ.แจ้งเตือนแล้วก็แนะนำภายหลังจากการประชุมหารือร่วมกันทั้งหมดนะคะทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีและคณะก็ได้แจ้งว่าช่วงเมื่อคืนนี้นะก็คืออัปเดตการช่วงของเที่ยงคืนถึงตีสองเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการวางแผนการคาดการณ์กันว่าระดับน้ำเนี่ยน่าจะสูงขึ้นนะคะจึงขอให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านก็คืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางราชการได้จัดเตรียมเอาไว้สำหรับวันนี้ก็คาดการณ์นะคะว่าในช่วง8นาฬิกาถึง9นาฬิการะดับน้ำในพื้นที่ของอำเภอเวียงสาก็จะสูงขึ้นค่ะจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงพร้อมเตรียมแผนอพยพให้แก่พี่น้องประชาชนที่สำคัญ การก็คือกลุ่มเปราะบางเรื่องของการจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มยาแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นให้เพียงพอและด้านของนายธีรพัฒน์คชมาอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านเพิ่มเติมนะคะในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการปฏิบัติการในช่วงนี้ก็คือเน้นในเรื่องของการอพยพพี่น้องประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงค่ะโดยในเขตเทศบาลเมืองน่านก็มีการแบ่งพื้นที่ชุมชนออกเป็นโซนๆไม่ว่าจะเป็นโซนกลางโซนใต้ก็มีการจัดทีมอาสาสมัครมูลนิธิแต่ละโซนไปประสานโรงพยาบาลในพื้นที่ที่จะรองรับกรณีอาจจะมีผู้ป่วยในกลุ่มวิกฤตเนี่ยที่จะต้องนำส่งโรงพยาบาลก็ต้องทำการรักษากันอย่างทันท่วงทีในช่วงนี้นะคะซึ่งก็ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีการประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของการอพยพก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดโดยสามารถติดต่อเหตุฉุกเฉินจังหวัดน่านหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0547161474ย้ำนะคะเบอร์โทรศัพท์ถ้าเกิดว่ามีเหตุฉุกเฉินสำหรับจังหวัดน่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0547161674รวมถึงสายด่วน นิรภัย1784ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: เราก็ตามกันนะคะมาฟังเพราะว่าวันนี้อย่างกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงระบุนะคะว่าทั่วไทยเนี่ยฝนยังหนักอยู่โดยเฉพาะภาคเหนือฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็หนักมากบางแห่ง 80% ของพื้นที่เช่นเดียวกับภาคอีสานนะคะภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลเนี่ย 70% ของพื้นที
1: ่
0: ส่วนภาคใต้ 40% ของพื้นที่ขณะที่ทางด้านท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เมื่อคืนเนี่ยโอ้โหดึกดื่นท่านก็ยังอยู่นะตีหนึ่งตีหนึ่งตีสองยังอยู่เลยนะคะขณะที่ทีมงานก็ยังรายงานเข้ามาเพิ่มเติมนะคะว่าในการทำงานนั้นนะคะเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนมากๆค่ะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ประชุมเป็นประธานประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะคะติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือภัยจากน้ำป่าไหลหลากพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็เตรียมความพร้อมบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ภาคเหนือนะคะท่านก็อย่างที่คุณชัญญาได้รายงานไปว่าประชุมร่วมกับคณะด้วยนะคะแล้วก็รองผู้ว่ารวมไปถึงปลัดอำเภอปัวผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์ก่อนหน้านั้นด้วยนะคะกำชับให้เร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางแล้วก็บริหารการรับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงออกจากพื้นที่โดยด่วนค่ะแล้วก็ขอให้ติดตามช่องทางสื่อโซเชียลทั้งหมดที่มีประชาชนโพสต์ลงขอความช่วยเหลือแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือประชาชนโดยด่วนนะคะท่านก็สั่งการให้ทีมจังหวัดน่านคือประชุมกันเสร็จเนี่ยลงพื้นที่เลยนะคะเมื่อวานนี้แล้วหลังจากนั้นนะคะท่านก็สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยปภภาคเหนือตอนล่างเร่งนำเรือเจ็ตสกีเรือท้องแบนทั้งหมดไปที่จังหวัดน่านโดยเร่งด่วนพร้อมสั่งการเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ไปประจำสแตนบายช่วยเหลือพื้นที่น่านนะคะแล้วก็มีการประสานทางหลวงของตำรวจด้วยนะคะอาสาสมัครในพื้นที่ให้มีการจัดรถนำทางยานพาหนะนะคะรวมไปถึงเครื่องมืออุปกรณ์เข้าพื้นที่โดยด่วนโดยเฉพาะรถผลิตน้ำดื่มโรงครัวเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์กำลังพลนะคะรวมไปถึงให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะคะประสานให้รีบขนย้ายเข้าไปโดยด่วนนะคะแล้วถ้ากรณีที่ฝนยังตกต่อเนื่องคาดว่าจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมนะคะขณะที่ด้านสมาคมสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยก็นำกำลังนักกีฬาเจ็ตสกีเนี่ยแล้วก็เรือเจ็ตสกี8ลำเข้าไปช่วยเมื่อคืนพี่เปิ้ลนาคอนเป็นผู้บัญชาการเองเลยนะคะแล้วก็กำลังคือพี่เปิ้ลนาคอนเนี่ยอยู่ในพื้นที่แล้วนะคะขณะที่เรื่องของอาหารการกินนะคะกองทัพบกเองนะคะก็มีการโพสต์นะคะเพิ่มเติมแล้วก็รายงานเพิ่มเติมว่าโรงครัวพระราชทานที่อำเภอปัวจังหวัดน่านจัดอาหาร6มื้อมื้อละ 2,000 กล่องช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วด้วยค่ะ
1: ค่ะอย่างที่ได้นำเรียนไปเมื่อตอนช่วงต้นรายการนะคะว่าเมื่อคืนนี้ที่เทศบาลเมืองน่านก็มีการเปิดไซเรนประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านรับมือกับน้ำท่วมซึ่งมีแนวโน้มที่สูงขึ้นก็มีการประกาศแจ้งเตือนนะคะว่าประกาศแจ้งเตือนภัยจากเทศบาลเมืองน่านขณะนี้น้ำได้ท่วมหลายจุดในเขตเทศบาลเมืองน่านแล้วและน้ำน่านเนี่ยมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะขอให้พี่น้องประชาชนรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมในเข ขตเทศบาลด้วยโดยคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงมากกว่าในช่วงปี2549ก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังและอบพยพกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยค่ะมีการเตรียมอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของเป็นให้พร้อมที่จำเป็นให้พร้อมเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างการชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือก็ให้พร้อมด้วยนะคะที่จะรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นค่ะ
0: ค่ะ ขอไปค่ะคือดูจากที่ทางทีมเทศบาลเมืองน่านออกอากาศเนี่ย มีการพูดถึงด้วยนะคะว่าให้พี่น้องประชาชนเตรียมความพร้อมให้ข้อมูลข้อเท็จจริงด้วยว่าคาดว่าน้ำเนี่ยจะสูงกว่าปี2549คือในคำประกาศของเจ้าหน้าที่บนรถเนี่ยนะคะที่ดูจากข่าวเนี่ยนะคะท่านก็มีประกาศแบบนี้ด้วยขณะที่เทศบาลเมืองน่านออกประกาศนะคะโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่านปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ด้วยซึ่งนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านนะคะลงนามในประกาศเทศบาลเมืองน่านเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนค่ะซึ่งคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณบางพื้นที่ของจังหวัดน่านแล้วก็มีเส้นทางคมนาคมบางพื้นที่ถูกตัดขาดด้วยนะคะนักเรียนคณะครูและบุคลากรจำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนะคะตลอดจนคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียนผู้ปกครองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะเทศบาลเมืองน่านก็มีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: นะคะในรูปแบบออนไลน์แล้วก็ออนแฮนด์นะคะหรือว่ารูปแบบอื่นๆตามความเหมาะสมเป็นเวลา2วันก็คือตั้งแต่วันนี้กับพรุ่งนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะแล้วก็เปิดทำการเรียนการสอนปกติในวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569สถานศึกษาดังต่อไปนี้นะคะโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารเทศบาลเมืองน่านหรือบ้านพระเนตรโรงเรียนจุมปิวขออภัยกับโรงเรียนจุมปิววนิดาพรเทศบาลเมืองน่านบ้านภูมินโรงเรียนดรุณวิทยาเทศบาลเมืองน่านบ้านสวนตาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่านนะคะแล้วก็ถ้าสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงเทศบาลเมืองน่านก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปทางนี้ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองแล้วก็เด็กนักเรียนนะคะติดตามข่าวสารต่อเนื่องผ่าน Facebook เทศบาลเมืองน่านแล้วก็ LINE กลุ่มของโรงเรียนแต่ละแห่งซึ่งประกาศไว้เมื่อวานนี้นะคะส่วนโรงพยาบาลน่านก็ประกาศย้ายการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านนะคะเป็นโรงพยาบาลสนามเจ็บป่วยฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนะคะโทรเช็คกันได้ที่0981259470 0981259470ค่ะ
1: ค่ะซึ่งทางด้านของ ตำรวจนะคะท่านผู้บัญชาการภูธรภาค5
0: ค่ะ
1: หลังจากที่ได้รับการรายงานเพิ่มเติมด้านของท่านพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครจากสถานการณ์กรณีน้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดน่านซึ่งท่านก็ได้บัญชาการนะคะว่าขณะนี้เนี่ยในพื้นที่ของอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านคือเมื่อคืนนี้เนี่ยได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เร่งเข้าไปดูแลที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรน่านเนี่ยร่วมกับสถานีตำรวจภูธรท่าวังผาจังหวัดน่านก็ได้นำกำลังพร้อมกับเรือ2ลำค่ะเข้าพื้นที่ช่วยขนย้ายสิ่งของแจกจ่ายสิ่งของที่จำเป็นค่ะรวมถึงการอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเมื่อคืนนี้โดยเจ้าหน้าที่ก็คือยังคงติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันตอนนี้นะคะได้มีการเปิดจุดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านในช่วงระหว่างก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนถึงวันที่22สิงหาคมนี้ที่จุดประชาสัมพันธ์โต๊ะ10เวรชั้น1อาคารก็คือที่ภาค5นะคะอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ก็คือตั้งแต่ในช่วงเวลา 8:00 นถึง 21:00 นเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0531400052 0531400052ค่ะ
0: ด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะ PEA ก็เปิดศูนย์อำนวยการความช่วยเหลือสนับสนุนกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติหรือสอสนะคะสศาลาออ่างสเสือค่ะรับน้ำนะคะรับมือกับน้ำท่วมจังหวัดน่านแล้วก็พื้นที่ภาคเหนือขณะที่ผู้ว่าการสั่งการใกล้ชิดนะคะเตรียมพร้อมระบบไฟฟ้าช่วยเหลือประชาชนเต็มกำลังค่ะนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะท่านก็สั่งการเปิดศูนย์อำนวยการความช่วยเหลือสนับสนุนกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ สอสประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็พื้นที่ภาคเหนือนะคะเพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดตามสถานการณ์ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็กำชับให้ทุกหน่วยงานค่ะเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องนะคะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมให้สามารถดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูระบบไฟฟ้าอย่างรวดเร็วโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะขณะที่การติดตามในส่วนของพื้นที่สักประมาณคือน้ำเนี่ยชาวบ้านเองก็มีการรายงานผ่านหน้า Facebook ของตัวเองเหมือนกันนะคะผ่านโซเชียลต่างๆนะคะน้ำนี่ยังเพิ่มทีละนิดทีละนิดนะคะบางบ้านเนี่ยมืดไม่มีไฟแล้วนะคือตอนหัวค่ำยังมีไฟอยู
1: ่
0: นะคะพอดึกๆมาตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่เนี่ยไฟนะคะความส่องสว่างไม่มีแล้วนะคะหลายคนก็โพสต์รอให้สว่างอีกทีเดี๋ยวจะเตรียมย้ายของขึ้นที่สูงนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยมาสูงบางคนมีบ้าน2ชั้นเนี่ยชั้น1อ่ะคือโอ้โหท่วมเลยนะคะก็ตอนนี้ส่งกำลังใจจากพื้นที่หลายๆพื้นที่ให้กับพี่น้องชาวน่านนะคะที่ติดตามกันอยู่นะคะผู้ใหญ่ถาวรบอกว่าคุณน้อยคุณแอลนะคะศรีสะเกษก็ยังติดตามอยู่แล้วก็ฝนรินรินอยู่ครับแต่ในพื้นที่ยังรับน้ำได้อีกเยอะครับแล้วก็นะคะมีหลายท่านก็ส่งกำลังใจให้กับพื้นที่ให้กับพี่น้องชาวน่านด้วยนะคะอ่ะเราติดตามสถานการณ์กันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวกลับมาช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายประเด็นนะคะสืบเนื่องจากกรณีมีการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูเม
1: ื่
0: อวานเราก็นำเสนอไปวันนี้เรามาตามต่อนะคะเพราะว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขยายผลทลายกระบวนการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงอันนี้ป้องกันผลกระทบเรื่องของการขอสัญชาติด้านความมั่นคงด้านการศึกษาแล้วก็การรักษาพยาบาลด้วยนะคะเรื่องของการทุจริตท้องถิ่นเดี๋ยวมาตามกันอีกค่ะพักกันครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
5: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
6: ตีโค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดย กระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตณพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณหอรัศดาพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่18สิงหาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่เรื่องราวการดำเนินงานตลอด5ทศวรรษในการสร้างอาชีพอนุรักษ์ภูมิปัญญาและยกระดับงานหัตถกรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลพร้อมนำเสนอการสืบสานรักษาและต่อยอดงานศิลปาชีพให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันโดยนำเทคโนโลยีร่วมสมัยมาผสมผสานกับการจัดแสดงเพื่อถ่ายทอดคุณค่าของงานหัตถกรรมไทยและการก้าวต่อไปของงานศิลปาชีพสู่อนาคตครับและนอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมและฟื้นฟูหัตถศิลป์ไทยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและในการนี้ได้เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการที่ชื่อว่าราชภูสิตาพรสยามซึ่งมีการเปลี่ยนวัตถุจัดแสดงใหม่ทั้งหมดทอดพระเนตรนิทรรศการสิริราชพัสตราบรมราชินีนาถนิทรรศการชุดไทยจากราชสำนักสู่ราชนิยมและนิทรรศการเคลื่อนที่ศิลปาชีพสัญจรแล้วได้ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ภายในร้านตามพระอัธยาศัยกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นนิทรรศการที่ชื่อว่าฟิวเจอร์ซัพพอร์ตเปิดให้เข้าชมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปณพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังครับพี่น้องและไปกันที่การเยือนออสเตรเลียของนายกรัฐมนตรีกันหน่อยโดยนายกรัฐมนตรีได้ชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียใช้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนขยายความร่วมมือ5อุตสาหกรรมต่อยอดหุ้นส่วนเศรษฐกิจครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่19สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคม2569ตามคำเชิญของนายแอนโทนีแอลบานีซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยการเยือนในครั้งนี้มุ่งขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศอย่างรอบด้านด้วยกันพร้อมทั้งได้แสดงวิสัยทัศน์ถึงบทบาทของประเทศไทยออสเตรเลียและประเทศขนาดกลางในการรับมือกับโลกที่มีความไม่แน่นอนใน3แนวทางสำคัญอันได้แก่1ทำให้ภูมิภาคนิยมโดยการรักษาช่องทางการหารือสร้างความไว้วางใจและแปลงหลักการไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 2. รักษาความเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์ด้วยการขยายและกระจายความเป็นหุ้นส่วนที่หลากหลายและพิจารณาแต่ละประเด็นบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ของประเทศเพื่อสร้างแนวร่วมและเครือข่ายความร่วมมือการทำงานร่วมกันและ 3. สร้างภูมิคุ้มกันและความยืดหยุ่นผ่านการบูรณาการทางเศรษฐกิจและยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไปสู่หุ้นส่วนที่มีความยืดหยุ่นและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ยังใช้โอกาสนี้แหละครับในการเชื่อมโยงภาคธุรกิจให้เปลี่ยนความสัมพันธ์ไปสู่การลงทุนการสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆและเพิ่มโอกาสในการขยายความร่วมมือใน5สาขาสำคัญอันได้แก่เกษตรกรรมและอาหารพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานอุตสาหกรรมดิจิทัลและสร้างสรรค์การผลิตขั้นสูงและการศึกษาครับ อีกทั้งยังเป็นการเร่งทำให้การลงทุนในประเทศไทยสะดวกและแข่งขันได้มากยิ่งขึ้นโดย Thailand Fast Pass ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนที่มีคุณสมบัติสามารถได้รับการอนุมัติให้ดำเนินธุรกิจได้รวดเร็วขึ้นพร้อมทั้งได้เชิญชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียขยายการลงทุนและก็สร้างความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยใช้ประเทศไทยนี่แหละเป็นฐานในการลงทุนและประตูเชื่อมสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรเกือบ700ล้านคนเพื่อสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องไปติดตามความคืบหน้าในการช่วยเหลือชาวจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาและจังหวัดลำพูนจากสถานการณ์น้ำท่วมครับโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยระดมเจ็ตสกีเรือเฮลิคอปเตอร์พร้อมรถผลิตน้ำดื่มโรงครัวไปเร่งช่วยชาวน่านพะเยาและชาวลำพูนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่19สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าให้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากในจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาและจังหวัดลำพูนพร้อมให้จัดเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือและอพยพประชาชนกลุ่มเสี่ยงออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องกันด้วยโดยได้กำชับให้ติดตามทุกช่องทางสื่อสังคมออนไลน์หากพบประชาชนโพสต์ขอความช่วยเหลือก็ให้เร่งเข้าช่วยเหลืออย่างทันทีทันใดไม่ให้ประชาชนต้องรอกันนะครับและพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการหน่วยงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างระดมเรือเจ็ตสกีและเรือท้องแบนทั้งหมดเข้าสนับสนุนภารกิจในจังหวัดน่านโดยด่วนและโดยด่วนครับรวมไปถึงให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย KA-32 ไปประจำการเตรียมพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและนอกจากนี้ให้ประสานทางกรมทางหลวงตำรวจและอาสาสมัครในพื้นที่กันด้วยให้จัดรถนำทางขบวนยานพาหนะเครื่องมือและอุปกรณ์เข้าไปยังพื้นที่พร้อมสนับสนุนรถผลิตน้ำดื่มโรงครัวเครื่องจักรกลและกำลังพลอย่างเต็มที่แล้วครับหากจังหวัดน่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมก็ให้เร่งประสานและจัดส่งทันทีทันใดโดยให้ทางปภ.ไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดติดขอบจอตลอด24ชั่วโมงกันเลยแหละครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นได้กำชับให้ดูแลระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้เพียงพอกันด้วยพร้อมทั้งได้สั่งให้ทุกจังหวัดทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากคาดกันว่าระดับน้ำในพื้นที่ใดจะเพิ่มสูงขึ้นก็ต้องเร่งแจ้งเตือนและอพยพพี่น้องประชาชนออกจากบ้านเรือนไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยเร็วที่สุดแล้วครับพร้อมทั้งย้ำอีกว่าความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กันหน่อยโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดวิสัยทัศน์พาณิชย์ 5 Global Trade รับมือโลกผันผวนเดินหน้าการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนเชื่อมประเทศไทยสู่ตลาดโลกครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่19สิงหาคม2569ณอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นประธานการแถลงวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนพร้อมทั้งเปิดแนวทางการดำเนินงานสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อให้ประเทศไทยสามารถปรับตัวและแข่งขันสามารถรับมือกับความผันผวนกับเศรษฐกิจโลกได้โดยบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนทั้งด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนด้านทุนมนุษย์และด้านกฎหมายและกฎระเบียบกันด้วยสำหรับภารกิจด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนนั้นก็แบ่งเป็น4คณะทำงานสำคัญประกอบไปด้วยคณะที่1คือพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy มุ่งสร้างมูลค่าจากความคิดสร้างสรรค์วัฒนธรรมและทรัพย์สินทางปัญญาครับ คณะที่2คือสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารก็มุ่งปรับโครงสร้างห่วงโซ่การผลิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำคณะที่3คือเศรษฐกิจชุมชนและ SME อันนี้ผลักดันผู้ประกอบการและชุมชนให้เติบโตไปด้วยกันผ่านแนวคิดที่ว่า SME Journeyเชื่อมโยงและสร้างมูลค่าพร้อมยกระดับศักยภาพด้านเงินทุนและเทคโนโลยีรวมไปถึงปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎหมายตลอดจนสร้างกลไกป้องกันผู้ประกอบการจากธุรกิจที่ผิดกฎหมายกันด้วยและคณะที่4ครับคือการค้าระหว่างประเทศขับเคลื่อน3แนวทางสำคัญอันได้แก่การรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่เร่งการเจรจาและเพิ่มการใช้ประโยชน์จาก FTAเพื่อลดอุปสรรคและสร้างโอกาสทางการค้ารวมไปถึงเพิ่ม local content เชื่อมโยง SME เข้าสู่ supply chain ของโลกและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังได้กล่าวสรุปทิ้งท้ายอีกด้วยว่าด้านหนึ่งเรานำสินค้าออกไปหาตลาดอีกด้านหนึ่งเรานำตลาดมาหาสินค้าและบริการไทยแกนกลางคือเกษตรกรชุมชนและผู้ประกอบการไทยที่ต้องไปพร้อมกันนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบน้ำท่วมในการสื่อสารของสื่อสารภาครัฐต่างๆนาโดยได้มีการสั่งสื่อของภาครัฐเช่นกรมประชาสัมพันธ์และอสมทบอกว่าให้ช่วยประชาชนสื่อสารวิกฤตน้ำท่วมเมืองน่านอัปเดตสถานการณ์ให้สดใหม่ทุกช่วงข่าวครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่19สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์บริษัทอสมทจำกัดมหาชนได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ไปจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดน่านหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Joint Information Center หรือตัวย่อ JIC น่านนั่นแหละครับเป็นกลไกในการสื่อสารในภาวะวิกฤตทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆในพื้นที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบสถานการณ์ที่ถูกต้องแม่นยำและป้องกันความสับสนจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันพร้อมกำชับให้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนไปเกาะติดสถานการณ์รายงานทุกช่วงข่าวและส่งทีมสนับสนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เพราะว่าในภาวะน้ำหลากแบบนี้ข้อมูลที่ถูกต้องคือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนั่นเองแหละครับโดยช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์นั้นก็ติดตามได้ทางช่อง NBT2HD สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และช่องทางออนไลน์ทาง Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านและกรมประชาสัมพันธ์ส่วนทางด้านอสมทนั้นก็ติดตาม

จากทางราชการอย่างใกล้ชิดกันด้วยและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลจากศูนย์ JIC น่านซึ่งจะอัปเดตแจ้งเตือนสถานการณ์วันละ2รอบคือรอบเวลา10นาฬิกาและรอบเวลา16นาฬิกาพร้อมทั้งแจ้งเตือนทันทีทันใดแล้วครับเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอันนี้แจ้งเตือนทันทีทันใดเลยรวมถึงข้อมูลการให้ความช่วยเหลือทั้งการเคลื่อนย้ายไปยังศูนย์อพยพและการดูแลด้านสาธารณสุขด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเห็นชอบกฎหมายแรงงาน4ฉบับของคณะรัฐมนตรีเพื่อยกระดับสวัสดิการคนประจำเรือผู้รับงานไปทำที่บ้านขยายสิทธิ์คู่สมรสลูกจ้างรัฐวิสาหกิจกลุ่มสมรสเท่าเทียมกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่19สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายและหลักเกณฑ์ด้านแรงงานรวม4ฉบับด้วยกันเพื่อเพิ่มสิทธิและหลักประกันให้คนทำงานแต่ละกลุ่มได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมได้แก่1คนประจำเรืออันนี้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลกำหนดให้นายจ้างต้องนำคนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันสังคมและเงินทดแทนโดยตรงเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์7กรณีอันได้แก่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตสงเคราะห์บุตรชราภาพและว่างงานพร้อมทั้งให้ยกระดับการคุ้มครองให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเลคริสตศักราช2006ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและห้ามเจ้าของเรือให้คนประจำเรืออายุต่ำกว่า18ปีทำงานในช่วงเวลา22นาฬิกาถึง6นาฬิกาก็เพื่อคุ้มครองสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและเยาวชนนั่นเองครับประการที่2คือผู้รับงานไปทำที่บ้านอันนี้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านให้ครอบคลุมการรับงานผ่านระบบออนไลน์อุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมและงานบริการโดยห้ามจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านห้ามผู้ว่าจ้างใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า18ปีหญิงมีครรภ์ทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยและให้ผู้จ้างงานจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานหากผู้จ้างงานไม่คืนหลักประกันหรือไม่จ่ายค่าตอบแทนโดยไม่มีเหตุอันสมควรต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยและเงินเพิ่มในระหว่างผิดนัดให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านร้อยละ15ต่อปีผู้จ้างงานที่ฝ่าฝืนจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับตั้งแต่ 400,000 ถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ครับประการที่3ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมจำนวน2ฉบับครับที่ผ่านร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เพื่อปรับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมเปลี่ยนถ้อยคำจากสามีหรือภรรยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้ครอบคลุมคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายโดยไม่จำกัดเพศก็ส่งผลให้คู่สมรสของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมทั้งเงินทดแทนค่ารักษาพยาบาลและค่าทำศพแล้วคาดกันว่าในช่วงปี2569ถึง2573จะมีคู่สมรสตามกฎหมายทุกเพศได้รับประโยชน์จากสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นข่าวของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบทวงคืนเงินผู้บริโภคกว่า8ล้านบาทหากห้องชุดชำรุดกู้ไม่ผ่านต้องได้เงินคืนครับพี่น้องเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่19สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยกรณีไกล่เกลี่ยข้อร้องทุกด้านอสังหาริมทรัพย์ได้สั่งการให้เรียกคู่กรณีเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยเร็วที่สุดแล้วครับเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการเยียวยาโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องที่ใช้เวลานานสำหรับ

0: ผลการไกล่เกลี่ยดำเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว3รายด้วยกันครอบคลุมห้องชุดรวม5ห้องผู้ประกอบการตกลงคืนเงินให้ผู้บริโภครวมกว่า8ล้านบาทก็แบ่งเป็นกรณีแรกครับผู้ร้องทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดย่านเจริญนครจำนวน2ห้องเมื่อเข้าตรวจรับก็พบความชำรุดหลายรายการเลยทีเดียวทั้งน้ำรั่วเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ทำงานและผนังมีรอยร้าวจึงบอกเลิกสัญญาและขอเงินคืนผลการไกล่เกลี่ยทางบริษัทก็ตกลงคืนเงินจำนวนกว่า7ล้านบาทครับกรณีที่2คือผู้ร้องทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดและต่อมาสถาบันการเงินไม่อนุมัติสินเชื่อผลการไกล่เกลี่ยบริษัทก็ตกลงคืนเงินจำนวน 55,000 บาทครับและกรณีที่3คือผู้ร้องรับโอนสิทธิ์ตามสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดย่านพระราม4จำนวน2ห้องด้วยกันและไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อเช่นกันครับผลการไกล่เกลี่ยคือบริษัทก็ตกลงคืนเงินจำนวนกว่า 200,000 บาทจึงให้เร่งรัดเรื่องร้องทุกข์ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้เข้าสู่การเจรจาไกล่เกลี่ยโดยเร็วที่สุดแล้วครับพร้อมทั้งได้กำชับให้ตรวจสอบสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามแบบสัญญามาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทยหากพบข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือผลักภาระให้กับผู้บริโภคเกินสมควรอันนี้ให้ดำเนินการตามกฎหมายได้ทันทีทันใดกระบวนการไกล่เกลี่ยช่วยให้ผู้บริโภคนั้นได้รับการเยียวยาเร็วขึ้นและไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งได้แนะนำให้ผู้บริโภคเก็บหลักฐานการชำระเงินสัญญาใบเสร็จและภาพถ่ายความชำรุดไว้ให้ครบถ้วนนะครับถ้าจ่ายเงินไปแล้วไม่ได้ของตามที่ตกลงกันไว้หรือถูกปฏิเสธการคืนเงินทั้งที่ท่านมีสิทธิ์อย่าเก็บไว้คนเดียวทีเดียวครับร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connectเว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดครับพี่น้องและไปกันที่งานสำคัญที่คนไทยทั้งประเทศพร้อมใจกันที่จะเป็นเจ้าภาพนี่แหละครับคือกระทรวงการคลังยืนยันพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่19สิงหาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยในการสัมภาษณ์พิเศษหัวข้อขอบฟ้าใหม่ของนโยบายการคลังสร้างโอกาสให้ประชาชนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจว่าภายใต้ภารกิจการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งและยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยมุ่งดำเนินการผ่านเป้าหมายหลัก3ประการอันได้แก่การเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจให้มากกว่าร้อยละ3การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่20อันดับแรกของโลกและการยกระดับการลงทุนให้สูงกว่าร้อยละ30ของ GDPโดยเน้นดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการนำผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานในระดับโลกเพื่อเตรียมความพร้อมกับโอกาสสำคัญของประเทศไทยแล้วครับในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วแหละครับอ้าวลากันไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ไม่อยากโดนหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
2: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์

0: 6:57 ค่ะกลับมาติดตามช่วงท้ายกับข่าวยามเช้านะคะขอส่งกำลังใจจากพวกเรานะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะพร้อมกับแฟนๆรายการข่าวยามเช้าทุกท่านส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวน่านทุกคนเลยนะคะรวมไปถึงนะคะท่านผู้บริหารทุกท่านด้วยนะคะและสำคัญคือทีมกรมประชาสัมพันธ์ที่ลุยงานกันอยู่หน้างานตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสวทน่านนะคะสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านนะคะรวมไปถึงทางท่านเขตเหมือนใจด้วยนะคะทีมงานทุกท่านเลยนะคะก่อติดกันตั้งแต่นะคะก่อนหน้านี้ด้วยค่ะ
1: ก็ส่งกำลังใจ
0: ใช่นะคะนี่เจ๊มวยบางออนบอกขอเป็นกำลังใจให้ชาวจังหวัดน่านสู้ๆนะคะพี่คมสันบอกขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากอันตรายน้ำท่วมครับนะคะแล้วก็หลายส่วนด้วยอ่ะช่วงท้ายนี้มาติดตามกันสักหน่อยนะคะสั้นๆกันในแต่ละประเด็นข่าวที่เราได้เกริ่นกันไว้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอไปค่ะให้เร่งขยายผลทลายกระบวนการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงป้องกันผลกระทบเรื่องของขอสัญชาติความมั่นคงการศึกษาและก็การรักษาพยาบาลค่ะขณะที่ปปง.นะคะสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็เร่งตรวจสอบคดีทุจริตสอบท้องถิ่นแล้วนะคะมีการแบ่งกลุ่มผู้เกี่ยวข้องตามพฤติการย้ำว่ายึดพยานหลักฐานเป็นหลักนะคะก็เตรียมยึดอายัดทรัพย์เร็วๆนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะส่วนทางด้านปลัดกระทรวงแรงงานก็อัปเดตนะครับเปิดเผยเรื่องของแรงงานไทยที่บาดเจ็บ6รายในอิสราเอลนั้นปลอดภัยทั้งหมดเตรียมที่จะหารือกับทางการอิสราเอลค่ะเร่งประเมินพื้นที่ทำงานให้เข้มข้นขึ้นพร้อมชะลอเรื่องของการส่งแรงงานไทยหากไม่ปลอดภัยค่ะ
0: ค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเราลาไปนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะส่งต่อให้ข่าวภาค7นาฬิกาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลร่วมรับมือน้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งเฝ้าระวัง24ชั่วโมงด้านปภ.จัดโซนอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางพร้อมดูแลด้านการแพทย์นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศออสเตรเลียแล้วและจะเดินทางต่อไปยังประเทศนิวซีแลนด์เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
1: ประธานาธิบดีสหรัฐอ้างว่าจะพบหารือกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือในช่วงปลายปีนี้เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศการแข่งขันแบดมินตันแชมป์โลกที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกผ่านเข้ารอบ16คนได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลร่วมรับมือน้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งเฝ้าระวัง24ชั่วโมง